0: ชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ60-40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังค์ขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังค์ทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
2: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระซิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาประทุมมารายงาน
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
1: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
5: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับ

0: เบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
1: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจกับเรื่องของรายงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
0: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1ทับ2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกล่เกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลัน สุดจะกลั้น

0: น้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะห์จะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้ง2ฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึง10%หรือ12.5%หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
3: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตตาทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีม ต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2ต่อ3เซต14-25 26-24 19-25 25-23 และ7ต่อ15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา 14:00 นแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-13 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42ซมและเวลา 16:55 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
5: 1นาทีกับกปท.ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
13: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์นี้ครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.bathrakanthangrat.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารธนาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
12: ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
13: กลุ่มคือมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังเพื่อไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย อยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนๆกันอยู่นะครับ
12: ค่ะก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
13: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
12: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
13: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% มั้ยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
12: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
13: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นส.ส.ส.ว.นะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
12: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
13: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
12: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
13: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สมมติสำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อน นะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
12: ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เงี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
13: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์026403701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง18:00 น.นะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
12: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
0: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
14: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นพันๆโครงการ
0: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว MNE ใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
18: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watchพบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน เชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ ME&E ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
19: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร
18: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
20: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
21: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131รายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
20: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
22: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
1: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับในแบล็คบ็อกซ์มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพรบมันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพรบดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พรบคุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามไหมมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
24: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
1: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
24: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน

0: าคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: เรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
5: เรากัสโก้มีคำตอบ
4: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
5: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์ที่5มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้ต้องตามตูต่อเรื่องการยืนยันสิทธิ์บัตรคนจนก็คึกคักครับแต่ประเด็นร้อนมันอยู่ที่ว่ามีหลักเกณฑ์บางอย่างที่ทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่เดือดร้อนกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลงในใบขอลดหย่อนภาษีว่าหักลดหย่อนภาษีเพราะเลี้ยงดูพ่อแม่ทางกระทรวงการคลังถือว่าถ้าอย่างนี้ก็แปลว่ามีลูกคอยดูแลอยู่แล้วรับสิทธิ์บัตรคนจนไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงพ่อแม่บอกว่าลูกก็ไม่ได้ดูแลอะไรเดี๋ยวจะมาตามดูเรื่องนี้ว่าจะหาทางออกกันยังไงมีประเด็นเรื่องเงินกู้400,000 ล้านสภาตั้งกรรมาธิการ25 คนติดตามสอบเงินกู้400,000 ล้านหลังจากฝ่ายค้านถล่มตีเช็คเปล่าก่อสร้างหนี้มีประเด็นเรื่องของการเมืองเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยขอแก้ร่างใหม่ภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากการสนับสนุนร่างของเพื่อไทยวันว่าจะขัดรัฐธรรมนูญชูศักดิ์โอดส่งเนื้อหาให้ดูก่อนแล้วรัฐบาลมั่นใจพรรคร่วมไม่ราวอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง AI โรมจอเชิญชัยชนกแจงเรื่อง AI มีข่าวจากผลิตไอติมชีพิรุษแชทช่วยน้ำเงินที่หลุดออกมามีข่าวเรื่องพ่อแม่อุทธรณ์ขอบัตรคนจนได้ลูกห้ามใช้สิทธิ์ลดหย่อนเลี้ยงดูอันนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีเดี๋ยวกลับมาดูคุณธราพงศ์
7: ครับเรื่องผู้ว่ากทม.ประเด็นคุณชัดชาติถูกขย่มเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมเรื่องที่ว่ามีระบบอากงเนี่ยชัดชาติเคลียร์ต่อสักแล้วยันบริหาร4 ปีไม่มีปัญหาเรื่องโยกย้ายเอาเรื่องการจัดการเลือกตั้งกกต.ตั้งเป้าใช้สิทธิ์ 70% เรื่องของสสกมลศักดิ์พรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงเมื่อวานนี้เข้ากรรมาธิการในสภาครับกรรมาธิการบี้ปมปืนผียิงกมลศักดิ์หมายถึงว่าปืนที่หายไปจากคลังอาวุธของกอรมน.นั่นนะครับแล้วก็มีเหตุป่วนใต้วิสามัญแกนนำป่วนใต้สองรายมีหมายจับอื้อมีข่าวเรื่องอาชญากรรมจีนสีเทาในเมืองไทยหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขาใช้คำว่ามณฑลพัทยาจีนเทาเหิมทั้งยิงตำรวจทั้งทำร้ายต่างชาติอุ้มตัดนิ้วด้วยแล้ววันนี้มีข่าวดีครับล็อตแรกยามะเร็งพระราชทานเตรียมส่งให้โรงพยาบาลช่วยสิทธิ์บัตรทองครับคุณผู้ชมนี่คือประเด็นที่จะได้ติดตามกันเช้าวันนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
9: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสอนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้สต๊อปพอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กูง่าย

0: ก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
4: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: การประปานครหลวง
6: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
5: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เมื่อวานวันแรกที่ผู้ถือบัตรคนจนที่มีบัตรอยู่เดิม13ล้านกว่ารายยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ยืนยันผ่านแอปหรือไปธนาคารรัฐ 4-5 แห่งตามที่รู้กันอยู่แล้วบรรยากาศเนี่ยบางสื่อบอกว่าคึกคักแต่ปนเศร้าเพราะว่ามีคนส่วนหนึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะคุณสมบัติที่บอกว่าพ่อแม่ที่อายุเกิน60แล้วลูกเอาชื่อไปใส่ในข้อมูลเพื่อขอลดหย่อนภาษีจะหมดสิทธิ์ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพราะถือว่าคนเหล่านี้ลูกดูแลอยู่แล้วรัฐไม่ต้องดูแลแล้วไม่ต้องมีบัตรคนจนแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องเพราะว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยลูกที่เอาชื่อพ่อแม่ไปใส่ในการขอลดหย่อนภาษีเนี่ยใส่ไว้เพื่อให้ตัวเองเสียภาษีถูกลงเฉยๆแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงโดยเฉพาะพ่อแม่ที่อยู่คนละบ้านกับลูกหรือพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ลูกอยู่กรุงเทพพ่อแม่บางรายบอกว่ามันเอาชื่อฉันเข้าไปใส่เพื่อลดหย่อนภาษีโดยอ้างว่าต้องดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นเนี่ยมันไม่เคยส่งเงินมาให้ใช้เลยแต่ทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เข้าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้โดนเข้าไปสองเด้งว่าอย่างนั้นเถอะ
7: ครับ
8: คือบัตรคนจนก็ไม่ได้ลูกก็ไม่ได้ส่งเงินมาดูแลจริงเหมือนจะบอกว่าถ้าก็ให้เลือกเอาว่าจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลเมื่อลูกดูแลอยู่แล้วรัฐจะได้เอาสิทธิ์บัตรคนจนไปดูแลคนอื่นที่ยากจนจริงๆคนที่ไม่มีลูกคอยดูแลเลี้ยงดูนี่หลักการเป็นอย่างนี้แต่คำถามมีว่ามันแฟร์ไหมยุติธรรมไหมสำหรับคนเป็นพ่อแม่นี่คือสิ่งที่เรียกร้องให้ทบทวนคุณสิริกัญญาเมื่อวานนี้ก็ออกมาเรียกร้องให้ทบทวนวันนี้จึงมีข่าวในทำนองว่าพ่อแม่อุทธรณ์ขอบัตรคนจนได้คลังอ้ำอึ้งลดเข้มบัตรคนจนหลังชาวบ้านโวยตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่เลี้ยงดูบุพการีฉะนั้นต้องคอยดูว่าประเด็นนี้จะจบยังไงจะมีการทบทวนยังไงไหมนี่ต้องตามดู
7: ครับ
8: ถัดมาประเด็นของผู้ขอลงทะเบียนบัตรคนจนเพิ่ม

0: อันนี้ที่จะลงเพิ่มนะของเก่าเนี่ยถืออยู่13ล้านกว่ารายของใหม่เขากำลังจะเปิดลงทะเบียนในเร็วๆนี้วันที่เท่าไหร่จำไม่ได้
1: 17ครับ17กรกฎาคมครับ
0: อ๋อ17 กรกฎานะ
1: เพราะของเก่าเนี่ยจะประกาศผลการลงทะเบียนวันที่17กรกฎาคมเหมือนกันผู้ที่คิดว่าตัวเองเข้าข่ายก็ให้เปิดลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่17กรกฎาคมเป็นต้นไปเหมือนกัน
0: คนที่จะขอลงทะเบียนใหม่เนี่ยเขาย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่ต้องไปทำอะไรนะ
1: ช่วงนี้อย่าเพิ่งทำอะไรช่วงนี้อย่าเพิ่งทำอะไรอยู่เฉยๆเลย
0: ช่วงนั้นก็ไม่ต้องทำอะไร
1: ครับ
0: เพราะคนของมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะไปพบถึงบ้าน ใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ว่าช่วงนี้หรือช่วงหน้าก็ไม่ต้องทำอะไร
2: เดี๋ยวคุณสุภาพเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดนึงนี่ครับ
0: นี่แหละเอาว่ายังไง
2: ครับสำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองผ่านคุณสมบัติแต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางต่างๆทั้งแอปเป๋าตังทั้งหน่วยลงทะเบียน5แห่งก็คือธนาคาร5แห่งนะครับทั้งธนาคารต่างๆออมสินทอกอสกรุงไทยธนาคารอิสลามนี่แหละครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปครับ
0: แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงเขาว่าเขามีสิทธิ์หรือเขาไม่มีสิทธิ์ไอ้ขั้นตอนแรกนี่แหละมหาดไทยจะไปถึงบ้าน
2: ครับ
0: ไปพบถึงบ้านเพื่อลงทะเบียนให้เพราะมหาดไทยจะมีข้อมูลอยู่ว่าใครจนใครไม่จนมหาดไทยจะไปพร้อมข้อมูลฉะนั้นการที่อยู่ๆเขาจะไปลงทะเบียนผ่าน5ธนาคารผ่านแอปโน่นแอปนี่นี่สำหรับคนใหม่นะ
2: ครับ
0: อย่าไปปนกับคนเก่านะ
2: ครับ
0: เขาก็ทำไม่เป็นเพราะเขาไม่เคยลง
2: ครับ
0: เขาจะเข้าแอปเป็นเหรอแล้วเขาจะรู้ไหมล่ะว่าเขามีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไงผมถึงบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยอยากบอกให้ฟังง่ายๆว่าขั้นตอนแรกไม่ต้องทำอะไรคนของมหาดไทยคือกำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปพบถึงบ้านเพื่อลงทะเบียนให้หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนต่อไปฉะนั้นวันนี้กรมการปกครองเขาจะประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เพื่อคุยกันเรื่องนี้ฉะนั้นที่พอถึงวันที่17แล้วเนี่ยให้เขาไปที่ธนาคารเนี่ยเขาไปโดยเขาไม่รู้ว่าเขามีสิทธิ์หรือเปล่าขั้นตอนแรกเนี่ยต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งก่อนว่าเขามีสิทธิ์ไปแนะนำก่อนว่าให้เข้าแอปเข้าเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้นะถูกไหมล่ะ
2: ใช่
0: ก็ถ้าใช่ก็เป็นอย่างที่ผมว่าคือยังไม่ต้องทำอะไรขั้นตอนแรกเนี่ยบอกให้สบายใจว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เพื่อคุยกันเรื่องนี้แต่นี่ข่าวที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าต้องไป 4-5 ธนาคารเข้าใจว่าคงจะให้ข่าวสับสนไปปนกับคนที่ไปยืนยันสิทธิ์เดิมคนที่มีสิทธิ์เดิมอยู่เข้าแอปแล้วไปธนาคารคนที่จะขอเข้าสิทธิ์ใหม่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้สิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยต้องรอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปถึงที่แล้ววันนี้เขาจะประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เพื่อคุยกันเรื่องนี้คือประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยต้องย้ำกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือความโปร่งใสและยุติธรรมที่ผ่านมาการใส่ชื่อคัดเลือกคนจนเพื่อให้ได้บัตรคนจนเนี่ยมีเงื่อนงำและไม่โปร่งใสคนจนจริงไม่ได้คนจนไม่จริงได้คนจนมากไม่ได้คนจนน้อยไม่ได้คนจนน้อยได้อันนี้ขึ้นอยู่กับนั้นผู้ใหญ่บ้านที่จะส่งรายชื่อขึ้นมาอย่างที่ว่าที่เราคุยกันเมื่อวานน่ะ
2: ครับ
0: หลายแห่งหลายที่ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเอารายชื่อญาติโกโหติกาของตัวเองใส่เข้าไปเบียดบังคนที่ยากจนจริงๆอย่างที่บอกว่าสังคมในชนบทเนี่ยเขารู้จักกันหมดเขารู้ว่าใครมีฐานะเป็นยังไงใครจนมากกว่าใครใครจนจริงใครจนไม่จริงเขาถึงออกมาโวยผ่านสื่อไง กระทรวงมหาดไทยต้องให้ความสำคัญกับประเด็นนี้นะ
1: ครับ
0: อย่าให้กลายเป็นประเด็นไฟลามทุ่งอย่าให้นโยบายดีๆโครงการดีๆไปเจ๊งเอาในทางปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องล่อแหลมที่กระจายกระทบไปถึงรัฐบาลพูดตรงๆเถอะเราไม่ไว้ใจกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องพวกนี้ทุกครั้งเวลาเอากลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาสำรวจเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตอนน้ำท่วมหลายแห่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปเป็นผู้ตรวจสอบว่าหลังไหนเสียหายมากหลังไหนเสียหายน้อยหลังที่เสียหายมากก็จะได้ดูแลเยียวยามากเสียหายน้อยได้ดูแลเยียวยาน้อยแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องมาตลอดก็คือว่าหลังที่เสียหายมากได้เงินเยียวยาน้อยหลังที่เสียหายน้อยกลับได้เงินเยียวยามากอันนี้เพราะต้นทางของการสำรวจเนี่ยเราไปใช้กลไกของมหาดไทยไง
1: ครับ
0: ไปใช้กลไกของมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนโน้นยิ่งแล้วหนักเข้าไปอีกนะหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีหนึ่งรัฐก็จะจัดรณรงค์ให้คนไปบริจาคข้าวของส่งไปซับน้ำตาคนที่น้ำท่วมของก็จะผ่านไปที่จังหวัดไปค้างอยู่ที่จังหวัดผ่านไปที่อำเภอผ่านไปที่กำนันผ่านไปที่ผู้ใหญ่บ้านกว่าจะถึงมือชาวบ้านนานแล้วก็ถูกเบียดบังด้วยของดีๆญาติพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไปหมดเหลือชาวบ้านจริงๆเนี่ยได้น้อยเรื่องพวกนี้คนอยู่ต่างจังหวัดเขาถึงรู้ว่ากลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอ้าววันนี้เขาจะประชุมคอนเฟอเรนซ์กันผมถึงบอกว่าเอาให้ดีนะอย่าให้มันเป็นประเด็นไฟลามทุ่งขึ้นมานะดูข่าวอื่น
1: เรื่องผู้ว่ากทมครับเอาประเด็นของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก่อนครับเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงผ่านการให้สัมภาษณ์เช่นประเด็นเรื่องระบบอากงเนี่ยคุณชัดชาติบอกว่าไม่ทราบที่มาของคำนี้แต่ยืนยันว่าในสมัยท่านระบบนี้ไม่มีในการบริหารงานผมก็ยังงงกับระบบอากงทำไมตอนนี้นอกระบบมันก็กำลังดังเหรอไม่มีนะจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยของท่านนี่ไม่มีการพูดถึงคำนี้ถ้าอากงจะหมายถึงคุณต่อศักดิ์โชติมงคลที่เป็นอดีตประธานที่ปรึกษาท่านนั้นนะครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันตลอดทำงานเป็นทีมไม่ได้มีการทำงานคนเดียวเชื่อว่าระบบอากงไม่มีมันเป็นแนวทางการทำงานซึ่งเป็นทีมและผมเป็นหัวหน้าทีมด้วยและผมรับผิดชอบทั้งหมดนี่แล้วทีนี้ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายท่านก็ยอมรับว่ามันอาจจะมีบ้างที่มีคนไม่ถูกใจบางคนก็ถูกใจบางคนก็ไม่ถูกใจซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องยอมรับแต่ว่าเป็นแนวทางการทำงานแบบเป็นทีมบอกว่าถ้ามีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นก็ให้แจ้งมาเลยแต่เสียดายทำไมไม่แจ้งตอนที่ผมอยู่ถ้ามีจริงก็จะได้รีบดำเนินการไม่ต้องมารอใกล้ๆเลือกตั้งซึ่งก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่ก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็ยังไงก็ขอข้อมูลด้วยกันแล้วกันครับนี่คุณชัดชาติทีนี้ถัดมาฝ่ายหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะต้นสังกัดของคุณจิรายุห่วงทรัพย์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับนักข่าวเขาถามว่าไฟเขียวให้คุณจิรายุออกมาพูดเรื่องนี้หรือเปล่าคุณจุลพันธ์ก็ปฏิเสธครับว่าไม่มีพรรคไม่เกี่ยวเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความเห็นส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวของคุณจิรายุห่วงทรัพย์เองครับถัดมาคุณคริสโปตนันครับซึ่งเป็นสสพรรคเศรษฐกิจเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับวันที่5มิถุนายนเนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวปฏิบัติการทุบระบอบอากงเปิดแผลทุจริตในกทม.ครับเหตุผลที่ว่าทำไมต้องมาแถลงในช่วงนี้
2: ทำไมไม่เปิดข้อมูลในช่วงที่คุณชัดชาติยังอยู่ในตำแหน่งคุณคิดบอกว่าก็ต้องเปิดในช่วงนี้เพราะคุณชัดชาติได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าเมื่อคุณชัดชาติออกจากตำแหน่งก็ต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ววิธีการนี้ก็จะเป็นการทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งดีเกิดขึ้นเพราะจะมีการพูดว่าปัญหามันคืออะไรวันนี้ประชาชนทั่วไปรู้ว่ามีการทุจริตในสำนักงานเขตเกือบทุกแห่งในกทม.ซึ่งนักการเมืองก็รู้สื่อก็รู้แต่คุณชัชชาติไม่รู้อันนี้คุณคริสโปตนันนะครับพรุ่งนี้จะแถลงข่าวนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ที่ศาลาว่าการกทม.มีการรวมกันของผู้อำนวยการเขตหลายเขตครับเขาบอกว่าเขาจะฟ้องกลับสำหรับคนที่กล่าวหาว่าแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมคนที่เป็นตัวแทนให้สัมภาษณ์ชื่อเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองผู้อำนวยการเขตประเวศครับบอกว่าที่มีการเอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะอ้างว่ากระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตมีพฤติการใช้เส้นสายมีการใช้เงินสูงถึง4ล้านบาทเนี่ยตอนและข้าราชการระดับสูงระดับผู้ว่าผู้อำนวยการเขตก็ตกใจหลักการถ้าเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตและเป็นธรรมประชาชนและทุกภาคส่วนย่อมสามารถพึงกระทำได้แต่ในข้อเท็จจริงยืนยันว่ากระบวนการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตของกทม.เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในทุกครั้งมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนตั้งแต่การเปิดรับสมัครจนถึงขั้นตอนคณะกรรมการการกรองก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อผู้ว่าเพื่ออนุมัติตามลำดับครับอันนี้ทางฝ่ายผู้อำนวยการเขตเขาอ้าวนั่นเรื่องของคุณชัดชาติแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องของพรรคประชาชนครับเรื่องที่มีการแต่งตั้งให้ดร.สุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.ของพรรคนี่นะครับคุณรังสิมันโรมออกมาให้สัมภาษณ์ครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าอันนี้คือพรรคประชาชนเนี่ยเปลี่ยนจุดยืนลดอุดมการณ์ลงไหมเพื่อให้ได้คะแนนเสียงนี่นะครับคุณรังสิมันยืนยันว่าเรื่องของการเปลี่ยนอุดมการณ์เนี่ยหรือว่าการถอยหลังทางอุดมการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้แล้วก็ให้เหตุผลเรื่องการแต่งตั้งดร.สุรพลนี่นะครับว่าก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก็มีบทบาทหลายอย่างในการบริหารจัดการแล้วก็มีประสบการณ์มากมายแต่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการต่อสู้เราได้เห็นแล้วว่าลำพังกำลังที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าฐานการเลือกตั้งต่างๆกำลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอจริงๆดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือพยายามยกระดับการต่อสู้แน่นอนว่าอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างครับคุณป๋าครับ
0: เมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณรังสิมันโรมว่าคนพุ่งเป้าไปเรื่องโปลิตบูโรคือคนที่อยู่หลังฉากในการเลือกอาจารย์สุรพลเข้ามาร่วมงานคุณรังสิมันโรมบอกไม่มีไม่อยากให้ลงลึกถึงรายละเอียดแต่เบื้องต้นเนี่ยทางพรรคประชาชนไม่มีโปลิตบูโรแล้วไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของพรรคอาจจะเป็นแค่ชื่อเรียกที่คนส่วนใหญ่เรียกกันแล้วนายอาจารย์สุรพลเองก็มีส่วนร่วมกับพรรคส้มมาพอสมควรอย่างเช่นการไปเป็นพยานในประเด็นต่างๆและพรรคประชาชนก็ได้เห็นบทบาทของนายสุรพลมาโดยตลอดดังนั้นอย่าไปมองในเรื่องของกระบวนการว่าเขาเข้ามาได้ยังไงนี่ก็มีคำอธิบายซึ่งก็น่าจะจบไปแล้วล่ะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่ากทม.พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
3: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุด อันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Gasco ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้ Gasco เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
4: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
9: เอ๊ะก่อนเชื่อ
8: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
9: เอ๊ะก่อนโอน
8: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
9: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
11: เรา Gasco มีคำตอบ
10: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
11: เรา Gasco มีคำตอบเพราะเรา Gasco คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา Gasco
4: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
12: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
13: ปรึกษา Exim Bank สิ
12: Exim Bank หรอ
13: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
12: Exim Bank
13: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
14: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
5: ร่วมสนับสนุน
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: ตามเกาะเรื่องการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญกันไว้หน่อยว่าล่าสุดเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาให้สมาชิกพรรคถอนชื่อออกจากการลงชื่อเสนอร่างของพรรคเพื่อไทยไปแล้วเหตุผลคือเขากลัวว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะขัดคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญเขากลัวจะมีปัญหาถึงพรรคเขาตามหลังร่างของเพื่อไทยเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือว่าเขาให้ประชาชนเลือกสสรที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเลือกมา300คนแล้วเลือกมาได้แล้วให้สภามาเลือกจาก300อีกทีนึงเนี่ยเป็นสสรทีนี้พรรคภูมิใจไทยเขาเห็นว่าไอ้ตรงเลือก300คนเนี่ยมันจะขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ไม่ได้มาจากการสสรต้องไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่นี้เพื่อไทยเขาก็บอกอย่างนี้ไม่ได้โดยตรงเพราะเลือกมาแล้วเนี่ยให้รัฐสภาเลือกอีกทีนึงมันจะไม่มันก็ถือว่าไม่ได้โดยตรงแล้วเคยเอาให้ดูกันแล้วว่าจะเป็นร่างแบบนี้นะภูมิใจไทยตอนนั้นก็ไม่ขัดข้องแต่พอมาวันนี้ก็ถอนรายชื่อภูมิใจพรรคเพื่อไทยที่มี70กว่าเสียงนี่ก็ยื่นไม่ได้ไม่ถึง100เอาดูแต่หัวข่าวเพื่อไทยถกปมถอนชื่อหนุนอันนี้เขาจะคุยกันมั่นใจไร้ปัญหารัฐบาลไม่เกี่ยวกับครม.นักข่าวพยายามจะถามว่าสถานการณ์แบบนี้จะทำให้การร่วมรัฐบาลกันมีปัญหาไหมก็ได้คำตอบว่าไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องรัฐบาลไม่เกี่ยวครม.เป็นเรื่องของสภาหนิมต้องหนิมชี้ต้องเคารพเป็นเอกสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของภูมิใจไทยในการถอนชื่อเนี่ยเพื่อไทยเขาจะประชุมทบทวนกันสัปดาห์หน้าว่าจะเอาอย่างไรแต่มีเสียงจากอาจารย์ชูศักดิ์งงภูมิใจไทยเคยโหวตแต่ครั้งนี้กลับมามีปัญหาฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่จะมีผลตามมาในทางการเมืองอย่างไรหรือไม่แต่ว่าตอนแรกเนี่ยพยายามจะดับไฟกันอยู่ว่าจะไม่กระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ในความในทางการเมืองเนี่ยเขาก็คิดกันเยอะว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเคยให้ดูกันแล้วนะแล้วอยู่ๆมาขอถอนทำให้ร่างของเพื่อไทยเนี่ยไปต่อไม่ได้เสียงไม่พอมันก็จะเหลือหลักๆของภูมิใจไทยของพรรคประชาชนนี่สองเรื่องหลักที่จะเข้าไปโหวตกันในสภาว่าร่างของใครจะผ่านร่างของใครจะไม่ผ่านตัวแปรก็คือสว.
2: ครับ
0: นี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูเพราะว่ามันเป็นเครดิตทางการเมืองนะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อไทยถ้าเขาถูกตีตกไปอย่างนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่าเขาไม่ได้ร่วมเสนอชื่อในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนประเด็นที่เราหาคำตอบไม่ได้ก็ปล่อยไปเถอะเรื่องทำไมศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าสสรที่จะเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญทำไมศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าต้องไม่มาจากการเลือกตั้งประชาชนโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญคิดยังไงศาลรัฐธรรมนูญกลัวอะไรถึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอันนี้ยากแท้อย่างถึงไม่รู
2: ้ครับ
0: เพราะว่าสสรในปีเท่าไหร่ล่ะ39หรือ40ที่มาร่างรัฐธรรมนูญกันตอนนั้นเนี่ยก็ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
2: คร
0: ับเพราะคนที่ร่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่คราวนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่เอาอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ละลาละลังเก้เก้กังๆกันอยู่เนี่ย
2: ครับ
0: ครับ
2: เรื่องของคุณกมลศักดิ์ลีวาเหมาะสสนราธิวาสพรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงนั้นนะครับเมื่อวานนี้เข้ากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานกรรมาธิการนะครับก็เชิญฝ่ายต่างๆทั้งคุณกมลศักดิ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพเรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับมาให้ข้อมูลคุณกมลศักดิ์เนี่ยบอกว่าเขาถูกลอบยิงผ่านมา2เดือนกับ14วันแล้วตอนแรกคดีก็คืบหน้าเร็วแต่ตอนหลังช้าจนน่ากังวลแล้วกลุ่มคนร้ายเนี่ยทราบข้อมูลว่ามีการวางแผนล่วงหน้ากันหลายเดือนมีการลอบสังหารเตรียมลอบสังหารมาแล้ว 4-5 ครั้งมีการลาดตระเวนดูลาดเหลาที่บ้านพักเชื่อว่าต้องทำเป็นขบวนการส่วนเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยคุณกมลศักดิ์บอกว่าเท่าที่ทราบข้อมูลการติดต่อในโทรศัพท์จะถูกลบภายใน3เดือนเหตุของตนเกิดขึ้นวันที่20มีนาคมปี69 ซึ่งมีการประชุมวางแผนก่อนที่จะเกิดเหตุหลายเดือนถ้าฝ่ายสืบสวนไม่ได้นำหมายเลขโทรศัพท์เป็นตัวตั้งในการทำคดีหรือไม่ได้เรียกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติครับส่วนเรื่องปืนเนี่ยคุณกมลศักดิ์บอกว่ากรมสรรพาวุธทหารเรือเคยมีบัญชีว่าส่งมอบให้นาวิกโยธิน2กระบอกตั้งแต่ปี2535ต่อมามีการจำหน่ายทำลายเนื่องจากการใช้งานไม่ได้40กระบอกในปี2563แต่ว่าผลการตรวจของพนักงานสอบสวนก็ระบุชัดเจนว่าปืนใช้งานได้ตามปกติครับฉะนั้นข้อมูลก็ไม่สอดคล้องกับทางกรมสรรพาวุธทหารเรือพนักงานสอบสวนก็ได้ขยายผลประเด็นนี้ในสำนวนแล้วก็ประสานกับกองทัพเรือหรือไม่ว่าเหตุใดปืนถึงไร้สมรรถภาพแล้วก็แจ้งหายไป40กระบอกแล้วก็ไปอยู่ในมือคนร้ายจนกระทั่งมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่นี่คุณกมลศักดิ์ครับเช่นเดียวกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องซึ่งเป็นกรรมาธิการด้วยนะครับก็พูดถึงประเด็นเรื่องปืนนี่แหละครับบอกประเด็นสำคัญพบปืนของกลาง2กระบอกมีสภาพดีพร้อมใช้งานกระบอกแรกเป็นปืนกองทัพเรือระบุแจ้งทำลายไปแล้วแล้วเหตุใดถึงนำมาใช้ก่อเหตุได้และปืนอีก39กระบอกมีการทำลายจริงหรือไม่กระบอกที่2ก็มีตราประทับระบุสหรัฐที่มอบให้กระทรวงกลาโหมเรื่องนี้มันคลุมเครือรวมทั้งเรื่องรถยนต์และก็ปืนที่มาจากหน่วยราชการด้วยนี่ก็คือในที่ประชุมของกรรมาธิการเมื่อวานนี้นะครับฝ่ายตำรวจท่านก็บอกว่าตำรวจทำคดีเต็มความสามารถแล้วก็สรุปปากบุคลากรกองทัพเรือไม่ต่ำกว่า5ปากแล้วส่วนข้อมูลเรื่องปืนเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมายืนยันการสืบสวนสอบสวนจะขยายผลต่อไปครับ
0: มีข่าวฟ้องเฟซบุ๊กทำให้ผู้บริโภคโดนหลอกข่าวมาจากประธานสภาผู้บริโภคคุณบุญยืนศิริธรรมกับคุณสาลีอ๋องสมหวังซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคแถลงข่าวในหัวข้อว่าทำไมต้องฟ้องเฟซบุ๊กคุณบุญยืนบอกว่าตั้งแต่ปี67จนถึงเดือนมีนา69เนี่ยสภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการแต่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาที่เรียกกันว่าไม่ตรงปกรวมทั้งสิ้น 6,164 เรื่องในจำนวนนี้กว่า 3,793 เรื่องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม Facebook ทั้งกรณีหลอกขายสินค้าหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานรวมถึงการเปิดเพจเพื่อหลอกลวงประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบได้ผู้เสียหายมีอยู่ในทุกกลุ่มอาชีพและทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อาจารย์แพทย์ข้าราชการนักธุรกิจไปจนถึงประชาชน Facebook ที่มีผู้ใช้งานในประเทศไทยมากกว่า51ล้านบัญชีสำหรับรายละเอียดของประเด็นการฟ้องร้องข้อเรียกร้องทางกฎหมายรวมถึงรายชื่อผู้ถูกร้องสภาผู้บริโภคจะเปิดเผยเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนนี้วันที่จะยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งถนนรัชดาเวลา10โมงนี่เพราะว่า Facebook เป็นสะพานเชื่อมให้คนหลอกกันว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ครับ
0: ที่เขาขายของขายสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผ่าน Facebook เขาก็ฟ้องในประเด็นนี
2: ้ครับ
0: คอยตามดู เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่ฟ้องกันตื่นทุก Facebook ถูกฟ้องแต่ในต่างประเทศเนี่ยเจอกันมาหลายแห่งแล้วคุณตลอดผม
2: ครับ
0: ครับ
2: ฟุตบอลโลกจะเริ่มเปิดฉากแข่งขันสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับส่วนของไทยเราเนี่ยยังไม่หมดหวังที่จะดูการถ่ายทอดสดนะครับหนังสือพิมพ์ Daily News หน้ากีฬาวันนี้เขาพาดหัวใหญ่เลยครับแจ๊สทางสะดวกเจรจาซื้อถ่ายสดบอลโลก พูดคุยกันจริงทรูถอนคันเร่งแล้วคอลูกหนังลุ้นยังมีหวังได้ชมครับแจสก็คือบริษัทแจสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับ
0: ที่เป็นเจ้าของช่องโมโนอ่ะ
2: ใช
0: ่ช่องโมโนแต่ก่อนเขาก็ฉายหนังเป็นหลักนี่เขากลับลำมาเป็นโมโนแม็กซ์ลุยเรื่องกีฬาเป็นหลัก
2: ครับแหล่งข่าวภายในบริษัทแจสมินยอมรับว่าได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่กำลังจะเริ่มต้นในอีกหนึ่งสัปดาห์แต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆตอนนี้ล่าสุดได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวภายในแจสเปิดเผยว่าผู้บริหารของบริษัทได้แจ้งว่าได้มีการพูดคุยเรื่องซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดในประเทศไทยจริงแต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆหลังจากมีข่าวแจสจะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนี่นะครับปรากฏว่าหุ้นของแจสเทปขึ้นสูงราคาระหว่างวันของเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปถึง 1.27 บาทครับ1บาท27สตังค์ครับอ้าวเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงจะเขาจะมี2ช่องทางครับคุณสุภาพทั้งโมโนแม็กซ์แล้วก็โมโนธรรมดาจะเอายังไงเอาทั้งสองช่องทางเลยไหมนะครับแต่ก็น่าถ้าได้นะมันก็ต้องทั้งสองทางนั่นแหละเพียงแต่ว่าโมโนธรรมดาที่ไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยจะได้ดูคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ไหมนะครับ
0: ครับมีข่าวคนโดยสารเครื่องบินรับรู้ไว้เขาจะคุมเข้ม power bank บนเครื่องบินแล้วก็คือผู้โดยสารเนี่ยสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องบินได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระพกพาเท่านั้นห้ามโหลดใส่กระเป๋าไปไว้บนท้องเครื่องโดยเด็ดขาดรวมถึงกำหนดให้ power bank ต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้วัตต์อันนี้ก็ไปศึกษาเอาเองดูเขาห้ามแล้วจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับ
2: ครับอ้าวมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลอีกเรื่องหนึ่งปตท.สผ.มอบเงินสนับสนุนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย20ล้านต่อเนื่องเป็นปีที่3ครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนปตท.สผ.นี่นะครับโดยคุณโสภิฐาโชติช่วงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานภาพลักษณ์องค์กรการสื่อสารและองค์ความรู้ของปตท.สผ.ได้มอบเงินสนับสนุน20ล้านบาทให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับมอบให้กับดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลและบุคลากรทางการกีฬาของไทยรวมทั้งยกระดับวงการฟุตบอลไทยสู่มาตรฐานสากลครับอันนี้ก็เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนสมาคมฟุตบอลตั้งแต่ปี2567ไปจนถึง2570รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งหมด80ล้านบาทจากปตท.สผ.ครับคุณ
0: ครับมีหัวข่าว แสวงบุญมีหนาวสอพ้นเก้าอี้เลขากกต.เหตุถูกประเมินสอบตกนี่มีกระแสข่าวสะพัดว่าแสวงบุญมีเลขากกต.สอจะหลุดเก้าอี้เพราะกกต.ชุดของนายอิทธิพรบุญประคองซึ่งปัจจุบันได้พ้นตำแหน่งประธานกกต.ไปแล้วนะคุณอิทธิพรเนี่ยเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนายแสวงในรอบปี68พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% แต่ยังรอเสียงชี้ขาดของนายทิติเชษฐ์นุชนาธซึ่งเป็นกกต.คนหนึ่งก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ข่าวนี้เขาบอกว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม่แหล่งข่าวจากกกต.บอกว่าการประเมินในครั้งนี้มีกกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยคือนายอิทธิพรนายสันทัศน์นายเลิศวิโรจน์นายประกรณ์มหันต์นพทำให้เกิดข้อโต้แย้งว่า พ้นหน้าที่ไปแล้วเนี่ยมีอำนาจในการประเมินไหมเพราะมาประเมินภายหลังพ้นตำแหน่งไปนานแล้วมาประเมินเอาต้นเดือนมิถุนาซึ่งขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่ในวันที่4มิถุนากกต.ชุดใหม่ชุดใหญ่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของสำนักงานและอาจจะนำประเด็นเรื่องการประเมินผลงานของเลขากกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะเป็นการประชุมลับอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะออกยังไงยังต้องลุ้นกันต่อคุณตุลาภพ
2: ครับอ้าวมีข่าวดีที่ควรรู้พร้อมกันครับเมื่อวานเนี่ยรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่าจากพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีซึ่งเป็นองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมคลานิป100เนี่ยหรือว่ามะเร็งโรครักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้านี้นะครับก็จะกระจายไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.ให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับคุณผู้ชม
0: ข่าวที่เราจะโดนเก็บภาษีจากสหรัฐ 12.5% เนี่ยไม่ใช่เพราะเรานะ60ประเทศจะเจอวันนี้ก็มีหัวข่าวว่าสุภจีขีดเส้นปิดดีลภาษีสหรัฐมั่นใจเจรจาสำเร็จลดเหลือ 10% มั่นใจว่าจะโดนภาษี 10% ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีกฎหมายห้ามนำสินค้าใช้แรงงานมาบังคับหรือลงนามความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐนี่มีความมั่นใจอย่างนั้นว่าจะเหลือ 10%
2: ครับ
0: ไม่ใช่ 12.5%
2: มีข่าวดีสำหรับผู้พิการจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่มีรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เป็นประธานการประชุมนี้นะครับได้มีมติจากที่ประชุมออกมา 3-4 เรื่องครับเช่น 1เห็นชอบให้ปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการจาก800บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ต่อไปซึ่งคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคนพิการที่ต่ำกว่า18ปีนะครับที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยครับเรื่องที่2โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวงเงิน141ล้านบาทดำเนินการ 17,000 รายการที่คนพิการต้องการช่วยเหลือกายอุปกรณ์ต่างๆเรื่องที่3เห็นชอบมาตรการเรื่องการรับรองผู้ช่วยคนพิการโดยการปรับหลักเกณฑ์ให้เครือญาติพี่น้องสามารถเข้ามาช่วยดูแลคนพิการได้ถ้าผ่านการอบรมทักษะและได้รับการรับรองแล้ว ก็จะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวันและ30วันต่อเดือนก็จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาทต่อเดือนครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการออกจากงานมาดูแลคนพิการที่บ้านแล้วก็มีรายได้ครับคุณสุภาพ
0: นี่
2: ครับ
0: นี่รัฐมนตรีสำนักนายกสุภมาศเรียกแอปดังเข้ามาสางปัญหาเรื่องคนขับทำร้ายนักท่องเที่ยววันพรุ่งนี้แล้วจะเรียกอีก13แพลตฟอร์มมาคุยในวันที่12มิถุนาทั้งหมดเนี่ยต้องการจะสังคายนาทั้งระบบว่าคนขับแอปต้องมีใบขับขี่สาธารณะผู้โดยสารจะต้องปลอดภัยถ้าจะตายต้องไปตายคนเดียวส่วนเคสวอลโวไม่ไกลเกลี่ยแล้วเตรียมฟ้องแทนผู้บริโภคอันนี้เรื่องจากคนขับแอปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคุณธราพงศ
2: ์ครับ
0: ครับ
2: เรื่องจีนเทาที่พัทยาเนี่ยในผู้จัดการเนี่ยเป็นข่าวเชิงวิเคราะห์ครับคุณสุภาพก็คือจากปัญหาเรื่องให้ใช้เงินหยวนในร้านอาหารจีนที่ห้วยขวางอะไรต่างๆนี่นะครับในข่าวเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่ที่ห้วยขวางเท่านั้นครับพัทยาก็น่ากังวลเหมือนกันมีปัญหาเรื่องใช้ปืนมีการข่มขู่รุมทำร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างเข้าค้นบ้านพักในพื้นที่จนเกิดการหวาดระแวงนี่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่แก๊งจีนทำแบบนี้ได้ต้องมีคนอำนวยความสะดวกมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่คอยหนุนหลังจนแผ่ขยายเป็นอาณาจักรไปแล้วครับ
0: ครับ
2: นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
15: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
16: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
17: ต์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
16: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
19: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
5: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect

0: ั่งยืนสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ9นาฬิกา10นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเจอกันในเช้าวันนี้ค่ะตรงกับวันศุกร์นะคะวันนี้5มิถุนายน2569ค่ะศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วนะคะเจอกันที่เดิมเลย FM 97 MHz คุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวรรณกิจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสิริรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะก่อนจะสรุปข่าวสุดสัปดาห์มีอะไรยังไงที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยนะคะไปดูสภาพอากาศกันก่อนค่ะผู้ฟังวันนี้นะคะอากาศก็ยังคงมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่นะคะยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าอันดามันเนี่ยใครจะไปเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ต้องเช็คดูสภาพอากาศกันให้ดีนะคะภาคเหนือจะมีฝนตก60%ของพื้นที่ค่ะภาคอีสาน60%ภาคกลาง60%นะคะภาคตะวันออกค่ะแถวนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดจะมีฝนถึง70%ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคใต้อ่าวไทยมีฝนตก60%ค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันตก70%ส่วนกทมปริมณฑลตก60%ของพื้นที่เมื่อวานนี้ก็มีฝนตั้งแต่เช้านะวรรณกิจที่กรุงเทพแล้วก็ในช่วงเย็นๆอ่ะมีเข้ามาอีกลมแรงนะคะอาจจะตกไม่ทั่วถึงอ่ะบางที่ก็ไม่ตกบางที่ก็ตกหนักบางที่ก็ตกปล่อยๆแต่ก็ส่วนใหญ่นะคะจะเจอเรื่องของฝนตกนะช่วงนี้ตกหนักด้วย
1: ครับผมก็ตรวจดูจอเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมปรากฏว่ามีกลุ่มเมฆฝนพัดมาทางตะวันตกของประเทศก็บริเวณนครปฐมบางเลนราชบุรีกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นฝั่งแถวตะวันตกของประเทศไทยก็คงจะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักไม่ได้นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับล่าสุดทางรัฐบาลนะครับก็มีการประกาศเตือนเรื่องของพี่น้องเกษตรกรให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมก็เตรียมการให้ดีในการรับมือน้ำท่วมโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีอะไรบ้างอ่ะสัตว์เลี้ยงก็จะมีไก่หมูแพะแกะกระบือวัวใช่ไหมก็ให้สังเกตอาการนะครับถ้าพบมีอาการผิดปกติเช่นซึมเบื่ออาหารมีไข้จามหรือมีอันตรายที่ผิดปกติก็ต้องรีบแจ้งให้กับปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบเป็นการเร่งด่วนอันนี้เฉพาะเรื่องของสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีเรื่องของพืชผลทางการเกษตรอีกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: พวกไม้ยืนต้นเนี่ยปีก่อนที่ผมเห็นต้นทุเรียนโดนพายุหมุนพัดสะม้วนเป็นเกลียวเชือกเลยนะถือว่าเป็นความสูญเสียเพราะว่ากว่าจะโตกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนี่ยใช้เวลาหลายปีวันดีคืนดีล้มตึงซะอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นส้มโออย่างเงี้ยต้นใหญ่เป็น10ปี20ปีนะสิริรัตน
0: ์ค่ะ
1: โดนน้ำท่วมไปโหตายเรียบเลยนะก็เลยคงจะต้องหมั่นตรวจสอบดูพื้นที่ของตัวเองให้ดีนะครับแม้ว่าสินค้าเกษตรจะมีมูลค่าต่อ GDP น้อยก็ตามนะไม่ถึง 10% แล้วนะเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะ
1: แต่มันกระทบกับวิถีชีวิตคนไทยเนี่ยจำนวนมากเนื่องจากเรามีอาชีพประกอบการเกษตรถูกไหม
0: เยอะคนส่วนใหญ่อะของประเทศอะ
1: GDP แค่10%กว่าไม่ถึง10%ด้วยซ้ำประมาณ8-9%โอ้แต่กระทบคน30 กว่าล้านคนนะ
0: ค่ะ
1: ที่อยู่ในภาคการเกษตรจากจำนวนประชากรนี้ประมาณท่าน65 ล้านคนใช่ไหมค่อนประเทศเลยนะเพราะนั้นก็หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็พืชผลทางการเกษตรให้ดีนะครับจะมาพึ่งแต่ชีเทวดาแล้วก็คิดว่าผลผลิตจะดีมันไม่ได้นะยุคใหม่เนี่ยมันต้องมีการนำเทคโนโลยีโน้ตฮาวต่างๆมาใช้เพื่อทำการเกษตรผมคุยกับน้องคนหนึ่งที่ทำเกษตรเก่งเขาบอกว่าพี่เกษตรเดี๋ยวนี้นะพี่จะปลูกข้าวอย่างเดียวไม่ได้นะพี่ต้องเป็นช่างเหล็กช่างไฟเป็นหมดทุกอย่างเลยอ้าวจริงเหรอเพราะว่าค่าแรงแพงไง
0: ใช่ทำเองให้เป็น
1: ต้องทำเองครับ
0: จะได้ประหยัด
1: จะลองล้อมรั้วจะทำนู่นทำนี่ก็ต้องรู้จักดัดแปลงไม่งั้นจ่ายค่าแรงแพงสู้ไม่ไหวเกษตรกรยุคใหม่นี่ต้องเรียกว่ามีฝีไม้ลายมือเนี่ยแพรวๆนะไม่งั้น

0: เอาตัวไม่รอดนะผมบอกให้นะครับอย่างผมนี่ไปทำเกษตรไม่ได้นะบอกจะทำรั้วปุ๊บนั่งคุยกับน้องพี่ทำไม่ได้หรอกเพราะถ้าเกิดพี่ออกเหล็กทีเดียวนะตายพี่แฉะแน่เพราะพี่ไม่เคยบอกให้ใส่แว่นตากับใส่ไอ้โม่งกันได้ไหมก็ยังแฉะอยู่นะพี่มันไฟมันแรงมากนะไอ้ออกเหล็กเนี่ยผมก็อยากจะออกเหล็กทํานู่นทํานี่บอกโหพี่ทําไม่ได้หรอกพี่จ้างเขาดีกว่าไอ้เดี๋ยวรอกูแก่ๆก่อนนะบอกแก่ๆพี่ยิ่งแล้วเลยยิ่งทําไม่ได้ก็ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฤดูฝนนะครับว่ามันจะมีการทิ้งช่วงจะเป็นยังไงเขาบอกว่าฝนจะตกหนักในช่วงวันสองวันนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วสัปดาห์หน้าอาจจะเบาลงเพราะนั้นก็คงจะต้องติดตามกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายวันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ําท่วมอะไรนะซ้ำซากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมซ้ําซากเนี่ยจะต้องรีบไปดูนะครับว่าต้นน้ํากลางน้ําเป็นยังไงก่อนมันจะถึงบ้านเราอ่ะนี่ก็เรื่องสําคัญนะเพราะว่าเป็นการป้องกันภัยอ่ะเขาเรียกอะไรเซฟตี้คัทอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัดก่อนเตือนก่อนตัดก่อนเตือนก่อนไวว่อถูกป่ะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้ไม่
1: ม
0: ค่
1: ั
0: อ
1: น
0: ย
1: ย
0: ม
1: ั
0: ี
1: ง
0: ใค
1: ม
0: ราเซ
1: ไม่
0: ฟ
1: ถ
0: ต
1: ึ
0: ี
1: ง
0: ้
1: ก
0: ค
1: ็
0: ร
1: เ
0: ั
1: ต
0: บ
1: ือนกันได้เตรียมพร้อมไว้ก่อน
0: เตรียมไ
1: ก
0: ว
1: ็
0: ้
1: จะ
0: ก่อนตอนนี้
1: สูญเสียหายเยอะ
0: มันมีสองประเด็นคือต้องแยกกันสําหรับบางคนเขาสับสนเพราะว่ามันมีโครงการคนละครึ่งพาสซึ่งเริ่มลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาถูกป่ะแล้วก็มีโครงการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: หรือบัตรคนจนเนี่ยนะที่เรารู้กันเนี่ยนะก็เริ่มลงทะเบียนวันที่4เมื่อวานนี้เป็นวันแรกดราม่านี่ก็เกิดขึ้นเยอะมากนะครับบางคนก็เข้าใจบางคนก็ทําเป็นไม่เข้าใจบางคนก็ซ้ําเติมผมอ่านในคอมเมนต์หลายคนก็บอกเนี่ยสมน้ำหน้าเลือกหนูมา
1: ส
0: ก็
1: ่วน
0: เป็
1: ให
0: น
1: ญ่
0: แบ
1: จ
0: บ
1: ะไป
0: นี้
1: ทางการเมืองเป็นยังไงล่ะรวยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็เรียกเข้าทางตีนนะรอบนี้ผมเอางี้ดีกว่าเราทําใจเป็นกลางแล้วมองเหตุผลผมว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่ในมือเยอะล่าสุดเมื่อวานเนี้ยทั้งในส่วนของคุณเอกนิติธรรมภาส
1: ค่ะ
0: รองน้ำตีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านก็เคยเป็นข้าราชการอยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังนะเป็นทั้งอดีตอธิบดีสรรพากรอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตสคล.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจก็เคยนั่งมาก่อนเพราะนั้นผมว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยกระทรวงคลังมีแต่ไม่ได้เอามาพูดไม่ได้มาเปิดเผยท่านปลัดกระทรวงการคลังรวรนแสงสนิทนะครับผู้สื่อข่าวพิเศษนี่ผมแต่งตั้งให้ท่านเลยตรงเลยนะเพราะว่าท่านเป็นปลัดเนี่ยปลัดจริงๆไม่มีอำนาจอะไรเลยนะเพราะอำนาจเนี่ยถูกมอบหมายนิติท่านเลยนะนิติกรรมต่างๆเนี่ยถูกมอบหมายแล้วก็โอนไปให้อธิบดีหมดแล้วเพราะฉะนั้นอธิบดีก็จะมีอำนาจเต็มในการบริหารงานส่วนปลัดเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับหารือบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นแต่งตั้งC9 C10เนี่ยจะต้องเสนอปลัดแต่จัดซื้อจัดจ้างกระบวนการต่างๆเนี่ยอธิบดีเขาจัดการเองอำนาจไม่ถึงปลัดเพราะฉะนั้นปลัดก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกับที่ผมเคยเรียนคือเกาะกองทรายอ่ะโอบกองทรายไม่ให้ลมมันพัดทรายกระจุยไม่ให้น้ํามันเซาะจนภูเขาที่สร้างไว้หรือปราสาทที่สร้างไว้มันพังทลายเพราะนั้น
1: ค่ะ
0: บาทของปลัดคืออะไรก็ตามนะมันจะพังพินาศในมือผมไม่ได้เพราะนั้นเขาก็กลัวว่ามาตรการนี้มันจะไม่สําเร็จไงก็ให้ข่าวตลอดว่ามันมีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วก็พูดถึงเรื่องของเหตุผลต่างๆที่ทำไมจะต้องไม่นับรวมพ่อแม่ของบุตรที่เอามายื่นภาษีลดหย่อนบุพการีไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ร้อนไปถึงคุณวินิจคุณวินิจเนี่ยวินิจวิเศษ
1: โฆษกของกระทรวงการคลังใช่ไหมสส
0: ส
1: ค
0: ุวรรณภูมิคนน
1: พ
0: ี้
1: ี
0: ก
1: ่
0: ็
1: เส
0: เป็น
1: ส
0: ลู
1: ุ
0: ก
1: วร
0: พ
1: ร
0: ่
1: ณ
0: อ
1: ภ
0: ส
1: ูม
0: ม
1: ิ
0: กรนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเป็นรองปลัดแล้วก็มาเป็นผอ.สสค.อายุยังน้อยนะเพิ่ง50ต้นๆแต่ใช้แววว่าจะเป็นอธิบดีสมกรซึ่งก่อนหน้านี้ผมเชียร์ไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่บังเอิญมีคนมาขัดตาทับซึ่งคนคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนในกระทรวงการคลังตอนนี้ก็เกิดดราม่าเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ผมไม่พูดถึงนะเพราะว่า ต้องเข้าใจว่าการตั้งคนนี้ขึ้นมาเนี่ยเอามาเพื่อขัดตาทัพจริงๆเพราะว่าคนที่หมายปองว่าจะเป็นรัฐมนตรีกรมสรรพากรเนี่ยเขากําลังรับผิดชอบเรื่องของลงทะเบียนคนจนกับเรื่องของไทยช่วยไทยพาสก็คือคุณวินิจเนี่ยแหละว่าที่นะว่าที่นะว่าที่อธิบดีสรรพากรแต่จะเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมว่าในใจหลายคนก็อยากให้ดร.วินิจเนี่ยเป็นดร.แก๊กนะชื่อเล่นชื่อแก๊กก็แก๊ก
1: ก็แก๊กอ๋อชื่อน่ารักนะ
0: ชื่อแก๊กแก๊ก
1: ก็แก
0: น
1: ๊
0: ิ
1: ก
0: สัยดีมากและเก่งทั้งกฎหมายเก่งทั้ง
1: จะบอกว่านี่
0: ร
1: ก็
0: ะ
1: ต้
0: บ
1: องเป็
0: บ
1: นน
0: ร
1: ั
0: ัก
1: เรียนนอกเหมือนกันใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่กระทรวงการคลังมาทางนี้
0: อันนี้เป็นนักเรียนออสเตรเลียปอโทปอเอกมั้งไม่แน่ใจแต่ปอตีจบกฎหมายที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นธรรมศาสตร์นะ
1: ค่ะ
0: ก็สนิทกันดีก็คุยกันหลายรอบน้องก็มีความเก่งกาจรู้จักกันมานานมากเป็น20 ปีอัพตั้งแต่พุงเล็กๆจนพุงพะโล้อ่ะตอนนี้พุงใหญ่แน่
1: อายุเท่าไหร่นะ
0: 50ต้นๆยังไม่
1: โอ
0: 50ก็50ประมาณเนี้ย
1: อนาคตอีกไกล
0: ยังมีสิทธิ์เพราะว่าคือตอนหลังเนี่ยต้องใช้ข้าราชการเด็กหนุ่มไฟแรงเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมพอใกล้เกษียณแล้วหมดแรงคุณไปดูผู้ใกล้เกษียณตอนนี้บางคนหมดแรงนะไม่ค่อยอยากทําอะไรเผอิญรัฐบาลมีนโยบายห้ามไปต่างประเทศนะ
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ามีนโยบายถ้าปลดเรื่องไปต่างประเทศนี่ป่านนี้บินกันว่อนเลยนะประชุมนู่นดูงานนี่นั่งเป็นหน่วยงานพวกหน่วยงานต่างๆเขาพยายามจะหาเรื่องให้ท่านเดินทางนะเพราะว่าใกล้เกษียณไงจะไปไหนก็ต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวเกษียณแล้วก็กลายเป็นปชช.ใช่ป่ะก็อด
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: ตอนนี้ดันนายมีนโยบายห้ามเดินทางไปต่างประเทศยกเว้นปฏิบัติภารกิจสําคัญเพราะนั้นดูงานนอกประเทศก็เลยลดน้อยลงนะครับคุณวินิจเนี่ยบอกว่างบประมาณของกระทรวงคลังมีจํากัดเพราะฉะนั้นมาตรการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ทํามาหลายปีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คุณอภิสิทธิ์ตันติวรวงศ์เนี่ยเป็นคนเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นคนแรกตอนนั้นเนี่ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันก็ไม่มีใช่ไหมก็ลงกระดาษก็ให้หน่วยงานของรัฐโชคสมกรสมสามิตลงไปคุกกีธนาคารออมสินลงไปสำรวจเดิมเนี่ยเป็นแบบรายครอบครัวมันก็มีการซิกแซกมีคนถ่ายภาพจำได้ไหมใส
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: นาฬิกากามินแล้วก็กินกาแฟนั่งชิลในคาเฟ่แล้วก็โชว์บัตรคนจนเนี่ยนะจำได้ไหมกระทรวงคลังก็หน้าแตก
1: บั
0: ล
1: ต
0: ะ
1: ร
0: เอียด
1: อะไรนะนั่งร้านกาแฟดังแต่มีบัตรคนจน
0: แต่ใช้บัตรคนจนนะหน้าแตกละเอียดยับเลยเขาก็ไม่ยอมมันจะมีคนที่อาศัยช่องโหว่พวกนี้มาเป็นปิงเกาะมาตรการของรัฐบาลเพราะนั้นในเมื่อเขามีข้อมูลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ารอบนี้นะขอเป็นรายบุคคลเอาคนคนเป็นตัวตั้งเพราะนั้นจะเห็นเก้าประเภทที่ไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกประมาณ7-8ประเด็นที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นคนไทยไม่เป็นคนไทยไม่ได้ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือราชการมีรายได้ต่ำกว่า100,000 บาทเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ตอนนี้ประเด็นที่ดร.วินิจเนี่ยเขากำลังจะอธิบายก็คือว่าในอดีตเนี่ยมีผู้รับสิทธิ์บางรายนะมีพฤติกรรมน่าสงสัยคนสีรัน
1: ค่ะ
0: ซื้อยาดม300 บาททุกเดือนแล้วก็เอาไปขายแต่กับขี่จักรยานยนต์ราคาหลายแสนบาทเลยเป็นที่มาบอกว่าซูเปอร์ไบค์300 ซีซีอดไงรถมอเตอร์ไซค์ที่มันมีขนาด300 ซีซีขึ้นไปอดไม่ได้หรือครองไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังพบว่าผู้ถือบัตรบางคนเปิดบัญชีเทรดหุ้นหรือแม้กระทั่งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทนิติบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงคลังไม่สบายใจจึงจำเป็นต้องคัดกรองออกมาอย่างเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีดราม่าที่ร้อนแรงที่อธิบายไปแล้วมีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสูงสุด30,000 บาทซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากสวัสดิการนั้นดร.วินิจบอกว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่ใช้พื้นที่ทางการคลังที่มีจำกัดในยามวิกฤตไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีใครดูแลหรืออุปการะเลยเป็นอันดับแรกหากตรวจสอบพบว่าบุตรมีรายได้เกณฑ์ถึงเกณฑ์และนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนรัฐบาลจะถือว่าผู้สูงอายุนั้นมีบุตรหลานคอยดูแลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามนะครับหากเกิดกรณีลูกนำชื่อพ่อแม่ไปใช้โดยไม่ทราบทางกระทรวงคลังก็ยินดีรับฟังข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได
1: ้ยื่นอุทธรณ์ค่ะ
0: ปลัดกระทรวงถึงขั้นอกตัญญู
1: ตอนนี้มีประเด็นอกตัญญูกับอกตัญญูมีประเด็นการเมืองเข้ามาว่ารัฐบาลสนับสนุนให้คนอกตัญญู
0: ไม่ดิถ้ามองแบบนี้มันไม่ถูกนะคุณศิริรัตน์เพราะว่าความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยมันมีความผูกพันในสายใยของครอบครัวผมก่อนเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยผมมีพ่อมีแม่มาก่อนนะพ่อแม่ผมก็เสียชีวิตไปหมดแล้วแต่ตอนท่านอยู่อ่ะผมก็มีรายจ่ายเยอะมากจนบางครั้งนี่เครียดนะว่าทำไมต้องจ่ายให้กับพ่อให้กับแม่ด้วยมันเป็นรายจ่ายที่สูงมากนะเดือนหลายต
1: ค
0: ัง
1: ่ะ
0: แต่เรามานั่งนี่ทีเอาตอนที่เขามีชีวิตอยู่ดีกว่าเขามีความสุขมีความสบายใจกับเราใช่ป่ะเวลาเราไม่อยู่กับเขาแล้วอ่ะเราก็รู้สึกเสียใจกับการที่เราไม่ได้ทำดีกับเขาในตอนนั้นเวลาเห็นคนอยู่กับพ่อแม่เอ้ยผมดีใจนะเอ้ยคุณโชคดีนะยังมีพ่อแม่อยู่
1: ค่ะ
0: บางคนเนี่ยไม่มีพ่อแม่อยู่แล้วเนี่ยมันนึกถึงเนี่ยมันก็เสียใจในภายหลังเพราะนั้นผมว่าคนที่ทำแบบเนี้ยบางทีมันเห็นแก่ตัวมากเกินไปอันเนี้ยถามว่าผมอยู่ข้างไหนผมบอกผมอยู่ข้างปลัดกระทรวงการคลัง
1: อืม
0: แต่ผมมองว่าไม่ได้ผมรวยนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ต้องส้มสักลูกหนึ่งคุณเอาให้พ่อให้แม่กินไม่ได้เหรอถูกปะเคยมาเยี่ยมไหมเวลาเขาตายไปแล้วเนี่ยคุณมานั่งนึกโอ้ยผมเสียใจผมไม่ดีผมไม่ทันแล้ว มึงไม่ต้องมาทำ
1: องื
0: าน
1: ม
0: มึงไม่ทันแล้ว ใส่บาตรไปไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะถูกปะ เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมว่าเอาที่กระทรวงคลังพูดดีกว่ามันก็จะมีคนที่ถูกลูกเอาเปรียบคุณก็มาอุทธรณ์และผมว่าอุทธรณ์เนี่ยเขาก็คงจะมีวิธีการตรวจสอบพอมีวิธีการตรวจสอบที่ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าบุพการีคนเนี้ยได้เงินจากลูกมั่งหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบการโอนเงินเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันหมดถูกไหมแหมดีไหม
1: อืม
0: เอาจบแค่นี้ไหม
1: จบแค่นี้แต่ดราม่าอาจจะยังต่อไปอย่างแต่
0: เอา
1: อย่
0: ก
1: าง
0: ็
1: ที่
0: ค
1: ป
0: ื
1: ล
0: อ
1: ัด
0: ม
1: ก
0: ั
1: ร
0: น
1: ะทร
0: ก็
1: วง
0: เป็
1: ก
0: น
1: าร
0: ประ
1: คล
0: เ
1: ั
0: ด
1: ง
0: ็
1: เ
0: น
1: ขา
0: การ
1: แน
0: เม
1: ะ
0: ื
1: ออ ่
0: ง
1: ะ
0: ไง
1: เออ
0: เป็นประเด็นการเมืองลูกอกตัญญูลูกกตัญญูแต่ผมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีคนเสนอนะบอกว่าเงินชราภาพเนี่ยอายุ60 ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าท่านไม่รับนะท่านจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากกระทรวงการคลังเพราะว่างบประมาณมีจํากัดบางคนเนี่ยรวยล้นฟ้านะแต่ยังได้ขอรับเงินชราภาพจากรัฐบาล600 บาท600 700 800 900 1,000ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อายุเท่าไหร่90 ปีขึ้นไปได้1,000อย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าระหว่างเลือกเอาเหรียญเชิดชูเกียรติกับเงิน600เนี่ยเศรษฐีหลายร้อยล้านนะเลือกเอา600
1: อืม
0: ทำไมไม่เลือกเอาเหรียญเชิดชูเกียรติมันก็เป็นคำถามคำโตที่เกิดขึ้นทุก
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: นบอกว่าผมแก่แล้วผมไม่มีรายได้ผมก็อยากได้เก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดนะแต่ถามว่าคุณเอาเปรียบคนอื่นไหมรวยก็รวยอยู่แล้วแต่ยังอยากได้เหมือนกับไอ้30 บาทรักษาทุกโรค
1: ค่ะ
0: บางคนก็มีตังค์อยู่แล้วแต่ก็ยังใช้30 บาทบางคนก็มีความยุติธรรมในใจก็บอกเอ้ยไม่ใช้เราฉันใช้เอกชนก็ได้ใช่ไหมบุตรบางคนก็มีตังค์แต่ไม่ยอมให้บิดามารดาไปโรงพยาบาลเอกชนให้มาโรงพยาบาลรัฐได้30
1: อื
0: บาม ทก็มีนะมันก็มีความหลากหลายในเรื่องของพฤติกรรมเพราะนั้นการออกแบบดีไซน์พวกนี้มันควรจะเป็นกลางเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ความเป็นธรรมคุณก็มาอุทธรณ์เขาก็เปิดให้อุทธรณ์ถูกปะ
1: ก็เปิดให้อุทธรณ์ใช่ก็
0: แล้
1: ไป
0: วมั
1: อ
0: น
1: ุท
0: เป็
1: ธ
0: นเร
1: ร
0: ื่อ
1: ณ
0: ง
1: ์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะอุทธรณ์อะไรอายุ6-70 ปีตอนนี้กลายเป็นว่าพ่อแม่ทะเลาะกันกับลูกกระทบกระเทือนจิตใจผู้สูงอายุไปหมดละ
0: อ๋ออ
1: ัน
0: ผ
1: นี
0: ม
1: ้
0: ว่
1: แฟ
0: าน ทะเ
1: ร
0: ล
1: า
0: าย ะ
1: ก
0: กั
1: าน ร
0: มานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งทะเลาะหรอกลูกอกตัญญูอ่ะแต่ขาดไม่ได้เพราะ
1: แต่
0: ใน
1: ดิฉ
0: ฐ
1: ัน
0: าน
1: เช
0: ะ
1: ื่
0: เ
1: อ
0: ป็น
1: ว่
0: ล
1: า
0: ูกนะ
1: บางคนนะเขาส่งนะให้ลูกให้แม่สมมติว่าเดือนละ3-4 พัน5,000อย่างงี้ใช่ปะเพียงแต่ว
0: อ
1: ่าเอาส่วนของลดหย่อนภาษีก็เอามาด้วย เพราะว่าถ้าเดือนละ4-5 พันยังไงซะผู้สูงอายุก็ไม่เกิน100,000เราสามารถเอาท่านมาเป็นลดหย่อนภาษีได้แต่ทีนี้เพียงว่าตัดตรงนี้ไปถ้าจะให้สบายใจก็บอกท่านว่าเดี๋ยวเพิ่มให้อีก300ก็แล้วกันแม่อะถ้าคิดเห็นไม่ต้องไปยื่น
0: ก
1: อ
0: ุ็
1: ท
0: ไม่
1: ธ
0: น่
1: รา ณ์
0: เกล
1: ใ
0: ี
1: ห
0: ย
1: ้
0: ด
1: เส
0: น
1: ีย
0: ะ
1: เวลา
0: ก็ไม่น่าเกลียดนะคือพ่อแม่คู่หนึ่งเนี่ยเลี้ยงลูก2-3 คนเนี่ยได้แต่ลูก2-3 คนเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่คนหรือ2 คนเนี่ยเลี้ยงไม่ได้นะบางทีมันก็ลำบากใจเหมือนกันนะ
1: ลำบากใจคนผู้สูงอายุเขายิ่งเป็นคนละเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะพูดอะไรนิดหนึ่งนะคุณวรรณกิจ
0: น้อยใจน้อยใจน้อยใจ
1: ใช
0: น้อย
1: ่
0: ใจ
1: เออใช้คํานี้น้อยใจพูดแบบเออคือว่าเราพูดไปนิดเดียวอ่ะแกงอนเราไปเลยนาน
0: เดี๋ยวเจอป้อมหม้อแกงอ่ะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอจะงอนไม่คุยเดินหนีไม่ทํากับข้าวให้กินเนี่ยหรือไม่
0: อด
1: โกรธ
0: อ่ะก็นะเอาเท่านี้ละกันก็ทำใจดีๆละกันแล้วก็ผมว่าคนผมว่าคนไม่น่าจะไอ้นี่นะไม่น่าจะเดือดร้อนมากนะเรื่องบุพการีอ่ะ
1: อื
0: แต
1: อ
0: ่
1: ฮ
0: มั
1: ึ
0: นเป็นดราม่าเนื่องจากมีคนไปเขียนแล้วก็มีคนไปปั่นกระแสนะคนก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะแต่คนส่วนใหญ่ผมว่าเขาก็เพียงพอดูแลผู้ปกครองอยู่แล้วบางคนยังเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะแต่หลายปีแล้วนะอันเคสเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังทํางานใหม่ๆสมัยก่อนเงินเดือน9,000นะสินิรัตน์
1: ค่ะ
0: ส่งให้น้อง3,000ส่งให้แม่3,000ตัวเองใช้3,000ก็อยู่ได้นะเออส่งน้
1: ส
0: อง
1: มั
0: เ
1: ย
0: รีย
1: ก
0: น
1: ่อ
0: ด้
1: น
0: วย
1: นะ
0: 3,000เออตัวเองทํางานใหม่ครั้งแรกในชีวิตนะเงินเดือน9,000อ่ะเออใช้3,000เออส่งน้องด้วยส่งแม่ด้วยมีน้องคนหนึ่งเรียนหนังสือเขาก็อยู่กันได้นะแต่มันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งเวลาใดเท่านั้นมันไม่ได้แบบตลอดชีวิตเนี่ยนึกออกปะ
1: ค่ะ
0: พอมันปลดเปลื้องตรงนี้เสร็จปุ๊บเด็กมันก็ทํางานได้เรียนหนังสือจบก็ทํางานเขาก็มีอาชีพของเขาถูกปะกลายว่าสร้างความสัมพันธ์ผูกพันในครอบครัวคือพี่ส่งน้องน้องน้องได้เรียนต่อถูกปะเวลาน้องประสบความสำเร็จพี่มีลูกลูกอาจจะไปอยู่กับน้องชายก็ได้ก็ต่างจังหวัดก็เป็นแบบนี้เยอะแยะถูกปะจบเราไม่ดราม่านะเราพูดความจริงในฐานะที่มีพ่อมีแม่เหมือนกันผมก็ใช้ไปใช้มาโดนพี่ด่ากูก็ใช้เหมือนกันต้องสลอมสละ1 คนเพราะว่า1 คนต่อ1 สิทธิ์นะ
1: ได้คนแค่คนเดียวลูก3 คนก็ได้แค่คนเดียวไปลดหย่อนนะท่านพี
0: ใช่
1: พ่อ
0: ไม่
1: แม
0: ได
1: ่
0: ้ทุ
1: ก็
0: ก
1: แบ
0: ค
1: ่ง
0: น
1: คน
0: น
1: ละ ะคน
0: เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะเขาที่ได้คืนภาษีช้าเพราะเรื่องนี้นะบอกให้พ
1: น
0: ่
1: ั
0: อ
1: ่น
0: แ
1: น
0: ม
1: ะ
0: ่
1: เอาลดหย่อนเนี่ย
0: เออเพราะว่าเขาตรวจเจอเอาทำไมคุณขอกันมา2-3 คนแม่มีลูกหลายคนไงทุกคนมาใช้บุพการีหมดแต่ไม่เคยช่วยดูแม่เลยอีก2 คนที่เหลือเพราะนั้นคุณต้องคุยกันในบ้านว่า3 คนพี่น้องเนี่ยคุณจะใครจะได้สิทธิ์ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็อีกคนได้พ่ออีกคนได้แม่ก็
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: บใช่ไหมก็แล้วแต่ก็น่าจะเฉลี่ยกันไป
1: จบ
0: ฮะมีอะไรอีกไหม
1: ดราม่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องอื่น
0: เรื่อง
1: กร
0: อ
1: ะ
0: ื่
1: ท
0: น
1: รว
0: ก
1: ง
0: ็มีเนี่ยอะไรอ่ะไอ้ยอดใช้จ่ายเงินคนละครึ่งอ่ะ60-40เนี่ยเมื่อวานผมใช้ไปแล้วนะ
1: ดิฉันเพิ่งได้ใช้ครั้งเดียวเหมือนกันหมดทั้งวันก็คือ
0: ผมเมื่อวานเนี่ยผมซื้อกุ้ยช่ายเมื่อเช้านี้เล่าในรายการแล้วซื้อกุ้ยช่ายตลาดภูแต่ไม่รู้ว่าตลาดภูหรือเปล่านะแต่แม่ค้านี่โหน่ารักมากยกมือไหว้ขอบคุณใหญ่โอ้โหผมเลยซื้อ2 กล่องเลย
1: ค่ะ
0: กล่องละ20 2 กล่อง40 บาทก็40 บาทผมจ่ายไปเท่าไหร่วะจ่ายไป16 บาทมั้ง
1: ค่ะ
0: 16 บาทก็กุ้ยช่ายแล้วก็ซื้อกาแฟ40 บาทกุ้ยช่าย2 กล่อง40 บาทกาแฟแก้วหนึ่ง40 บาทเท่ากันเลยนะกาแฟนี่แพงนะ
1: เราจ่ายน้อยกว่าเขาใช่ไหมดิฉันจะงงดิฉันคิดไม่ค่อยทันหรอกเท่าไหร่ยกเว้นว่าเราสแกนไปปุ๊บเนี่ยเขาจะอัตโนมัติให้เลยก็ไม่ต้องคิด
0: ก็ราคากเ
1: ี
0: ท่
1: ่
0: า
1: บ
0: กั
1: าน ท
0: ไง40ก็จ่าย16 บาทก็เปิดแปลละบินแรกกุ้ยช่ายกับ
1: กาแฟ
0: กาแฟร้อนก็คึกคักนะบรรยากาศมีร้านค้าหนึ่งผมถามรับ60-40ไหมเนี่ยไทยเชื่อชัยพัสไม่รับก็ร้านดูหน่อยหน่อยเงาเงานะ
1: บางร้านไม่รับค่ะ
0: อืม
1: บางร้านไม่
0: ต
1: ร
0: อ
1: ับ
0: นน
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ้
1: เง
0: ย
1: ียบ
0: อ
1: ห
0: ด
1: น่อย
0: ยอดคนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย
1: เกือบล้านแล้วใช่ไหมถึงยัง
0: ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานนะ954,000รายแบ่งเป็นร้านค้าเดิม853,000รายร้านค้าใหม่100,000รายและยังมีร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์อีก3,582รายอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงอีก125,000รายก็ถ้ารวมเบ็ดเสร็จหลงจ้องก็ประมาณล้านกว่าร้านค้าแหละก็ยังถือว่าน้อยเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรไกลปืนเที่ยงอะนะหรือไม
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: สนใจก็ไม่ได้เข้าร่วมแต่ร้านค้าต่างจังหวัดที่อยู่ในหัวเมืองเนี่ยผมว่าเขาเข้าร่วมเกือบหมดช่วงหลังเนี่ยกระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยเลยจับมือกับเรื่องนี้แน่นเพราะว่านายกก็พวกมหาดไทยถูกปะอ
1: น
0: น
1: า
0: ุ
1: ย
0: ทิ
1: ก
0: น
1: พ
0: น
1: ว
0: ่
1: ก
0: ะคุ
1: ม
0: ณ
1: ห
0: ห
1: าม ด
0: ู
1: ไ
0: อ
1: ท
0: ่ะ
1: ย
0: เขาควบมหาดไทยก็เลยให้มหาดไทยลงพื้นที่ช่วยสแกนเรื่องนี้แล้วก็มาถึงก็พวกมหาดไทยถูกปะอ
1: น
0: น
1: า
0: ุ
1: ย
0: ทิ
1: ก
0: น
1: พ
0: น
1: ว
0: ่ะ
1: ก
0: คุ
1: ม
0: ณ
1: ห
0: ห
1: าม ด
0: ู
1: ไท
0: อ่ะ
1: ย
0: เขาควบมหาดไทยก็เลยให้มหาดไทยลงพื้นที่ช่วยสแกนเรื่องนี้แล้วก็มาถึงเรื่องของคนที่ลงทะเบียนที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยคือถือเป็นพวกตกกรอบหรือชายขอบเนี่ยเดี๋ยวมหาดไทยกับกระทรวงคลังเขาจะลงไปสำรวจตรวจสอบสิทธิ์โดยพระเอกจะเป็นมหาดไทยนะพวกที่ไม่มีมือถือไร้สมาร์ทโฟนอ่ะนึกออกปะ
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ที่ถือบัตรบริการแห่งรัฐแล้วรอบที่แล้วลงทะเบียนไปแล้วแล้วไม่ได้เนี่ยก็ลงไปตรวจสอบสิทธิ์ไปให้ใหม่ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะจัดการยังไงเขาบอกมีประมาณเกือบล้านคนนะหรือล้านกว่า
1: ค
0: ค
1: ่
0: น
1: ะ
0: เนี่ย
1: เก็บตกเหรออันนี้เรียกว่าเ
0: เ
1: ก
0: ก
1: ็
0: ็
1: บ
0: บ
1: ต
0: ต
1: ก
0: ก
1: ใช่ไหมอืม
0: ส่วนคนที่อยากได้ก็ลงทะเบียนไปเลยเดี๋ยวเขาคัดกรองให้ก็ได้ไม่ได้ก็ลงไปเลย
1: อืม
0: แล้ว
1: เข
0: ก็
1: าเหลื
0: ต
1: ออ
0: นนี้
1: ส
0: ก
1: ิ
0: ็
1: ทธิ์เยอะนะตอนแรกอ่ะตอนแรกดิฉันก็กะไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเขาให้ลงทะเบียน30 ล้านแล้วก็วันแรกๆที่ลงอ่ะก็มีคนมาถามเยอะว่าคุณค
0: น
1: ิด
0: ี่
1: ว่
0: อ
1: า
0: ะไร
1: จะ
0: อัน
1: พ
0: นี้
1: ออ
0: ะไร
1: ไหม
0: อันนี้
1: อะไร
0: อันนี
1: เง
0: ้
1: ี้ย
0: ไ
1: ส
0: ม
1: ุ
0: ่
1: ด
0: ไ
1: ท
0: ม่
1: ้าย
0: อักน
1: ็
0: นี้
1: เหลือ
0: ไทยช่วยไทยพลัสหรือลงทะเบียนคนจนคุณต้
1: ไ
0: อ
1: ท
0: งแ
1: ย
0: ยก
1: ช
0: ใ
1: ่
0: ห
1: ว
0: ้
1: ย
0: ด
1: ไท
0: ีย นะ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ก็ยังเหลืออยู่นี่ยังลงไม่หมดนี่เหลืออยู่มันเท่าไหร่2-3 ล้านคนบ้างที่
1: แต่ว่าเขาไม่ให้แล้วไงถูกปะมันหมดวันที่29ไง
0: ก็จะมีพวกเมินเฉยไม่สนใจอะไรก็
1: ใช่
0: มี
1: เ
0: น
1: พระ าะว่าข่าวดังขนาดนั้นอะ
0: ไม่แต่บางคนก็มีไม่อยากยุ่งยากไม่อยากใช้ก็มีย
1: ืนยันตัวต
0: จ
1: น
0: ริ
1: ไม่
0: ง
1: ผ่านแต่ไม่อยากไปธนาคารก็มีอืม
0: มันมีหลายประเภทอ่ะคุณจะไปให้ถูกอกถูกใจคน30 ล้านคนมันเป็นไปได้ไม่หมดหรอกใช่ไหมแต่ก็มีบางคนไม่อยากทําก็มีบางคนอยากทําก็มีผมอ่ะผมกับคุณศิระต้องทําเพราะอะไรรู้ปะเพราะเราได้มาคุยในรายการ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่ไ
1: ่
0: หมว่
1: ด
0: า
1: ิ
0: เร
1: ฉ
0: า
1: ันต
0: ใ
1: ้
0: ช
1: อง
0: ้
1: ไป
0: ไ
1: ส
0: ปหร
1: ำร
0: ือ
1: วจ
0: ยังลงติดขัดตรงไหนอะไรยังไงไอ้ร้าน
1: ใช
0: ค้
1: ่
0: าที่บอกไปบวกราคาเพิ่มมันบอกว่าอะไรรู้ปะ
1: อืม
0: ผมอ่านในข่าวนะบอกว่าลูกจ้างคิดเองเขาไม่ได้สั่ง
1: อ
0: ถ
1: ๋อ
0: ามว่าแล้ว
1: ล
0: ร
1: ู
0: าก ค
1: จ
0: า
1: ้าง
0: ที่
1: ก็
0: บอกไป
1: รู้ดีอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ไอ้นี่มันตลกนะผมว่าคิดว่าทุกคนไม่ฉลาดเลยต
1: ค
0: อ
1: น
0: บค
1: ลู
0: ำ
1: ก
0: ถ
1: จ
0: า
1: ้
0: ม
1: างเขาจะไปกล้าขนาดนั้นได้ไงใช่
0: ไล
1: ป
0: ่
1: ะ
0: ออกไปแล้วนะไล่ออกไปเลยเพราะว่าโทษนี่หนักมากผมบอกให้ติดคุก2 ปีเลยนะ
1: อืม
0: แล้วตัดสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยผมว่ากระทรวงคลังไม่ยอมอ่ะในเมื่อคุณกระทำความผิดแล้วคุณไปบวกราคาก็เพิ่มผมว่าต้องเอาต้องเชื
1: ค
0: อด
1: ่ะ
0: ไก่ให้ลิงดูอ่ะเป
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: ผมต้องบอกคุณวินิจนะแต่ยังไม่ได้คุยกันต้องบอกวินิจต้องบอกต้องเอาจริงเอาจังไม่ว่าเป็นญาติใครไม่ต้องรู้จักอ่ะต้องเอาให้หนักไม่งั้นมันจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเนี่ยอ๋อเอามึงทําได้ใช่ไหมเอากูก็ทําได้เหมื
1: ท
0: อนกัน
1: ำเดี๋ยวก็เรียนแบบกันไป
0: ถูกป่ะ
1: คิดว่าคงไม่มีผู้บริโภคคนใดจะทุกคนจะกล้าร้องเรียนอะไรอย่างนี้ไง
0: อืม
1: เพราะบางคนเขาก็ไม่อยากจะยุ่งแกคิดเห็นนะแต่ว่าก็จะอาจจะไม่เข้าอีกเพียงแต่ไม่ได้ร้องเรียนอะไรเงี้ยดิฉันไปเนี่ยเวลาวันนั้นที่ไปอ่ะไปที่ตลาดเตาปูนเนี่ยดิฉันไปคุยกับผู้ประกอบการด้วยนะคืออยากทราบแบบพี่แล้วติดคนละครึ่งเนี่ยขายดีไหมบอกอุ้ยดีน้องอันเนี้ยคือร้องเรียนอะไรเงี้ยดิฉันไปเนี่ยเวลาวันนั้นที่ไปอ่ะไปที่ตลาดเตาปูนเนี่ยดิฉันไปคุยกับผู้ประกอบการด้วยนะคืออยากทราบแบบพี่แล้วติดคนละครึ่งเนี่ยขายดีไหมบอกอุ้ยดีน้องอันเนี้ยคือไอ้ปลาดุกฟูอ่ะปกติเขาซื้อแค่ถุงเดียวนี่เขามาทีเขาซื้อ3 ถุงเลย
0: แล้ว
1: โอเค
0: ถ้าถุงละ100ได้3 ถุงก็300เหลือ3 บาท
1: ใช่ก็ดีไง
0: เหลือ33 บาทมันสามร้อยสามสิบสามบาทใช่ไหม
1: แสดงว่าชอบกินแต่ก่อนว่าแพงอันนี้ได้เลย3 ถุงเอาไปเลยชอบ
0: ไม่มันทำให้

0: น้ำหนักขึ้นนะต้องระวัง
1: เดี๋ยวก็หมดแล้ว1,000ถ้าคุณใช้เต็มแม็กอะกี่วันล่ะ5 วันหมดแล้วถูกปะ
0: ก็
1: คุณละ200
0: ไม่
1: อะ
0: ถ้าแหมโดยปกติสมมติว่าตัวคนเดียวคนโสดนะใช้ไม่หมดหรอกเอากับผมไหมฉันไม่หมดแล้วคนเนี่ยบางร้านมันไม่รับบางร้านรับนะบางร้านบอกว่าคนละครึ่งเลยลดราคาให้นะบอกให้ไม่ต้องเข้าคนละครึ่งแต่เขาลดราคาให้ครึ่งนึงเลยก็มีนะก็แล้วแต่นะเพียงแต่ผมว่าใช้ไม่หมดเองผมก็กินแค่เนี้ยไม่ได้กินเยอะอายุมากแล้วกินน้อยๆจะได้กินได้บ่อยๆกินได้นานๆนะถ้าอายุมากแล้วกินเยอะๆเนี่ยจะอยู่ไม่นานเพราะว่ากินอะไรไปอย่างไรก็ได้อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ล่าสุดนี่ยอดใช้จ่ายเมื่อเวลา23 นาฬิกาเนี่ยมีคนใช้โครงการนี้ไปแล้ว7,316 ล้านบาทเป็นวงเงินภาครัฐจ่ายนะครับ4,253 ล้านบาทเป็นภาคประชาชนจ่าย3,063 ล้านบาทก็
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มเงินหมุนเวียนให้กับระบบได้เพิ่มเติมมากขึ้นม
1: ก
0: ี
1: ็ไ
0: ป
1: ด
0: ร
1: ้
0: ะ
1: ส
0: ช
1: อง
0: า
1: พ
0: ช
1: ัน
0: ใช้ว่าไง
1: ประ
0: น
1: ช
0: ะ
1: าชนใช้สิทธิ์เยอะไหม
0: 17.8 ล้านคนมีใช้จ่ายสำเร็จนะ17.8 ล้านคนจากประชาชนเข้าร่วมสิทธิ์ทั้งหมด26 ล้านคนมีร้านค้าใช้สิทธิ์สำเร็จนะ840,000ถ้าเกิดมองจาก900,000มีร้านค้าใช้สำเร็จ840,000นี่เกือบ100%แล้วนะขายไปประมาณสัก7-8%นั่นเองที่ไม่ได้เขาที่ยังไม่สำเร็จยังใช้ไม่สำเร็จเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมแล้วก็สำเร็จประมาณ900,000 กว่าร้านค้าถูกปะ
1: รอบนี้ร้านค้าเยอะกว่ารอบก่อนอะรอบก่อนมันเป็นช่วงสั้นๆด้วยรอบก่อนหมายถึงรอบคุณอนุทินเวอร์ชันหนึ่งอะนะละครึ่งอะ
0: ผมไม่แน่ใจว่าตอนคุณอนุทินตอนนั้นน่ะเขาแก้ปัญหาร้านจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าเพราะมันติดกันไงนึกออกไหมถ้ามันติดกันน่ะร้านค้าที่อยู่ถุงเงินเนี่ยแค่ลงทะเบียนใหม่ก็น่าจะจบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสมัยคุณอนุทินหนึ่งหนูหนึ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องไปแสดงตัวเลยนะที่แบงก์มันเลยยุ่งยากไง
1: ค่ะ
0: รอบนี้คือคนอาจจะอยู่ในกับแอปถุงเงินแล้วก็ไม่เป็นไรก็คงอาจจะอัพให้เลยเท่าที่ผมฟังดูมันลื่นนะมันไหลลื่นกว่าเดิมอ่ะเขาคงตัดปัญหาที่มันเพราะว่ายิ่งคนใช้มากเท่าไหร่ร้านค้ายิ่งมากเท่านั้นถูกปะ
1: ค่ะ
0: พอวันนี้พี่เห็นร้านนี้ขายดีรอบหน้าพี่ไม่เอาก็แล้วตัดแล้วไปมัวแต่กลัวเสียภาษีผมว่าบางทีภาษีเสียน้อยกว่าที่คุณไปจ่ายหลงจ้งให้กับอะไรอ่ะพวกใต้ดินเนี่ยจะเบอร์ชื่อเดี๋ยวก็โดนกระทืบไม่อยากเอ่ยชื่อไอ้พวกเดินเก็บตังค์ไงพวกเดินเก็บตังค์อ่ะ
1: จริงเทียบกันแล้วของเขาเยอะกว่าเยอะเลยเนาะของรัฐนี่ต้องมีโอกาสได้บ่นก็ต้องบ่นไว้ก่อนอ่ะคุณวรรณกิจ
0: ตอนนี้เคยคุยกับคนที่ประกอบธุรกิจกลางคืนนะก็บอกว่าผมไม่อยากเสียภาษีเลยเอาทำไมอ่ะเพราะผมจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางเยอะมากเฮ้ยก็แสดงว่าคุณจ่ายสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมากกว่าภาษีถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: สมมุติคุณเปิดร้านอาหารกลางคืนเนี่ย
1: ใต้โต๊ะนะ
0: มีผับบาร์มีอะไรเงี้ยคุณจ่ายนี่จีปาถะเลยนะไม่ต้องเอ่ยว่าจ่ายใครมั่งนะแต่พอเจ้าหน้าที่สรรพสามิตไปเก็บภาษีเจ้าหน้าที่สรรพากรไปเก็บภาษีก็โอดครวญโอ้ยร้านขายไม่ดีร้านขายไม่ดีแต่เวลาคุณจ่ายใต้โต๊ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่างๆคุณยอมจ่ายได้ถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: มันเลยมีร้านอาหารที่ทำผิดกฎหมายเยอะเขาถึงบอกไงว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมาะกับการทุจริตนะเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกการทุจริตมันเยอะ
1: เยอะมากทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย
0: ไม่งั้นมันไม่มีจีนเทามาปักหลักตั้งถิ่นฐานสแกมเมอร์อยู่ในเมืองไทยหรอกถูกป่ะแน่จริ
1: เย
0: ง
1: อ
0: ไป
1: ะ
0: ต
1: ด
0: ั้
1: ้
0: ง
1: วย
0: สิงคโปร์ดิ
1: ทางมาเลเซียสิอะไรเงี้ยนะ
0: ไปตั้งในจีนนี่เขาจะได้เอาไปประหารชีวิตหมดนะโทษสูงสุดของจีนนี่คือไม่มีลดหย่อนนะอเมริกาก็เหมือนกันนะโทษติดคุกสูงสุดไม่ได้ประหารชีวิตนะบางกรณีแต่ไม่มีลดหย่อนคุณเข้าใจปะคุณติดคุกเนี่ยคุณติดคุกตลอดชีวิตนะ
1: ไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้ว เหลือ20 ปีอย่างเงี้ยไม่มีหรอ
0: ไม่มีไม่มีย
1: ถ้าย ติด
0: ก
1: ค
0: เว
1: ุ
0: ้
1: ก
0: น
1: ตล
0: ค
1: อด
0: ุณ
1: ชีวิตก็คือตลอดชีวิตนี้เลยเหรออ
0: ใช่ผม
1: อืม
0: เพิ่งดูสารคดีแล้วอาจจะมีการพิจารณาใหม่แต่ถ้าศาลยืนว่ายังคงจะต้องถูกควบคุมตัวต่อไปคุณก็อยู่เหมือนเดิมนะจากเด็กน้อยกลายเป็นคนแก่เลยก็มีไงที่เมืองนอกกันที่อเมริกาบ้านเราเนี่ยบางทีแบบไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้แต่บางทีแบบมันล้นคุกอ่ะใช่ไหมการที่มีอะไรต่างๆออกมามันก็อาจจะทําให้เบาขึ้นก็ได้จํานวนคนล้นคุกก็อาจจะน้อยลงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ผมเห็นด้วยนะจําคุกตลอดชีวิตไม่มีลดหย่อนเนี่ย
1: ทำผิดก็ต้องยอมรับไปยิ่งคนที่ทำผิดซ้ำเนี่ยไม่ควรที่จะลดโทษหรือปล่อยออกมาได้เลยเนาะ
0: แต่ต้องเป็นความผิดที่รุนแรงนะไม่ได้ความผิดเล็กๆน้อยๆนะ
1: ค่ะ
0: นึกออกไหมอย่างเช่นฆาตกรรมต่อเนื่อง
1: ข่มขืนค่าข่มขืนอะไรพวกนี้เนาะ
0: แบบพวกแบบโอ้โหมันโหดร้ายพวกโหดร้ายจิตใจไม่หิตเนี่ยพวกนี้ไม่ควรใช่ไหมไม่ควรจะให้มีปะปนกับคนดีนึกออกปะว่า
1: ถูกต้องพวกนี้ทำแล้วทำซ้ำสังเกตดูไหมคดีพวกอาชญากรรมเนี่ย
0: ใช่โอเคเอาอะไรอีกไหมพอแล้วนะ
1: พอละช่วงหน้าจะได้ไปคุยเรื่องของการลงทุนหยุดเสาร์อาทิตย์ไปไหนพวกวันอังกฤษ
0: อ๋อเสาร์อาทิตย์นี้มีภารกิจเยอะเลยแล้วหลอกศิริรัตน์ไปรู้แล้วนี่มีประเด็นวันที่7ผมมีงานของผมเองต้องทํางานใหญ่ก็เดี๋ยววันจันทร์อาจจะไม่ได้เข้านะ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุยสบายสบายแต่จริงๆผมบอกให้นะคืออย่าดราม่าเยอะเลยจริงๆเราอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยอ่ะเราเป็นสังคมครอบครัวใหญ่อ่ะนะก
1: ค
0: าร
1: ่ะ
0: ดูแลพ่อแม่บิดามารดานี่ถือเป็นเรื่องปกติฝรั่งเนี่ยคุณเห็นเขาไม่ดูแลพ่อแม่แต่จริงๆอ่ะเขาดูแลพ่อแม่มากกว่าเราอีกนะเขาบอกว่าเขาเป็นสังคมเดี่ยวก็คืออยู่กันพ่อแม่ลูกใช่ป่ะพอลูกโตไปปุ๊บเนี่ยสังเกตดีวันคริสต์มาสมันจะมีเพลงที่แบบอยากให้ลูกกลับบ้านมาเจอครอบครัวสังคมจีนตุดจีนเนี่ยโอ้ยต้องกลับบ้านมาเจอครอบครัวนึกออกไหมบางทีผมเคยคุยกับลูกพ่อรู้ป่ะฝรั่งนี่บางทีมันลิเกที่หมู่บ้านเราอีกนะ
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: เราดูไม่ออกเลยอ่ะเราดูเขาต่างคนต่างอยู่
0: จร
1: อ
0: ิ
1: ิ
0: ง
1: สระ
0: คือบางคนดูเห็นเขานู่นเห็นเขานี่นะแต่จริงๆเนี่ยโอ้ยมันเขาครอบงำมากเลยนะแต่บางอย่างเนี่ยเขาต้องปล่อยให้อิสระยกตัวอย่างเช่นการศึกษาการทํางานเนี่ยเขาจะปล่อยให้เด็กมีอิสระในการคิดใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมไม่งั้นเด็กมันก็แบบทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใช่ป่ะเขาก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบหลักสูตรการศึกษาของเด็กในมัธยมอ่ะเขาไม่ได้แบ่งสายวิทย์สายศิลป์แบบบ้านเรานะเด็กอยากเรียนอะไรก็เรียนมีความสามารถเฉพาะทางก็เรียนแต่หน่วยกิตหรือเกรดที่คุณจะไปเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะคุณก็ต้องได้ตามเกรดที่มหาลัยกําหนดยกตัวอย่างเช่นคุณจะต้องมีวิชานี้100 คะแนนคุณมี98นี่เขาไม่รับนะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ุณต้องไปหามหาลัยอื่นที่รับ98เพราะนั้นเด็กจะรู้เลยว่าคุณจะต้องเรียนอะไรเพื่อที่จะเข้าอะไรมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นได้ทําตามความฝันใช่ไหมถ้าเกิดคุณเรียนไม่ไหวคุณก็ได้รู้ตัวเองว่าคุณเรียนไม่ไหวแต่บ้านเรานี่คือแยกเด็กตั้งแต่มัธยมปลายใช่ป่ะ4 5 6ให้เรียนแยกสายไปเด็กบางคนเรียนเก่งแต่ชอบภาพวาดวาดรูปเนี่ยเด็กบางคนเรียนไม่เก่งแต่ชอบคณิตศาสตร์อ่ะมันจะเก่งอีกอย่างหนึ่งกับไม่เก่งอีกอย่างหนึ่งบางทีมันไม่ไปด้วยกันนะ
1: ค่ะ
0: พอนึกออกไหมบางคนเก่งวาดรูปบางคนเก่งเลขบางคนเก่งเลขบางคนไม่เก่งชีวะบางคนเก่งชีวะไม่เก่งฟิสิกส์คือมันก็ไม่คือมันมีอะไรให้เลือกหลาย
1: พร
0: อย่
1: ส
0: าง
1: วรร
0: อ
1: ค
0: ่
1: ์
0: ะ
1: แต่ละคนมันต่างกันนะเนาะ
0: เอ
1: คนก
0: อ
1: ็ช
0: แต
1: อ
0: ่
1: บ
0: นี่
1: ค
0: เว
1: น
0: ลา
1: ชอบก็ต่าง
0: เราไม่เอาเด็กเป็นเซนเตอร์ไงพอไม่เป็นเด็กไม่เป็นเซนเตอร์ปุ๊บวิธีการออกแบบมันก็ต้องออกแบบตามที่ผู้ใหญ่เขากําหนดมาถ
1: ค
0: ูก
1: ่ะ
0: ปะเออเนี่ยผมว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เด็กไทยเนี่ยเวลาเทียบกับคนอื่นแล้วเราช้าไงแล้วครูนะพูดจริงๆนะสอนเด็กเก่งไม่เคยสอนเด็กไม่เก่งหาไม่ยากหายากมากที่ครูสอนเด็กเก่งนะไอ้สอนเด็กไม่เก่งนะคุณอยากมีลูกศิษย์เก่งๆหรือคุณอยากมีลูกศิษย์ไม่เก่งศิริรัตน์อยากมีลูกน้องเก่งหรืออยากมีลูกน้องไม่เก่ง
1: ก็ต้องเก่งอยู่แล้ว
0: แป้งสอนง่ายไอ้พวกเก่งเนี่ยแป๊บเดียวรู้ไอ้พวกไม่เก่งเนี่ยปากเปียกปากแฉะใช่ปะ
1: ไม่เก่งแ
0: แ
1: ล
0: ต
1: ้
0: ่
1: วก
0: ถ
1: ็
0: ้าเก
1: แ
0: ิ
1: ถ
0: ดเร
1: ม
0: า
1: ไม่
0: ส
1: ส
0: ร้าน ง
1: ใจเนี่ย
0: แต่เราสร้างเขาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบเป็นลูกน้องที่เราปั้นเขามากับมือใช่ปะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็
2: ก็เนี่ยก็ถึงบอกว่าบางทีเราไปมองระบบเป็นหลักเนี่ยไม่ได้มองความสามารถเฉพาะตัวของเด็กเป็นหลักมันก็เลยกลายมีปัญหาพอจบ
1: โอเคเจอกันวันจันทร์นะวันกิจสะด
2: เอ
1: วก
2: อ
1: ไห
2: ว
1: ม
2: ันจันทร์ไม่แน่นะวันจัน
1: ว
2: ทร
1: ั
2: ์
1: น
2: อา
1: ท
2: จ
1: ี่
2: จะ
1: แ
2: ไ
1: ป
2: ม่
1: ด
2: ว่างนะวันที่8ที่9อาจจะไม่ว่างอ่ะงานเยอะ
1: ได้วางเมื่อไหร่ก็แวะมาเมื่อนั้นนะ วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
2: ผมเข้าเป็นประเด็นแล้วกันนะพอดีช่วงนี้งานเยอะมากเลยขอโทษ ด
1: ได
2: ้ว
1: ้
2: ย
1: ค่ะช่วงนี้พอดีมีประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะได้
2: นะคว ร
1: ั
2: ันบ
1: นี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะคุณเรนกิตตันติฉันทวงศ์นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้9:51เดี๋ยวเราพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงถึงศักยภาพของอาเซียนที่ร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI โดยผลการเจรจาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิและยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
8: นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองอำเภอเพิ่งได้ 4P ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรม
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะมาดูภาพของบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะภาพรวมตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ล่าสุดเนี่ยลบไป 1.55 จุดหรือว่า 0.10% ค่ะเล็กน้อยนะคะยืนอยู่ที่ 1,593.24 จุดนะวอลุ่มก็ 12,548 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะอันดับ1นั่นก็คือกราฟนะคะ68บาทเช้านี้กราฟบวกมา 1.12% หรือว่า75สตางค์ค่ะ BH นะคะ83บาทบวก6บาทค่ะ BDMS นะคะ18บาท50บวก30สตางค์เดลต้าลบไป4บาทนะคะเช้าวันนี้ 1.12% ยืนอยู่352บาทค่ะส่วนตัวมิ้นท์นะคะเป็นอันดับ5วอลุ่มการซื้อขายสูงยืนอยู่ที่อันดับ5เนี่ย22บาท80บวก60สตางค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้นะคะถ้าเราดูในบรรยากาศการลงทุนตลาดต่างประเทศนะคะตลาดเอเชียตลาดฝั่งของยุโรปนะคะแล้วก็นิวยอร์กว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันหน่อยค่ะไปดูของฝั่งน้ำมันทองคำนิวยอร์กก่อนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ดาวโจนส์พุ่งขึ้นมาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการได้เลยนะคะขานรับความหวังที่ว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะมีความคืบหน้านะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลประกอบการก็น่าผิดหวังนะคะที่ออกมาค่ะซึ่งส่งผลให้เกิดแรงขายใน

ค่ะหรือว่า0.09%นะคะไปดูดัชนีฝั่งของยุโรปกันหน่อยฝรั่งเศสปิด8,244 จุดบวกมาได้1.15%ค่ะแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่24,944 จุดบวกมาได้0.60%ค่ะฟูซี่ร้อยลอนดอนปิดที่13,600 จุดบวกได้0.27%นะคะส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กร่วงไป3%เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันไปซึ่งจะปูทางไปสู่การทําข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนอกจากนี้นะคะราคาน้ำมันก็ไปถูกกดดันจากการที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยค่ะมีมติจํากัดอํานาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมลงไป2.98 ดอลลาร์หรือว่า3.1%ไปปิด93.04 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเบรนท์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงไป2.78 ดอลลาร์หรือว่า2.84%ไปปิดที่95.04 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะไปดูทองคำนะคะตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนปิดบวกได้ค่ะปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันร่วงนะคะทองก็เลยพุ่งขึ้นมามีสัญญาณบ่งชี้ว่าสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านใกล้ยุติลงแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะตลาดก็ยังได้ดีมีปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็การร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยนะคะสัญญาทองคำโคเม็กซ์ค่ะส่งมอบเดือนสิงหาคมอันนี้เพิ่มขึ้นมา38 ดอลลาร์หรือว่า0.85%ไปปิด4,505 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะส่วนดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กค่ะเนื่องจากนักลงทุนก็เทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยหลังจากอิสราเอลเล่นเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงไปนะคะก็ไปปูทางสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นฝั่งยุโรปกับนิวยอร์กนะคะของตลาดเอเชียค่ะผู้ฟังเช้านี้นะคะตอนเปิดตลาดมาก็เป็นลบนะคะหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยร่วงไปแรงกว่าใครเพื่อนเลยอ่ะ4%ตอนเปิดตลาดนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเทขายหุ้นกลุ่มเทคหลังจากที่หุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดวอลล์สตรีทเนี่ยดิ่งลงเมื่อคืนนี้นะคะเพราะผลประกอบการอันน่าผิดหวังของบริษัทบรอดคอมนะคะบรอดคอมซึ่งก็ทำให้กลุ่มพวกชิปพวกนี้ก็ร่วงลงไปด้วยนะคะตอนเปิดตลาดญี่ปุ่นเนี่ยนิกกี้ลบไป 0.5% ฮังเส็งลบไป 0.27% หุ้นจีนนะคะลบไป 0.32% ค่ะแล้วก็แรงสุดก็จะเป็นหุ้นของคอสปิเกาหลีใต้นะคะลงไป 4% หุ้นของออสเตรเลียลงไป 0.2% นะคะหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างซัมซุงเนี่ยร่วงไปแรงเลยนะคะร่วงไปตั้ง 6% ค่ะ SK ก็ดิ่งลงไป 8% ในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยหลักๆก็คือถูกกดดันจากการร่วงของหุ้นกลุ่มเทคเพราะว่าผลประกอบการน่าผิดหวังของบริษัท Broadcom เนี่ยส่งผลให้เกิดแรงขายหุ้นกลุ่มชิปในตลาด Wall Street แล้วก็ไปชุดดัชนี Nasdaq นะคะปิดลบในวันพฤหัสบดีมันสวนทางกับดาวโจนส์หุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะหลังจากที่อิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันไปก็จะไปปูทางสู่การทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยนะคะหุ้นบริษัท Broadcom เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐค่ะที่ไปฉุดให้ตลาดร่วงไปเพราะว่าปิดร่วงไป 12% ผลประกอบการไม่ดีนะคะผลประกอบการบริษัทเปิดมารายได้ไตรมาส2ต่ำกว่าคาดการซึ่งส่งผลให้นักลงทุนก็เลยโยกย้ายการลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มชิปไปยังหุ้นกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่เทคค่ะนักลงทุนยังต้องติดตามสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมทั้งความพยายามที่จะยุติความขัดแย้งในภูมิภาคด้วยนะคะนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐวันนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางดอกเบี้ยของเฟดค่ะนักวิเคราะห์คาดการณ์ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่ม 95,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมหลังจากเพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายนคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 4.3% ในเดือนพฤษภาคมค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะฝั่งของตลาดเอเชียมาดูล่าสุดกันหน่อยค่ะผู้ฟังตลาดเอเชียนี่กี่เนี่ยตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดทําการช่วงเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะติดปิดภาคเช้านะปิดภาคเช้าไปเดี๋ยวคงจะไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ปิดภาคเช้าเนี่ยลบไป 809.22 จุดลบไป 1.2% ยืนอยู่ 66,661.47 จุดค่ะหุ้นหางเสงฮ่องกง 25,076 จุดลบไป176จุดหรือว่า 0.7%ตลาดหุ้นฝั่งของออสเตรเลีย 8,635 จุดค่ะลบไป50จุดหรือว่า 0.58% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนกลับขึ้นมาบวกได้ 0.22% ยืนอยู่ 4,066 จุดนะคะส่วนคอสปิเกาหลีใต้ก็ยังคงลงต่อค่ะ
ตอนนี้ลบไปถึง 4.2% นะคะ365 จุดยืนอยู่8,200

0: 174 จุดตลาดหุ้นสิงคโปร์5,058 จุดลบไป0.18%ค่ะแล้วก็ไต้หวันลบไป0.81%เช่นเดียวกันนะคะลบไป372 จุดตลาดหุ้นมาเลเซียบวกนะคะ13 จุดค่ะ0.77%นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของฝั่งตลาดเอเชียนะคะสำคัญที่ออกมาก็ไม่แปลกใจบ้านเราวันนี้ตัวเดลต้าลงด้วยนะคะแต่ว่าลงไม่มากนะก็เลยทำให้ฉุดให้ตลาดหุ้นตอนเปิดมาลบแต่จริงๆแล้วตอนนี้กลับมาเป็นบวกได้แล้วค่ะ1,597.38 จุดนะคะหรือว่า2.59จุดหรือว่าวอลลุ่มก็ซื้อขายหนาแน่นมากนะคะเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยของเราตอนนี้ก็15,573 ล้านนะคะส่วนภาพมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะต่อการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดหุ้นในวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้าไม่มีวันหยุดลองวิกเอนแล้วนะยังยืนยาวนะคะทำงานกันยาวเต็มสัปดาห์กันไปแต่ค่าเงินบาทวันนี้เนี่ยกรุงไทยมองที่เปิดตลาดมา32.69 บาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยจากระดับปิดของวันก่อนนั้นปิด32.67 บาทค่ะวันนี้ให้กรอบจากกรุงไทยไว้ที่32.55 บาทถึง32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์ค่ะมองตลาดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะนักวิเคราะห์จาก3ค่ายไปดูของ Financial Cyrus กันก่อนนะคะคาดการแนวโน้มตลาดวันนี้ Sen Index จะชะลอความร้อนแรงให้กรอบ1580ถึง1600โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นนะคะตาม Sentiment ตลาดโลกที่เริ่มโรเรตออกมาหุ้น Tech AI นะคะหลังจากมีการปรับขึ้นร้อนแรงหากว่าเข้าหากลุ่ม value play ในระยะสั้นไปปัจจัยสำคัญคืนนี้ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว่างงานสหรัฐค่ะตลาดคาดบวก 8.5 หมื่นรายแล้วก็ 4.3% ตามลำดับนะคะซึ่งหากออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดจะหนุนบอนด์ยิลด์ให้ปรับขึ้นมาแล้วก็เพิ่มความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ค่ะส่วนการพัฒนาสงครามล่าสุดอิสราเอลเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนแต่อิชบอลก็ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงส่วนสหรัฐอิหร่านยังไม่มีพัฒนาการเพิ่มนะคะขณะที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านมติหยุดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านไปแล้วจะต้องให้วุฒิสภาสหรัฐพิจารณาขั้นต่อไปค่ะแล้วก็วันนี้แนะนำซื้อตัวเด่นเป็นติดล้อราคาเป้า23 บาทนะคะแนวรับ17.30 บาทค่ะแนวต้าน17.90 บาทนะคะส่วนทางด้านบลดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นต่อลุ้นกลับไปแตะ1,600 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ3 ปีนะคะหลังนักลงทุนกลับมาซื้อหุ้นจากความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางและแรงซื้อหุ้นเทคแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเทขายหุ้นเทคในตลาดสหรัฐคืนที่ผ่านมาอาจจะรบกวนตลาดหุ้นไทยในวันนี้อยู่บ้างนะคะปัจจัยในประเทศก็มีโครงการรัฐที่ใช้อยู่นะคะไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นการส่งเสริม SME เมื่อวานนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีของกระทรวงพาณิชย์คิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME จะดันผู้ประกอบการ 2,000 รายสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ก็ตั้งเป้าผลักดันสัดส่วนรายได้ของ SME ให้เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของระบบเศรษฐกิจนะคะเขาก็มองว่าจะได้กระจายการเติบโตไปสู่ฐานรากค่ะส่วนความคืบหน้าพรก.กู้เงินศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำความเห็นเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทยื่นภายใน7 วันซึ่งทางสอท.มองว่าพรก.ฉบับนี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหนุนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค่ะส่วนเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วย AI เมื่อวานคุณสารัตน์รัตนาวดีเตรียมทุ่มงบกว่า 1.4 แสนล้านบาทนะคะหรือว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ผ่านกราฟในช่วง5 ปีข้างหน้านะคะเขาจะมีการขยาย Data Center แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานรองรับ AI โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 2,000 เมกะวัตต์ค่ะอันนี้น่าจะส่งผลให้หุ้นอย่างกราฟพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่วันนี้เราก็จะเห็นกราฟเนี่ยพุ่งขึ้นมานะคะวันนี้เรามีนัดนะคะกับอาจารย์ชยงอัชานนท์ค่ะอดีตกรรมการสภาทนายความนะคะในประเด็นข้อกฎหมายค่ะและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ว่ามีคนสน
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ก็คุยเรื่องกันเป็นประเด็นในออนไลน์นะอาจารย์
2: ครับ
0: เผื่อเตยเผื่อเอาไว้ว่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอยู่คอนโดอยู่หอเนาะเด็กๆ ก็อยู่หอกันเยอะอยู่อพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยนะคะพอดีว่าจริงๆในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีคนที่เช่าหออยู่เนี่ยนะเช่าคอนโดอยู่เนี่ยแล้วก็เขาไม่ได้จ่ายค่าน้ํานะคะอาจารย์
2: ครับ
0: เขาไม่ได้จ่ายค่าน้ําเขาไม่ได้จ่ายค่าน้ําปุ๊บแต่ว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะอยู่กับลูก2 คนแล้วลูกเกิดอยากกิน KFC กินไก่นะอาจารย์โอเคก็ไปสั่งให้ลูกสั่งมาทางdelivery ก็ส่งมาปุ๊บก็อยู่ข้างล่างต้องลงไปเอาเนาะ
2: ครับ
0: ทีนี้โดนยึดค่ะโดนยึ
2: อ
0: ด
2: ๋อ
0: เขาเอาไป
2: ครับ
0: เขายึดไปด้วยเพราะว่าเขาไปถามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าติดค่าน้ำค่ะติดค่าไฟติดค่าไฟเขาบอกงี้นะติดค่าไฟไว้ก็เลยต้องขอยึดไปแล้วก็กินอยู่รูกินหรูอยู่สบายแต่ไม่จ่ายค่าไฟค่าน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็ขอยึดไว้ก่อนแล้วก็ประกอบกับคุณพ่อก็บอกว่าวันเกิดลูกอ่ะนะลูกอยากกินนะคะก็เลยสั่งให้ลูกกินแล้วก็มีคูปองที่แบบว่าเอามาลดส่วนลดด้วยแล้วก็บอกผมขอเวลาบอกวันที่ห้าจะจ่ายให้ก็ตกลงกับพี่แล้วไงเขาก็เลยบอกไม่พอใจก็ย้ายออกไปจะหาคนที่พร้อมจ่ายไม่ต้องมาค้างค่าไฟไม่ใช่ค่าน้ำค่าไฟอาจารย์ทีนี้คําว่าอย่างเงี้ยคือในส่วนของอันนี้นี่โดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหอหรือว่านิติบุคคลก็ตามแต่นะถ้าเป็นคอนโดเขาจะเรียกนิติบุคคลเขาสามารถที่จะทําอะไรแบบนี้ได้ไหมเกิดถ้าเราสั่งอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วทุกอย่างมันจะต้องอยู่ตรงข้างล่างใช่ไหมต้องไปรับกับนิติหรืออะไรก็แล้วแต่เขายึดของเราได้ไหมโดยที่เขาอ้างว่าคุณไม่ได้จ่ายโอเคอาจจะเป็นค่าน้ําค่าไฟหรือแม้แต่ค่าห้องอาจารย์เขาสามารถทําได้ไหมคะ
2: ก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับคงต้องพิจารณาข้อกฎหมายก่อนนะครับข้อกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะนํามาปรับใช้กับเรื่องนี้ก็คือเรื่องสิทธิยึดหน่วงนะครับสิทธิยึดหน่วงเนี่ยกฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินของลูกหนี้ได้แต่ว่าอย่างจํากัดนะครับอย่างจํากัดเฉพาะที่กฎหมายเปิดช่องไว้เท่านั้นเองนะครับซึ่งการที่จะยึดหน่วงทรัพย์ของลูกหนี้เอาไว้เพื่อให้ลูกหนี้ชําระหนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นทรัพย์ที่มันเกี่ยวข้องกับหนี้เรื่องนั้นๆโดยตรงนะครับเช่นกรณีมีคนเอารถไปซ่อมนะครับเสร็จแล้วพอซ่อมเสร็จนะครับก็จะไปเอารถออกแต่ไม่จ่ายค่าซ่อมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าหนี้ค่าซ่อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับรถคันนั้นนะครับรถคันที่ลูกหนี้จะมาเอาออกนะครับอย่างเงี้ยเจ้าของอู่สามารถที่จะยึดรถไม่ใช่ยึดหรอกนะครับเรียกว่าหน่วงรถเอาไว้ได้นะครับเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะครับหรืออย่างกรณีโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยพอลูกค้ามาพักแล้วตอนจะเช็คเอาท์ออกเนี่ยนะครับไม่จ่ายตังค์นะครับอย่างเงี้ยเจ้าของโรงแรมก็สามารถยึดหน่วงไอ้พวกสัมภาระของลูกค้าคนที่ไม่จ่ายตังค์นี่เอาไว้เป็นการชั่วคราวก่อนได้เพื่อให้ลูกหนี้มาจ่ายตังค์นะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่ก็เปิดช่องให้เจ้าหนี้สามารถทำได้อย่างจำกัดนะครับทีนี้เรื่องที่คุณเตยเล่าเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะนะครับคือไอ้ค้างค่าน้ําค่าไฟนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะครับของผู้เช่าเนี่ยก็คือไก่ย่างที่ว่าเนี่ยไก่ย่างไก่ทอดเนี่ยนะครับมันเป็นทรัพย์สินของเขาซึ่งมันไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องการพักอาศัยหรือค่าน้ําค่าไฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปยืดของเขาไม่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งมันเป็นของเสียง่ายด้วยคุณจะไปยึดนานแค่ไหน
0: อันนั้นยึดคือยึดไปกินหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอาจารย์นะยึดไปเก็บไปทิ้งหรอหรือยังไงเป็นของกินน่ะเนาะ
2: ใช่ถ้าคุณเอาไปใช้ประโยชน์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันยิ่งสอดแสดงเจตนาชัดว่าคุณมีเจตนาทุจริตที่จะไปเอาของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นหอพักอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งบ้านเช่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเจ้าของเองเนี่ยนะครับก็จะไปถือวิสาสะอะไรกับผู้เช่าเนี่ยมากจนเกินไปไม่ได้นะครับก็คือถ้าไม่มีสัญญาหรือข้อกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้เนี่ยอย่าได้ไปหาทำเดี๋ยวตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆแท้ๆเนี่ยนะครับอาจจะโดนคดีอาญาได้นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาลุกขึ้นมาเอาเรื่องบอกว่าเนี่ยเธอขโมยไก่ของฉันไปนะครับ
0: อันนี้เป็นการลักทรัพย์ไหมขโมยไก
2: ่เป็นการลักทรัพย์นะครับหรืออย่างกรณีเขาค้างค่าเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็บุกเข้าไปในบ้านเช่าในห้องเช่าของเขานะครับแล้วก็ไปลื้อของเขาออกมากองไว้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันไม่มีสัญข้อสัญญาให้ทำได้หรือแน่นหนาพอเนี่ยทำไม่ได้นะครับกรณีแบบนี้เนี่ยกรณีไปลื้อข้าวลื้อของหรือว่าไปยึดเอาห้องเอาบ้านก็คืนมาโดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยทำไม่ได้ถ้าทำเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะมีความผิดฐานบุกรุกก่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าของบ้านเจ้าของ เจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยอาจจะมีความผิดฐานบุกรุกทรัพย์ของตัวเองได้นะก็ในกรณีเนี่ยหลักกฎหมายก็คือว่าการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของคนเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์หรือไปรบกวนสิทธิการครอบครองของเขาโดยปกติสุขอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าผู้เช่าบ้านก็ดีผู้เช่าหอพักเช่าอพาร์ตเมนต์ก็ดีเขามีเมื่อเจ้าของหอเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยให้เขาเช่าแล้วเนี่ยเขาก็เข้าครอบครองเพราะนั่นก็มีสิทธิในการครอบครองการไปล็อกกุญแจก็ดีการไปลื้อข้าวของก็ออกมาก็ดีเป็นการไปรบกวนการครอบครองของเขาโดยปกติสุขมันก็จะเป็นความผิดฐานบุกรุกได้บุกรุกทรัพย์สินบุกรุกทรัพย์สินตัวเองด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างนั้นเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับคือเจ้าของกิจการเนี่ยคงต้องพิจารณาถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของตัวเองนะครับคือทุกธุรกิจมันก็มีความเสี่ยงแหละว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นได้นะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการบริหารกิจการแล้วก็การบริหารความเสี่ยงว่าจะทำยังไงนะครับหลายๆอพาร์ตเมนต์หลายๆบ้านห้องเช่าเนี่ยนะครับเขาก็มีมาตรการนะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้นะครับมีการตัดน้ำตัดไฟมีการอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ต้องเขียนให้มันชัดเจนไว้ในสัญญาอันนั้นมันก็เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นจากสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญานะครับอันนี้ก็ทำได้แต่การไปเอาเข้าของก็อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหากฎหมายเข้าตัวเองเปล่าๆครับครับผม
0: กลายเป็นว่าถ้าเพื่อนถามว่าแกติดคุกเรื่องอะไรขโมยไก่ทอดติดตลกไปด้วยโดยการยักยอกทรัพย์โดนยักยอกทรัพย์ค่าน้ำน่ะจะเป็นแพ่งใช่ไหมอาจารย์แต่ลักไก่จะเป็นอาญาถูกปะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้
2: ก็เวลาลูกบ้านลูกค้าเนี่ยนะครับที่ก็มาเช่าหอพักเช่าบ้านพักเนี่ยเขาช้างชำระอะไรเนี่ยนะครับก็คือเป็นหนี้นะครับพอถึงกำหนดแล้วไม่ใช้ก็เรียกว่าผิดนัดนะครับผิดนัดก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายบอกเลิกสัญญาเขานะครับแล้วก็ดูสัญญาที่ทำกันไว้ดีๆว่าสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็อย่าทำเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญานะครับเสร็จแล้วนะส่วนที่เกินนะครับต้องไปฟ้องศาลครับฟ้องศาลขอให้ศาลเนี่ยบังคับขับไล่เขานะครับบังคับให้เขาชำระหนี้อย่างนี้นะครับก็เป็นวิธีการที่ถูกกฎหมายครับครับ
0: ค่ะนะคะแต่เอาเป็นว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะทำไม่ว่าด้วยประเด็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่าอะไรมันต้องแยกออกไปถ้าคุณอยากไปแจ้งความเขาไม่จ่ายค่าน้ำอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์สมมติว่าเจ้าของหออ่ะคุณเอาเรื่องฉันไปพูดแบบนี้เดี๋ยวฉันจะไปแจ้งความว่าคุณไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ800อย่างเงี้ยถ้าเจ้าของหอจริงเจ้าของหอก็แจ้งคนอยู่อาศัยตรงนี้อย่างนี้ได้หรอคะอาจารย
2: ์เรื่องนี้เป็นความแพ่งให้คุณเตยครับก็คือเป็นหนี้ที่ค้างชำระนะครับหนี้ที่ค้างชำระซึ่งมันก็มีอยู่ทั่วไปดาดื้อนะครับกรณีลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามสัญญาภายในเวลาที่กำหนดมันไม่เป็นความผิดอาญานะครับหนี้ที่ค้างชำระเนี่ยก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะครับลูกหนี้ไม่จ่ายก็ต้องไปฟ้องศาลครับผม
0: ค่ะนะคะอ่ะอันนี้เป็นอุทาหรณ์แต่ตัดน้ำได้ไหมสมมติว่าตัดน้ำหรือตัดไฟเขาอันนี้ก็เป็นก
2: ็
0: แต่ตัดไฟนี่เตยเข้าใจนะว่าการไฟฟ้าเขาต้องตัดอยู่แล้วเวลาครบเนาะยกเครื่องหรืออะไร
2: ถ้าสัญญาเขียนเอาไว้นะครับสัญญาเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็กำหนดเอาไว้แน่นอนอย่างนี้นะครับก็สามารถตัดได้นะครับทีนี้ไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับไฟฟ้าเนี่ยมันมี2ระบบระบบหนึ่งก็คือว่าให้การไฟฟ้าหลวงเนี่ยนะครับจ่ายไฟเข้าในที่พักโดยตรงนะครับแล้วก็ติดตั้งมิเตอร์ของหลวงคิดค่าไฟหลวงเป็นคนคิดค่าไฟนะครับอีกระบบหนึ่งก็คือการไฟฟ้าเนี่ยมาติดมิเตอร์ใหญ่ให้กับเจ้าของหอพักหรือเจ้าของอพาร์ตเมนต์เสร็จแล้วเจ้าของหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในห้องของลูกค้าอีกทีนึงของลูกบ้านผู้เช่าอีกทีหนึ่งแล้วก็ตั้งมิเตอร์เอกชนนะครับกำหนดคิดค่าไฟกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็มี2แบบส่วนว่าจะตัดเนี่ยนะครับมันก็คือต้องเป็นแบบหลังไอ้แบบแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไฟฟ้าเขาจะตัดไม่ตัดมันเป็นระเบียบของเขาครับครับผม
0: ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุยกับอาจารย์ชยงอัชนนท์อดีตกรรมการสภาทนายความนะคะบุฟังเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายค่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะทํานะสําหรับเจ้าของหอหรือว่านิติบุคคลนะจะตัดน้ําหรือว่าอะไรก็ต้องดูว่ากปน.เขายังไงหรือว่าคุณมีเงื่อนไขในการกลางกันเข้ามาอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านี้จะมีอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราในประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจมีหลายเรื่องนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยบอกว่าหัวข้อวันนี้จะคุยเรื่องของอาหารการกินผัดไทยและบะจ่างใครชอบทานบ้างดิฉันชอบทานบะจ่างนะคะผัดไทยบะจ่างรสชาติในอดีตกลายมาเป็นสูตรลับความอยู่รอดของ SME ค่ะมาใส่ภาพไม่เห็นแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลืออาจารย์จะคุยต่อสั้นๆเรื่องกล้วยปิ้งเป็นต่อด้วยชุดอาหารท้องถิ่นวิถีนะคะที่เปลี่ยนความเรียบง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนให้อาจารย์จะชอบลงพื้นที่นะไปสัมผัสด้วยตัวเองก็เล่าได้ก็เพราะว่าได้เห็นภาพตรงนั้นแล้วได้คุยกับ SME ด้วยได้คุยกับผู้ประกอบการด้วยเหล่านี้เป็นต้นได้ชิมกับตัวเองด้วยนะคะฝากจากปตท.หน่อยค่ะท้ายนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดค่ะเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปี2569นี้ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องนะคะปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่า1ล้าน2แสนบาทประกอบไปด้วย PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41นะคะจำนวน32รางวัลรวมมูลค่า9แสนบาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตค่ะกำหนดส่งผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม69ประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมค่ะ2 PTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทนะคะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม69ประเภทผลงานศิลปะดิจิตอลค่ะปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านนะคะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนะคะจะมีพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะทั้งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาค่ะหรือว่า www.facebook.com/PTTArtGallery@บ้านเจ้าพระยานะคะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมกันค่ะ
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก37นาทีนะคะผู้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะในหลักการพูดคุยเนี่ยก็คือว่าแนะนำในส่วนของผู้ประกอบการ SME นะคะในการเอาตัวเองให้อยู่รอดด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้มันไม่ได้เจอวิกฤตแต่ถ้าดูจากฝั่งของรัฐบาลที่เขาก็มองว่าช่วงนี้มันเป็นวิกฤตนะวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยเขาถึงมีพรก.เงินกู้400,000 ล้านออกมาเพื่อจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มากระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้นะคะแต่วันนี้สิ่งที่อาจารย์จะนำมาเสนอพูดคุยกับผู้ฟังนะคะพอดีว่าเทศกาลไหว้บ๊ะจั่งกำลังจะเกิดขึ้นเทศกาลไหว้บ๊ะจั่งประจำปี2569จะตรงกับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะคะวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนคนไทยเชื้อสายจีนนี่จะทราบกันเขากินบะจังลูกหนึ่งเนี่ยกินบะจังลูกหนึ่งได้เขาคิดอะไรมาเปลี่ยนชีวิตในยุคนี้บ้างไหนใครชอบกินบะจังบ้างดิฉันนี่เป็นคนชอบกินนะคะบะจังสมัยก่อนที่อยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะเพราะว่าอยู่กับครอบครัวจีนนะเขาก็จะมีเนี่ยเทศกาลไหว้บะจังนะไปซื้อบะจังหรือก็ทำเองหรือประมาณนี้นะคะหลายคนชอบเพราะมันอร่อยดิฉันชอบแบบว่าบางคนชอบเหมือนกันไหมชอบแบบไส้แน่นๆมีหมู3ชั้นมีกุนเชียงนะคะมีไข่เค็มแล้วก็ที่สำคัญคือบะจังอ่ะจะต้องห่อด้วยอะไรด้วยใบไผ่ก็พูดไปก็กลืนน้ำลายไปนะเนี่ยแต่คุณรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของอาหารเนี่ยอาจารย์บอกว่ายุกว่า 2,000 ปีเมนูนี้ไม่ได้ถูกคิดค้นมาให้เราอิ่มท้องนะแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ด้วยนะประวัติศาสตร์การคิดค้นเมนูบะจั่งเราจะชอบคิดว่ามันคือเป็นเมนูจีนอยู่แล้วล่ะตามชื่อนะคะแล้วก็มีเทศกาลของเขานะเป็นความรักความพยายามที่จะปกป้องคนดีหมายถึงว่าที่คิดค้นอาหารขึ้นมารอบนี้ไม่ได้เพื่ออิ่มอย่างเดียวนะแต่ว่าเพื่อให้เรารู้สึกถึงความรักความพยายามที่จะปกป้องคนดีเป็นที่มาของบะจั่งนะคะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์มาเล่านะแล้วก็มีบทเรียนให้เรามีข้อคิดให้เราในการทานให้อร่อยแล้วก็จะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของเทศกาลนี้ด้วยนะคะความหวังดีที่ถูกปฏิเสธในวันนี้วันข้างหน้าก็จะมีคนเห็นค่าเราเองบางคนอาจจะท้อนะทำดีก็ไม่ได้ดีทำงานไปก็ทำงานไปก็นะทำไมเจ้านายเขาไม่ได้ชื่นชอบหรืออะไรเราเลยนะคะเนี่ยก็อย่าไปท้อความหวังดีที่ถูกปฏิเสธในวันนี้วันข้างหน้าคนเขาก็มีคนที่จะเห็นค่าเราเป็นเรื่องราวของซูหยวนซูหยวนที่เป็นใครเป็นขุนนางผู้ซื่อสัตย์ที่ยอมกระโดดน้ำประท้วงความอยุติธรรมและชาวบ้านที่ช่วยกันโยนข้าวเหนียวห่อใบไผ่ลงแม่น้ำเพื่อให้ไม่ให้ปลาไปทำร้ายร่างกายของซูหยวนจนกลายมาเป็นเทศกาลตุนอู่หรือว่าเทศกาลวันไหว้บะจั่งนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันศุกร์หน้าไม่ใช่ศุกร์นี้นะคะถ้าเราลองแกะใบไผ่ดูมองลึกไปเทศกาลนี้กำลังสอนอะไรเราในยุคนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์เป็นคนฉายภาพตรงนี้ให้เห็นนะคะความซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่เราทำลงไปมันต้องมีคนเห็นค่าบางคนอาจจะบอกว่าในวันที่เราสายเกินไปหรือเปล่านะคะอย่างซูหยวนนี่เขาถึงขั้นกระโดดน้ำนะกระโดดน้ำเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรให้เห็นถึงความยุติธรรมของเขาอะ เมื่อมีคนเห็นค่าเขาอะแก่นแท้ยังอยู่แต่ในรูปแบบต้องปรับตัวบะจ่างที่เรากินเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมห่อใบไผ่แต่ละยุคแต่สมัยผ่านไปผู้คนก็เริ่มแบบว่าปกติแล้วจะมีกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรื่องราวของบะจ่างแล้วก็เรื่องของผัดไทยเหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับ
0: ค่ะ
6: วันนี้ก็มาพูดถึงบริบทของอาหารที่เขาเรียกว่ารสชาติในอดีตแต่กลายเป็นสูตรลับของการอยู่รอดของผู้ประกอบการในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าเรื่องที่วันนี้มาพูดถึงก็คือเรื่องผัดไทยกับบ้าจ่างก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าผัดไทยเนี่ยมันเป็นวิถีชาวบ้านนะครับก็เป็นแคมเปญการเมืองในระดับชาติในการสร้างเอกลักษณ์ของไทยในสมัยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองคุณเตยกับผมคงยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากถ้าใครเล่าถึงประวัติของผัดไทยเพราะจริงๆหลังสงครามช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองช่วงตรง2481เนี่ยมันสมัยรัฐบาลปพิบูลสงครามเนี่ยมันมีน้ำท่วมใหญ่ด้วยนะครับในช่วงนั้นแล้วก็เศรษฐกิจก็ตกต่ำด้วยข้าวสารก็ขาดแคลนแล้วก็ราคาก็แพงก็รัฐบาลสมัยนั้นก็มีเขาเรียกว่าการอำลักษ์นิยมนะฮะแล้วก็ปฏิวัติวัฒนธรรมของไทยด้วยก็เลยมีการลดที่จะมีเขาเรียกว่าแคมเปญในการลดบริโภคข้าวโดยหันมาส่งเสริมปลายข้าวซึ่งมีคุณค่าทางอาหารเพื่อทำเขาเรียกเส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กๆซึ่งเราเรียกว่าเส้นจันทร์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือเส้นเล็กที่เราได้นิยมกินกันในกับก๋วยเตี๋ยวก็ประหยัดกว่าแล้วได้สารอาหารครบแต่เส้นจันทร์นี้จริงๆมันลักษณะก็เหนียวนุ่มแบบไทยๆก็อยากสมัยนั้นรัฐบาลก็ส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการด้วยโดยให้มีรถเข็นเล็กๆเพื่อไปขายอะไรที่เราเรียกว่าวัตถุดิบแบบไทยๆง่ายๆโดยใส่กุ้งแห้งเต้าหู้เหลืองหัวไชโปแล้วก็ถั่วลิสงคั่วแล้วก็ใส่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าช่วยกันประหยัดแล้วก็ใช้สามน้ำของไทยเป็นรสชาติปรุงก็คือน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บอร่อยไหมครับเพราะว่ามันรสชาติมันครบมันเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ใส่พริกได้ตามอัธยาศัยก็เลยกลายเป็นอะไรที่อยากจะให้ไปก๋วยเตี๋ยวผัดสยามสมัยนั้นตั้งชื่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยและหลังจากนั้นชื่อสั้นๆก็เรียกผัดไทยแล้วก็แจกสูตรส่งเสริมให้คนไทยมาขายผัดไทยทั่วประเทศเลยทีเดียวก็ยุคที่สองก็เลยเป็นช่วงที่เรียกว่า2482เนี่ยเราก็จะเห็นผัดไทยตำนานนะอย่างสมัยนั้นเช่นที่ประตูผีเนี่ยก็สมัยข้างป้อมที่มีแถวนั้นก็เรียนว่าเป็นร้านเพิงเล็กๆตัวนั้นเองแล้วก็มีการพัฒนาหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็ต้องเห็นได้ชัดว่าเมนูการสร้างชาติเนี่ยก็ไม่ได้หายไปผัดไทยก็ยังเป็นอาหารหลักเพราะรสชาติมันถูกใจคนไทยนะครับเพราะว่าเปรี้ยวหวานเค็มมันแล้วก็เผ็ดทำง่ายรวดเร็วราคาก็ประหยัดแล้วผัดไทยประตูผีทิพย์สมัยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเพราะสร้างสรรค์สมัยนั้นเจริญก้าวหน้า80กว่าปีเลยนะครับเพราะเอาไข่มาห่อก็เป็นเต้าต้นหลับที่เรียกว่าผัดไทยห่อไข่หรือเอากุ้งสดๆตัวโตๆเอามายกระดับให้น่ากินน่าดูด้วยแล้วส่วนสมัยที่3ถัดมาหลายคนคงทันได้คุณเตยก็คงจำได้ที่เราทำแคมเปญเอาครัวไทยไปสู่ครัวโลกถูกไหม
0: ค่ะครัวไทยสู่ครัวโลก
6: เมนูบังคับในร้านอาหารไทยเลยปรากฏว่าขายดีมากในนิวยอร์กในยุโรปนะครับแล้วก็ในโตเกียวแล้วก็อาหารไทยในปี2011เนี่ยก็ผัดไทยก็ติดอันดับ5ของอาหารระดับโลกเลยทีเดียว
0: มีทุกปีเนาะอาจารย์ผัดไทยจะต้องอยู่ในระดับเนาะอาหารที่ต่างชาติให้ความสนใจ
6: ผมไปลอนดอนครั้งแรกในชีวิตเนี่ยไปกินอาหารผัดไทยจานละเกือบ600 บาทนะคุณเตยโอ้โหผมตกใจมากคิดเป็นเงินไทยเนี่ยถึง600 บาทเพราะว่าที่นั่นใส่กุ้ง lobster เลยทีเดียวแล้วก็พอท้ายสุดผัดไทยปี2000เมื่อสักเกือบ10 ปีที่แล้วเนี่ยพานานุกรมออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยดิกชันนารีเนี่ยก็เอาผัดไทยเนี่ยเป็นคำศัพท์ในอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นทางการของโลกเลยทีเดียวแล้วมาวันนี้ก็ยุคปัจจุบัน นวัตกรรมที่หลากหลายนั้นเนี่ยนำไปสู่ให้ผัดไทยเนี่ยเดินทางมาถึงเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะมาบีสำเร็จรูปของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีเนี่ยเพราะเป็นนวัตกรรมอบแห้งเส้นแล้วก็น้ำซอสที่ทำบรรจุเนี่ยซอสสามารถปรุงภายใน5 นาทีได้เลยคุณเตยแล้วก็ขายทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็ปรับปรุงใส่เป็นเส้นต่างๆอย่างเช่นเส้นบุกนะหรือไร้เส้นเป็นอาหารมังสวิรัติเป็นเพนเบดให้กับคนทั่วโลกที่รักษาสุขภาพเลยทีเดียวรวมถึงอาหารหรูหราที่เอามาส่งรูปให้คุณเตยดูเอาเนื้อปูก้อนๆใส่เข้าไปในผัดไทยก็ยังเห็นได้ชัดว่าความอยู่รอดของก๋วยเตี๋ยวผัดสยามในสมัยที่ถูกคิดค้นทางการเมืองเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยช่วงความยากลำบากของข้าวยากหมากแพงเนี่ยกลายเป็นรสชาติและคุณค่าการดำรงอยู่และยังมีชีวิตเติบโตถึงวันนี้ผมไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะผัดไทยประตูผีก็อยากกินก็ไปตอนช่วงสักบ่าย3 โมงนะคุณเตยปรากฏว่ายังเข้าคิวยาวมากคิวยาวเหยียดทั้งมีคนไทยและต่างชาติและที่สำคัญมีบรรยากาศร้านเนี่ยปรับปรุงทันสมัยสะอาดสุขอนามัยเลยทีเดียวคุณเตยเอาพนักงานออกมาต้อนรับแต่งตัวใส่หูกระต่ายนะใส่เสื้อสีขาวแต่งตัวสุภาพมากบริการดีเยี่ยมทักทายเราอย่างดีแล้วก็มีระบบเข้าคิวแล้วยกมือไหว้ตลอดนะครับแล้วก็ป้ายข้างๆที่หน้าร้านเนี่ยที่สะดุดตาเพราะว่าประกาศรับสมัครพนักงานจำนวนมากแล้วที่สำคัญเขียนคุณสมบัติชัดนะคุณเตยว่าไม่จำกัดการศึกษาโดยเฉพาะพ่อครัวนะเพราะว่าเขามีระบบนวัตกรรมบริหารจัดการรวมจนถึงสูตรอาหารที่เป็นรากเหง้าผมก็ลองไปทานดูรสชาติยังเหมือนเดิมเมื่อหลายปีก่อนที่ผมทานมาติดต่อหลายปีขายได้ราคาครับคุณเอ๋ยเพราะว่าก็ขายคนหนึ่งตก200 บาทนะฮะเพราะว่าผมกินผัดไทยแบบเขาเรียกใส่เนื้อปูแล้วก็ไร้เส้นนะเพราะนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่านวัตกรรมสัมมาชีพเนี่ยอยู่ในหัวใจของผู้ประกอบการผัดไทยประตูผีทุกสมัยอย่างแท้จริงเลยทีเดียวเพราะว่าเขากระบวนการของการทั้งบริการแล้วก็รสชาติการผลิตต่างๆควบคุมอย่างดีเลยรสชาติครบคุณค่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญอันที่สำคัญคือเขามีซองที่จะให้คนต่างชาติซื้อกลับไปเป็นอาหารฝากได้ด้วยแล้วที่สำคัญการตั้งราคาเขาเนี่ยตั้งตามคุณค่า
0: ค่ะ
6: แล้วที่มีอันน้ำส้มเขาเนี่ยขวดหนึ่งไป200 บาทนะคุณเตยเขาบอกน้ำส้มเขาเนี่ยคั้นแท้ๆนะแล้วมีน้ำมะ
0: พร้าว100%
6: แล้วขายได้ราคาดีมากและที่สำคัญคือเขาพัฒนาคนดูแลคนรอบข้างพนักงานดูเหมือนมีความสุขขายดีดูคนเยอะมากเต็มร้านเข้าคิวตลอดก็ยังที่สำคัญก็คือขายตั้งแต่เช้าจนถึงดึกก็คงมีหลายผัดแล้วก็คงจะเปิดร้านอยู่หลายแห่งที่สำคัญผมคิดว่ามาถึงอีกอันหนึ่งที่ได้เห็นชัดแล้วก็เป็นอะไรที่ใกล้เทศกาลเดือนมิถุนายนทุกปีเนี่ยเราจะมีเทศกาลบ้าจ่างใช่ไหมคุณเตยบ้าจ่างเนี่ยขายคนไม่รู้นะ เป็นอาหารที่ต่อเนื่องมาแล้ว 2,000 ปีครับคุณเตย
0: ใช่แต่คิดเกินคุณผู้ฟังไปว่าเขามีเรื่องราวนะอาจารย์ไม่ได้สร้างเพื่ออิ่มท้องใช่ไหม
6: เออใช่เพราะมันมีสตอรี่แล้วมันมีการพัฒนานวัตกรรมตลอดตามยุคสมัยเหมือนผัดไทยบ้านเราเนี่ยผัดไทยเรายัง 80-90 ปีแต่อันเนี้ย 2,000 กว่าปีแล้วแล้วก็เมืองไทยก็ยังมีคนขายบ้าจางจนตั้งติดมิชลินอะไรต่างๆเหมือนผัดไทยที่ผมเมื่อกี้พูดถึงเพราะว่ามันมีการพัฒนาห่อจากกินใบไผ่นะแล้วเอาข้าวเหนียวเนื้อแน่นๆใส่หมู3ชั้นกุนเชียงเกาลัดไข่เค็มใส่ลงไปเพราะว่ามันเริ่มต้นจากความรักที่เราเรียกว่าปกป้องคนดีมันมีเรื่องของขุนนางหนึ่งถูกบีบคั้นจนกระทั่งถูกฆ่าตัวตายนะลงไปในแม่น้ำแล้วก็ทุกคนก็หวังดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะก็คนทั้งหลายก็รวมตัวกันตีกองร้องเป่าพายเรือเอาข้าวเหนียวซึ่งจากนั้นนั่นคือข้าวเหนียวห่อใบไผ่เนี่ยทิ้งลงไปในแม่น้ำซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งแสดงเชิดชูคนดีที่ต้องปกป้องเพราะว่าไม่อยากให้ร่างกายเขาเนี่ยถูกปลามากินแล้วก็เอาบ้าจ่างเนี่ยใส่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าแล้วก็มันมีอะไรที่อยู่ในตัวเองแล้วก็วิวัฒนาการตามมาจากข้าวเหนียวเปล่าห่อใบไผ่เนี่ยประยุกต์ใส่จนกระทั่งเป็นอาชีพให้ผู้ก่อการหลายคนตั้งตัวได้นะเราคงเห็นบ้าจ่างหลายเจ้าในย่านชุมชนชาวจีนเนี่ยก็ยังถูกพัฒนารสชาติอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าพอดีมีเวลาอีกนิดนึง
0: ค่ะอาจารย์
6: ก็เลยพูดถึงอีกอันนึงซึ่งอยากให้ผู้ประกอบการทั้งหลายสังเกตก็คือกล้วยปิ้ง
0: กล้วยปิ้ง
6: กุ้ยเตยคงเคยได้ยินแล้วก็เคยได้กินแน่เพราะว่ามันเป็นอาหารเขาเรียกท้องถิ่นวิถีจริง
0: ๆ
6: เรียบง่ายทำไม่ซับซ้อนเอากล้วยน้ำว้าหรือเอากล้วยหักมุกเอามาย่างกับเตาถ่านง่ายๆแล้วเตรียมจากวัตถุดิบโดยไม่ต้องใส่ซอสอะไรเลยหรือน้ำจิ้มอะไรมีหลายแห่งก็พัฒนากล้วยปิ้งนี้เอามาเป็นกล้วยทับแล้วหน้าราดน้ำด้วยน้ำตาลปี๊บหรือมะพร้าวอะไรอย่างนี้ลงไปด้วยแต่ว่ากล้วยปิ้งจริงๆของบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นเพราะเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้เงินทองเนี่ยไหลอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ผู้ประกอบการผมคิดว่าคำนวณดูคร่าวๆเนี่ยถ้าแค่ขาย200ชุดนะเพราะว่ากล้วยปิ้งที่เป็นน้ำว้าเนี่ย3ลูก20บาทกล้วยหักมุกเนี่ยถ้าเอามาปิ้งเนี่ยลูกหนึ่ง20บาท
0: ค่ะสมัยคนถูก
6: ขายแค่200เนี่ยจะประมาณรายได้เดือน 6-7 หมื่นบาทคุณเต๋อเพราะนั้นการจะเริ่มผู้ประกอบการในท้องถิ่นหรือไม่ต้องคิดซับซ้อนนะฮะเอาผลิตภัณฑ์เกษตรกล้วยทั้งหลายเนี่ยเอามาแล้วกล้วยถ้าขายไม่ออกเนี่ยก็สามารถเอามาทำหลายอย่างที่พัฒนาเป็นอาหารอะไรต่างๆได้เพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ฝากทุกคนเรื่องว่าอาหารบ้านเราเนี่ยมันมีที่เรียกว่าเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องราวถ้าเราพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างธุรกิจที่เป็นการประกอบการเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการเนี่ยแต่ละคนไม่ต่ำกว่า 6-7 หมื่นบาทต่อเดือนนะครับผัดไทยนี้ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันเครื่องปรุงไม่ยากเพราะว่าใช้แค่3น้ำเท่านั้นเองคือน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไทยๆซึ่งหาในท้องถิ่นได้แล้วก็ทำได้อย่างที่สร้างสรรค์ตามเมนูต่างๆหลายคนตั้งตัวเป็นธุรกิจได้เป็นเงินร้อยล้านพันล้านได้ทีเด
0: ีย
6: วก็เลยให้กำลังใจทุกคนนะครับเพราะว่าอาหารบ้านเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถทำนวัตกรรม แล้วก็
0: ให้มันมีมูลค่าเนาะสร้างอาจารย์บอกว่าสร้างมูลค่าอาจารย์จะแนะนำทุกครั้งไปว่าสิ่งเล็กๆอ่ะเราสามารถให้สร้างมูลค่าให้มันแบบดูยิ่งใหญ่อ่ะอาจารย
6: ์ครับ
0: ยกระดับมันขึ้นมาให้มันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเกษตรกรก็เหมือนนะคะพี่น้องเกษตรกรก็อีกหลายๆคนก็ใช่ด้วยเหมือนกันนะอาจารย์
6: ใช่เพราะนั้นก็ไม่ต้องไปหมดกำลังใจนะครับใครจะทำอาชีพเสริมเนี่ยกล้วยปิ้งอันหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยมีเตาถ่านนะแล้วก็ลงไปจัดดูหาทำเลดูแล้วก็ถ้ามีรถเข็นคันหนึ่งตกแต่งให้มันสวยๆมันเท่ๆนะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์ไอเมนูกล้วยปิ้งเนี่ย เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็แถมเป็นเมนูรักสุขภาพแล้วก็สนับสนุนท้องถิ่นเงินต่างๆได้ดีด้วยวัตถุดิบเหล่านี้ถ้าเริ่มอย่างปานี้แล้วก็ทำอย่างใส่ใจให้สะอาดนะครับผมคิดว่าเราเริ่มต้นธุรกิจได้แล้วสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้ครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์อ่ะท้ายนี้ขอบพระคุณมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะมีเมนูใหม่มาให้คิดแล้วเดี๋ยวไปใช้คนละครึ่งไปซื้อกล้วยปิ้งก่อนนะอาจารย
6: ์ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะอาจารย์มีข้อคิดดีๆนะคะแล้วอาจารย์ไปสัมผัสด้วยตัวเองด้วยนะอยากจะบอกผู้ฟังว่าตามในเพจของมงคลลีลาธรรมได้เลยนะคะมีรูปภาพสวยๆให้เราได้ชมลงพื้นที่ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของการพูดคุยหรือว่าลงไปถึงผู้ประกอบการโดยตรงนะคะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะดูแลตัวเองนะคะผู้ฟังช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเรามาเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางการดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
6: นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 น.ที่กระทรวงการต่างประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุงไหปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลป่าลุรูอำเภอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัย

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ครับ5มิถุนายน2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับวันนี้นำบทเพลงที่โด่งดังเมื่อ50ปีที่แล้วมันบ่แน่หรอกนายนะครับชีวิตของผู้คนในโลกใบนี้โดยเฉพาะในสังคม

ไทยอะไรมันก็ไม่แน่ท่านผู้ฟังเพราะสถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพลงนี้ร้องโดยสวงสันตินะครับซึ่งถือว่าเป็นอัจฉริยะแห่งวงการเพลงไทยเพราะว่าท่านสวงสันติเนี่ยโด่งดังมาในยุคที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองแบบนี้เลยท่านผู้ฟัง2515 16 17ไล่ไปถึง2520ต้นๆช่วงนั้นเกิดปรากฏการณ์น้ำมันแพงแบบนี้เลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเพลงที่เหมาะแล้วเพลงที่น่าจะหยิบมาเปิดที่สุดก็คือเพลงนี้แหละนะมันบ่แน่หรอกนายทีนี้วันนี้ผมก็เลยคิดว่าอ้าวข่าวเคอร์ก็คงไม่ต้องไปฟังมาแล้วเพราะข่าวมันเยอะไปหมดท่านผู้ฟังครับหมุนไปช่องไหนก็มีแต่ข่าววันนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาดูดวงดาวนะคนเราบางคนเนี่ยนะครับเกิดมานี่โอ้โหมีความเพียบพร้อมมีหลักฐานครอบครัวบ้านช่องพ่อแม่พี่น้องหลักฐานสนับสนุนดีมากวันดีคืนดีเราได้ยินข่าวเอาติดคุกซะแล้วนะคนบางคนก็อยู่ในอำนาจมีบุญญามีวาสนามีบารมีหันไปดูอีกทีเอาติดคุกซะแล้วนะดวงดาวอะไรมันเป็นตัวสื่อสารที่จะทำให้เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้น่าสนใจท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ไม่ได้หยิบมาจากตำราแต่เอามาจากประสบการณ์เพราะว่าผมเนี่ยมาเจอคนทุกวันนะวันนึงเนี่ยเจอตัวเป็นๆก็อย่างน้อย1ครอบครัว2ครอบครัวเจอทางโทรศัพท์ก็อย่างน้อย 2-3 คนเป็นแบบนี้แล้วก็มีโอกาสได้ติดตามชีวิตผู้คนอย่าลืมครับท่านฟังครับผมเคยกราบเรียนว่าประสบการณ์ระยะเวลาหนึ่งของผมอาจจะไม่เท่าปรมาจารย์โหรบางท่านนะครับผมเนี่ยเข้ามาศึกษาลึกซึ้งเรื่องโหราศาสตร์ตั้งแต่ปี40ตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งแต่ก่อนที่จะถึงปี40ปี41ที่จะเปิดสอนเปิดอบรมเนี่ยนั่งดูนะเหมือนนั่งเทียนน่ะทดลองถูกผิดถูกเกือบ10ปีท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นรวมความแล้วก็คือต้องเกือบ40ปีคือต้องหาความรู้ต้องขนขวายแต่ว่ามันก็จับหลักได้พอสมควรว่าเออคนเรานี่นะบางคนเนี่ยเราไปดูแบบโอ้โหตระกูลใหญ่มากรากฐานชัดเจนดูการศึกษาก็มหาดีจริงๆดูสถานภาพความเป็นอยู่ก็มันใช่เลยแต่วันดีคืนดีชีวิตพลิกท่านผู้ฟังมันมีหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยฝากท่านผู้ฟังไปลองว่างๆไปเซิร์ชเพลงของคุณสวงสันตินะครับซึ่งเป็นนามแฝงแต่ว่าชื่อจริงเนี่ยผมจำไม่ได้นะปรากฏว่าเป็นครูเพลงเป็นคนแต่งเพลงเยอะแยะไปหมดเลยเพลงที่แต่งให้ Royal Sprite นะอะไรสวยในซอยนะครับเพลงรัก10ล้อต้องรอ10โมงนี่สวงสันติทั้งนั้นเลยแต่เพลงที่ผมฟังประจำของคุณสวงสันติแล้วฟังกับลูกชาย2คนคือรถมีเลข2แถวฮะท่านผู้ฟังขับรถไปบางทีก็ขับรถไปลูกง่วงเหงาหาวนอนก็เปิดรถมีเลข2แถวแล้วมีรถมีเลข2แถว1 2 3 4 5 6ด้วยนะฟังแล้วมันสนุกจริงๆท่านผู้ฟังครับเอาวันนี้วันศุกร์ที่4ที่5มิถุนายน2569นะครับวันนี้มีดวงดาวที่โคจรเคลื่อนย้ายอยู่บน12ราศีจักรที่น่าสนใจครับดาวอาทิตย์นะยังเข้าสู่วงล้อมของกระแสแห่งความแปรปรวนของดาวพฤหัสอยู่ขณะนี้อาทิตย์เดินอยู่ที่20องศา43ลิปดาอยู่ที่ราศีพฤษภครับอยู่ตรงกลางค่อนมาทางมาเกือบจะเข้าปลายราศีนะฮะโดยที่อาทิตย์ดวงนี้ก็มีเสาสำทับอยู่เพราะเสาอยู่ในเรือนที่11จากอาทิตย์เท่ากับเสาอยู่ร่วมกับอาทิตย์อาทิตย์กับเสาเวลาอยู่ร่วมกันคืออะไรครับคือดาวคู่ธาตุไฟนะคู่ธาตุไฟนะแล้วมีดาวมฤตยูสนับสนุนด้วยท่านผู้ฟังครับจริงๆอาทิตย์ก็อยู่มาพักหนึ่งแล้วล่ะท่านผู้ฟังต้องสังเกตว่าเวลาคู่ธาตุไฟมันโดนดาวมฤตยูส่งกระแสความปั่นป่วนรุนแรงเนี่ยมันเกิดระเบิดขนาดใหญ่ลูกไฟขนาดใหญ่การถล่มแบบใหญ่ๆเล็กๆไม่ครับมีแต่ของใหญ่แม้แต่การเตรียมส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรของโลกของบริษัท Blue Origin นะครับซึ่งเจฟ เบซอสเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องส่ง Blue Origin ขึ้นไป

0: โคจรรอบโลกของเราปรากฏว่าที่ฐานปล่อย Blue Origin เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระเบิดเป็นลูกไฟใหญ่มากท่านผู้ฟังครับประเภทที่เราไม่เคยเห็นลูกไฟใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเหมือนกับที่ผมลำข่าวเมื่อวานมาเล่าให้ฟังว่าที่มอลตานะครับซึ่งเป็นเกาะนะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะผมจำข่าวไม่ได้แต่ว่าข่าวก็คือลูกไฟมันใหญ่มากเพราะอะไรครับเพราะอาทิตย์กับเสาที่สัมพันธ์ถึงกันเป็นคู่ธาตุไฟเมื่อเสาอยู่ตำแหน่งนี้อาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้เท่ากับอาทิตย์กับเสานี้ร่วมกันเต็มๆแล้วไปร่วมกันที่ไหนครับในภพศูนย์พาหะชะตาของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นโลกอาจจะกำลังเตรียมจะต้องเผชิญลูกไฟมหึมาท่านผู้ฟังครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็อิหร่านประกาศอย่างชัดเจนว่าอาจจะมีการทดลองใช้อาวุธนิวเคลียร์ท่านผู้ฟังคิดดูเรื่องนี้เอามาจากใครครับก็ดูทั้งแพลตฟอร์ม X แล้วก็ฟังท่านสมรังสีขออภัยฮะท่านพลเอกรังสีฮะแย่เลยท่านพลเอกรังสีกิตติยานนะครับท่านอธิบายในข่าวเยอะแยะเลยว่าใช้แน่เอาไปดูข่าวต่างประเทศมันใช่เพราะฉะนั้นจังหวะเนี่ยเสาอาทิตย์คู่ธาตุไฟอยู่ในเรือนศูนย์พาหะร่วมกับมฤตยูลูกไฟขนาดใหญ่ก็อาจจะเกิดขึ้นที่แห่งใดก็ได้ในโลกใบนี้เพราะเพลงของสวงสันติบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าโอ้ยมันบ่แน่หรอกนายอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะทีนี้เรามาดูนี้ท่านผู้ฟังครับชะตาเมืองไทยของเราณขณะนี้เนี่ยนะฮะนะเมืองไทยเนี่ยมีดาวซึ่งเป็นภพเกณฑ์สำคัญอยู่ในชะตาของรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นความลุ่มลึกของผู้ที่วางชะตาเมืองกรุงเทพมหานครให้เราได้อยู่มาถึงปัจจุบันนี้244ปีนั่นก็คือล้นเก้ารัชกาลที่1นะครับโดยมีพญาโหราธิบดี4ท่านช่วยกันนะแล้วก็จัดแจงตระเตรียมวางแผนแล้วก็ต้องมองไกลมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยท่านผู้ฟังนะคนเราเนี่ยนะครับอยู่ในอดีต240กว่าปีที่แล้วต้องมองไกลมาถึงโลกยุคปัจจุบันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันยิ่งกว่ามียานอย่างรู้อีกนะเป็นโหราศาสตร์เนี่ยมันถึงเป็นศาสตร์ที่เป็นเพชรน้ำเอกโหราศาสตร์ไทยโดยเฉพาะโหราศาสตร์ไทยนะเพราะว่าทำให้เราตระเตรียมนะเตรียมตัววางแผนจนถึงขั้นเขาเรียก positioning ตัวเองคือประเมินโดยรวมแล้วก็วางตัวได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในสภาพที่ geopolitics ของโลกหรือภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือการเมืองระหว่างประเทศของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละสังเกตไหมครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราก็เนื้อหอมนะคือก็ยังไม่รู้ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเรื่องที่มันกินตุตุอยู่ข้างในนะแต่คนมองมาไกลๆแล้วก็เนื้อหอมแหมอยากจะมาเชยชมเมืองไทยจริงๆทีนี้เกณฑ์ที่สำคัญคืออะไรท่านผู้ฟังครับนะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหน่วยงานองค์กรบริษัทประเทศนะเขาให้ดูภพที่1ก่อนภพที่1คือตัวคนคนนั้นครับนะนี่ผมกำลังจะไล่เรียงร่ายยาวให้ฟังนะครับว่าคนเราเนี่ยมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเหตุอะไรทำไมคนคนหนึ่งบางคนรากฐานการศึกษาดีชีวิตแล้วดูไปไกลมากแต่พอเรามาติดตามข่าวเอาประจบเหเรียบร้อยติดคุกไปแล้วบางคนไม่ได้ติดคุกคนเดียวพาแม่กับพี่ชายติดคุกไปด้วยนั่นคือกรณีไฮโซคิมถูกไหมฮะใครจะไปรู้เพราะว่าอย่างไฮโซคิมเนี่ยนะครับ ยิ่งกว่าคำว่าพร้อมถูกไหมครับยังไม่พอมีเครดิตเพราะทางสังคมเชื่อว่าโอ้โหไฮโซคิมเขาเป็นคนเก่งมีรถฟอร์มูล่ามีรถสูตรมีรถเขาเรียกอะไรซูเปอร์คาร์เยอะแยะเลยอย่างบางคันเนี่ยบูคาตี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยไฮโซคิมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับทำให้สัมภาษณ์ว่าไงรู้ไหมฮะอยากให้คนไทยเกิดความภูมิใจเพราะโลกจะได้รู้ว่าคนไทยก็มีปัญญาซื้อแต่ท้ายที่สุดยังไงครับกลับกลายเป็นว่า DSI มีข้อมูลชัดเจนว่าไฮโซคิมไปเกี่ยวข้องกับกรณีการปั่นหุ้นคดีหุ้นใหญ่โตมโหฬารของเมืองไทยสุดท้ายก็เรียบร้อยตอนนี้ก็คงจะต้องรอการพิสูจน์นะครับเพราะไฮโซคิมก็ปฏิเสธนะส่วนเราก็ยังไม่ทราบว่าลึกๆนั้นเป็นอย่างไรแต่นี่แหละครับอะไรมันเป็นจุดพลิกผันทำให้คนคนหนึ่ง ซึ่งดูแล้วน่าจะมีดวงชะตาแข็งแรงแข็งแกร่งนะได้รับการยอมรับทำไมไม่พลิกผันขนาดนี้อย่าว่าแต่ไฮโซคิมเลยท่านผู้ฟังครับนะที่สวงสันติร้องว่าโอ้ยมันบ่แน่หรอกนายเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับมหาเศรษฐีแบบนั้นแต่อภิมหาเศรษฐีระดับอดีตนายกทักษิณท่านผู้ฟังต้องจำได้สิครับสมัยท่านนายกทักษิณขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะผู้คนประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองนะต่างคนต่างก็ยินดีปรีดาเวลาท่านทักษิณลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดจำได้ไหมครับท่านนุ่งผ้าขาวม้าครับนะแล้วเวลาไปคุยกับชาวบ้านท่านบอกว่าถอดสูตรถอดไทแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านลงพื้นที่เลยแล้วท่านก็ทำจริงด้วยคนก็รักท่านแต่อะไรอะไรนะครับมันทำให้มันเกิดความอื้อเฉาซึ่งท่านจะต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องกรณีทุจริตคอร์รัปชันท้ายที่สุดก็เป็นคดีความอย่างที่เราเห็นแล้วก็ท้ายที่สุดนี่ครับท่านก็เป็นสุภาพบุรุษท่านก็ถือว่าเอาทำความผิดก็กลับมารับผิดให้เรียบร้อยเพราะท่านอยากจะเลี้ยงหลานเห็นไหมครับชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าขึ้นขึ้นลงลงนะขึ้นเนี่ยก็ขึ้นไปทะลุสวรรค์ชั้น18ไปเลยถูกไหมครับพอลงก็มุดลงไปใต้ดินติดคุกซะเรียบร้อยอย่าลืมนะครับอดีตนายกทักษิณเนี่ยสมัยที่ท่านทำบริษัทโทรคมนาคมช่วงแรกๆนะผมเคยอ่านประวัติเนี่ยท่านเปิดบริษัทอยู่แถวราชวัตรเคยอ่านคำสัมภาษณ์ท่านบอกโอ้ตอนแรกอย่าให้พูดเลยจะรับสมัครพนักงานเนี่ยพนักงานเนี่ยเมินมองแบบบริษัทอะไรมากระตอกกระต่อยมาเปิดอยู่แถวราชวัตรบริษัททั้งหลายก็อยู่นู่นสีลมสาทรสุริวงศ์นะเขาอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจพระราม4อันนี้อะไรมาราชวัตรแล้วอดีตนายกทักษิณในอดีตยังเคยจะต้องหมุนเช็คขออภัยหมุนเงินแลกเช็คจำได้ไหมครับแต่ก็ถึงเวลาหนึ่งท่านก็มีจิตวิญญาณในการที่เอาในเมื่อท่านมีความรู้ท่านมีศักยภาพมีความร่ำรวยอยากจะทำความเจริญให้กับประชาชนท่านก็ทำเต็มที่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับชีวิตคนเราเนี่ยนะมันอยู่ที่เกณฑ์ชะตาเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นคนที่เคยรวยคนที่เคยโด่งดังโดดเด่นนะวันหนึ่งถ้าเกิดมันเกิดความพลิกผันแล้วเกิดความระลึกรู้ได้นะแล้วก็กลับมายืนอยู่ในเส้นทางที่เคยนำพาตนเองมาสู่ความเจริญยังไงมันก็ต้องเจริญครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงวันหนึ่งแล้วปรากฏว่าไอ้ความระลึกรู้ได้หรือสิ่งที่เคยนำพาตนเองไปสู่ความเจริญบุคคลคนนั้นได้ละทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปจนหมดสิ้นแล้วก็ยากที่มันจะกลับเข้ามาสู่เส้นทางเดิมท่านผู้ฟังท่านที่อยู่บน Facebook อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับตอนนี้ระบบรวนนิดนึงนะฮะแต่ท่านที่อยู่ในวิทยุท่านยังอยู่กับผมเหมือนเดิมFacebook กลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มองย้อนกลับมาที่ชะตารัตนโกสินทร์นะลัคนาที่ราศีเมษมีดาวอาทิตย์กุมชะตาเมืองเป็นมหาอุดนะหมายความว่าเมืองไทยได้ถูกวางดวงชะตาเอาไว้ให้มีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสุริยะจักรวาลเป็นที่คืออาทิตย์เนี่ยเป็นที่พึ่งพาของดาวนพเคราะห์ทั้งหมดท่านผู้ฟัง mm-hmm. คนไทยมีนิสัยยังครับใจกว้าง เวลาเจอหน้ากันกินข้าวยังสบายดีไหมมีอะไรช่วยเปล่า mm-hmm. เวลาเจอฝรั่งคนไทยจะมีคำหนึ่ง What can I do for you ฉันจะทำอะไรให้คุณได้ไหมฝรั่งบอกงง For what ทำไมเนี่ยคนไทยต้องการให้ทุกคนมีความสุขนั่นเป็นพื้นฐานครับเพราะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าการสำคัญที่กุมชะตาเมืองเอาไว้ยังไม่พอครับชะตาเมืองไทยเรานี่ลึกล้ำนะยังมีดาวจันทร์เป็นเกษตรในภพพันธุจันทร์เป็นดาวเพศแม่นะจันทร์เป็นความอ่อนโยนของอารมณ์ใครก็ตามที่มีดาวจันทร์โดดเด่นในชะตานะครับก็มักจะเป็นคนถ้อยทีถ้อยอาศัยนะมีความอ่อนโยนมีความประณีตในความรู้สึกก็เรียกว่ามีความแคร์ใครคิดยังไงรู้สึกยังไงเราแคร์เมืองไทยเราก็เป็นอย่างนี้ครับนะเรามีความระลึกคำนึงถึงความรู้สึกของเพื่อนบ้านเราประเทศเพื่อนบ้านนะหรือก็ประเทศต่างๆที่เราคบหาสมาคมอยู่โดยเสมอๆอาการที่ประเทศไทยจะไปประณามลงมาแล้วก็ยื่นชูป้ายประณามเต็มที่ในเวทีโลกเราไม่ทำครับนะ เราก็มักจะมีวิถีแบบไทยๆที่จะค่อยๆสื่อสารค่อยๆพูดค่อยๆ คุยนะจนบางทีเนี่ยนะครับ เราค่อยๆซะจนเพื่อนบ้านมันเสียนิสัยมันก็มีนะแต่ว่าเราก็ไม่สูญเสียความเป็นดาวจันทร์ที่โดดเด่นของเราคือจันทร์เป็นเกษตราธิบดีในภพพันธุนะครับยังไม่พอฮะชะตาเมืองไทยยังมีตนุลักษ์เป็นราชาโชคคือมีอังคารอยู่ที่ราศีพฤษภอังคารราชาโชคนี่โดดเด่นมากนะครับนะมักจะมีจังหวะเรียกว่าปะเหมาะเคราะห์ดีเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรในโลกใบนี้เมืองไทยมักจะเป็นตัวเลือกในการหาโซลูชันในการแก้ปัญหาเสมอๆครับเรามักจะเป็นทางออกของโลกใบนี้ในแต่ละจังหวะเวลาที่มันเกิดวิกฤตของโลกเสมอๆฮะถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะเจอวิกฤตเองแต่ก็จะนำพาตนเองผ่านไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนี่คือความเป็นราชาโชคถ้าผู้ฟังครับใครก็ตามที่มีลูกมีหลานมีครอบมีครัวถ้ามีตนุลักษ์เป็นราชาโชคสมมติลูกเกิดมาคลอดมาลัคนาราศีตุลดาวตนุลักษ์คือดาวศุกร์อยู่ในภพกัมมะที่ราศีกรกฎเป็นราชาโชคโอ้ยิ่งถ้าเกิดวันเสาร์นี่นะโอ้โหตนุลักษ์เป็นสีเป็นราชาโชคในภพกัมมะแล้วอยู่ในภพที่10ภพที่10ด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นเกณฑ์สำคัญนะคือนะดาวศุกร์เป็นราชาโชคในเรือนกัมมะก็จะโดดเด่นถ้าเราได้คนคนนั้นมาอยู่กับเราเราก็จะเจริญเช่นได้สามีภรรยาตนุลักษ์เป็นราชาโชคมีความเจริญครับเพราะเขามักจะมีจังหวะดีๆสังเกตไหมครับคนบางคนนี่นะที่เขาบอกว่าโอ้ยแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งลำบากเพราะอย่างนี้แหละครับไอ้ดาวราชาโชคตัวนี้สำคัญบางทีนะบางคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายเลยถึงเวลามันได้มาท่านผู้ฟังเพราะดาวราชาโชคสำคัญนะถ้าเกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนระนระก็คือนระหรือบุคคลหรือสิ่งของที่ใช้กับบุคคลตุลคือตาช่างเพราะฉะนั้นราศีตุลถ้ามีดาวศุกร์นะซึ่งเป็นตนุลักษ์เนี่ยนะครับนะอยู่ในเรือนกัมมะในเรือนที่10เราถือว่าสำคัญมากและถ้าเกิดมาอยู่ในเรือนที่11อันนี้เรียกว่าได้นระอุดมเกณฑ์นะก็คือแข็งแรงเพราะประเทศไทยของเราก็เลยอยู่ในอาการแบบนี้วันนี้โลกยังตีรันฟันแทงกันอยู่ท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เซเลนสกี้เพิ่งส่งจดหมายเปิดผนึกนะซึ่งได้อ่านกันทั้งโลกเพราะนักข่าวก็อ่านเลยสื่อต่างๆในยุโรปอเมริกาขอเอาข่าวมาอธิบายเซเลนสกี้ส่งสารไปยังประธานาธิบดีปูตินว่าจริงๆแล้วท่านปูตินก็อายุเยอะแล้วนะครับนะเวลาของความเป็นผู้นำก็อาจจะน้อยลงและการที่ปูตินยังปล่อยให้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยืดเยื้อนะอาจจะเป็นจุดถดถอยและความเสื่อมคลายของความเป็นผู้นำของปูตินก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่เซเลนสกี้พูดนะครับเพราะว่าการที่เขากำลังเตรียมมีการประชุมกันที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งมันอยู่ทางยุโรปตะวันออกนะก็คือติดกับทางฝั่งตะวันตกของรัสเซียเนี่ยนะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของรัสเซียนะครับนะก็วันสองวันที่ผ่านมาก็เกิดการถล่มเข้าไปโดยที่ยูเครนส่งโดรนถล่มโรงงานกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียเป็นการไม่ใช่กระตุกหนูเสือนะเป็นการเลาะเขี้ยวหมีขาวแล้วบอกหมีขาวว่าเนี่ยมันถึงเวลาแล้วหรือยังเห็นไหมฮะนี่ปรากฏการณ์นี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดเพราะอาทิตย์กับเสาอยู่ร่วมกันในเรือนที่เรียกว่าศูนย์พหะของชะตาโลกจึงเกิดการท้าทายนะผู้นำทุกๆระนาบในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับนี่คือปรากฏการณ์แต่ประเทศไทยของเรากลับกลายเป็นว่าโดดเด่นอยู่บนเวทีโลกเพราะมฤตยูทับอังคารซึ่งเป็นตนุลักษ์ของชะตาเมืองรัตนโกสินทร์นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการผ่าตัดใหญ่นะมฤตยูเนี่ยเวลาไปต้องชะตาใครก็ตามไม่ผ่าตัดก็ย้ายที่อยู่ไม่ย้ายที่อยู่ก็เปลี่ยนธุรกิจไม่เปลี่ยนธุรกิจก็เปลี่ยนคู่ครองเกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่นะแต่ว่าก็ต้องดูที่ฐานชะตาเดิมว่าแข็งแรงไหมปรากฏว่าฐานชะตาของไทยเดิมเนี่ยแข็งแรงครับเพราะอังคารเป็นราชาโชคแต่ ถึงอย่างไรก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอังคารตำแหน่งนี้นะจึงเป็นบทหมายสำคัญที่สื่อสารให้เราได้ศึกษาตามโหราศาสตร์ว่าชะตาเมืองไทยของเราเนี่ยถึงโลกจะเข้าสู่สภาวะวิกฤตอย่างไรแต่เราก็ยังประคับประคองตัวเองผ่านพ้นไปได้เพราะอังคารเป็นราชาโชคนะครับถัดมานะพบที่9ของชะตาเมืองไทยของเรามีดาวพฤหัสเป็นเกษตรอยู่ในภพสุภะนะภพที่9โดยมีดาวเจ้าเรือนที่10ไปอยู่ร่วมกันในภพที่9เพราะฉะนั้นชะตารัตนโกสินทร์จึงมีความแข็งแรงท่านผู้ฟังแต่ก็ไม่พ้นสภาวะความเปลี่ยนแปลงมฤตยูนี่นะครับมาเพื่อท้าทายนะมาเพื่อ challenge มาเพื่อการปรับเปลี่ยนงั้นวันนี้เวลาเราสังเกตเห็นผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับบางคนนะเราจะมองว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงจำได้ไหมครับนะนี่ผมก็ไม่ได้พาดพิงอะไรแต่ว่าจะแยกแยะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าไอ้การดูโหราศาสตร์เนี่ยนะเราต้องมองอย่างเป็นกลางแล้วไม่ใช่ดูดวงแบบนี้โอ้ยังไงไอ้พรรคเนี่ยเราจงเกียจจงชังก็ต้องพยากรณ์เอาให้มันล่มจมไปอย่าไปพูดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ต้องมองอย่างเป็นกลางเป็นธรรมเข้าใจครับทุกคนก็อยากทำความดีให้บ้านให้เมืองนะแต่ก็เนี่ยแหละครับมันเป็นจังหวะนะจำได้ไหมครับชะตาของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของพวกเรานะครับก่อนเข้ารับตำแหน่งนี่ผู้คนคาดหวังยังไงเนี่ยอยู่2สมัยแน่ขนาดผมยังคิดว่าอยู่3สมัยแน่นอนแต่ดวงดาวที่มันปรากฏตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะรับตำแหน่งนะก็ผมก็ยังได้เคยปรารภกับแฟนรายการว่าต้องเอาใจช่วยท่านนายกเยอะมากต้องส่งกำลังใจมหาศาลนะเพราะอะไรครับเพราะภาพของดวงดาวที่มันส่งกระแสอึมครึมโดยเฉพาะราหูที่ส่งเงาทมึนดำไปที่ราศีสิงห์ท่านนายกอนุทินเนี่ยมีอาทิตย์ตั้งรับอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับเพราะฉะนั้นพอราหูมันไปอย่างเต็มที่และยังไม่พอครับราหูไปแล้วนะที่ผ่านมาปรากฏว่าวันสองวันไม่กี่วันที่ผ่านมาพุธเดินเข้าสู่ราศีเมถุนตรีโกณไปที่ราหูดวงนี้แสดงว่าพุธกับราหูเนี่ยมันส่งเขาเรียกเคมีมันผสมกันพุธกับราหูเป็นคู่เสียดสีครับเหมือนกับที่เซเลนสกี้เนี่ยส่งสารไปเสียดสีปูตินพูดทำนองว่าปูตินยังไงอยู่ตายก่อนแน่นอนอยู่เดสสมอลเล่แน่นอนไอยังอยู่ไอยังไม่ตายถ้าคุณไม่หยุดสงครามในตอนนี้คุณอาจจะล่มสลายเพราะการที่อยู่ในอำนาจมาถึง26ปีของปูตินเนี่ยวันนี้คนรัสเซียเดือดร้อนโลกทั้งใบก็จับจ้องมาว่าการที่คุณมาลุกลานยูเครนเนี่ยคุณเนี่ยทำให้โลกมันไม่สงบโอ้โหนะเซเลนสกี้อัดไปเต็มที่เลยส่วนท่านนายกอนุทินของพวกเราครับมีนักข่าวไปถามท่านนักข่าวก็เอาไมโครโฟนไปถาม ในกรณีที่โดยเฉพาะนะที่ช่องสงึมก็บ้านสงึมใช่ไหมสงึมหรือสงำผมเรียกไม่ถูกบ้านสงำนะปรากฏว่าเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะมีการถล่มจากทหารของไทยในรอบที่แล้วที่มีการรบกันรอบที่สองนะเป็นการทำลายล้างพื้นที่ทางการทหารของทางฝั่งเขมรแต่มีข้อสงสัยว่าไอ้ตรงนี้ช่องสงำเนี่ยมันมีคาสิโนหรือมันมีแหล่งพนันซึ่งมีนักการเมืองไทยไปเกี่ยวข้องไหมแล้วคนถามก็เป็นนักข่าวท่านนายกรัฐมนตรีท่านตอบท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าการที่ทหารเขมรดูท่าทางมีการเตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นทางทหารไทยเราพร้อมทุกอย่างนะแล้วนักข่าวถามต่อแล้วกรณีที่มีคนพูดว่ามันดูแล้วมันมีความนักการเมืองบ้านเราไปเกี่ยวพันอะไรกับทางคาสิโนทางฝั่งนู้นไหมท่านนายกท่านก็เปรยทิ้งท้ายนะพูดเบาๆนะโอ้แต่มันดังกึกก้องไปในหูของสื่อท่านบอกว่าพวกที่คิดอย่างนั้นก็คงต้องไปที่ศรีธัญญานะเพราะว่าจะบ้าหรือเปล่านะพูดง่ายวงเล็บข้างในคือจะบ้าหรือเปล่ารัฐบาลจะไปทำอะไรอย่างนั้นได้ยังไงผมก็เข้าใจท่านนะแต่ว่าก็นี่แหละครับทั้งหมดมันก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันกันถูกไหมฮะว่ามันไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนี่แหละครับนะการที่พุทธตรีโกณมาถึงราหูขณะนี้และราหูยังปลดปล่อยพลังงานไปที่ราศีสิงห์จึงมีความน่าเป็นห่วงบุคคลระดับผู้นำของโลกใบนี้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า แล้วอะไรนะครับ ที่มันจะเป็นเกณฑ์สำคัญทำให้มันเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะอย่างกรณีผู้นำของประเทศหลายประเทศในโลกใบนี้ถึงเวลาหนึ่งก็เกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากที่คนรักมากนะก็กลายเป็นสงสัยมากนะยื้ออย่างท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยคนไทยทั้งบ้านทั้งเมืองก็รักท่านหมดเลยแต่วันหนึ่งก็มีขบวนพี่น้องกลุ่มประชาชนพันธมิตรออกมาโหขับไล่นะผมจำภาพได้นะมีการไปตะโกนขับไล่ท่านเวลาท่านไปห้างสรรพสินค้าตอนนั้นนี่ก็โอ้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยเห็นไหมครับนะตอนนี้เนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็ทอนอดีตนายกยิ่งรักขึ้นมาตอนแรกคนก็รักท่านจังถึงเวลาก็ปรากฏว่าเออจำนำข้าวเนี่ยมันมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตและนี่ล่าสุดเท่าที่ข้อมูลยืนยันชัดเจนก็คือทุจริตจริงๆเห็นไหมครับเพราะผมถึงบอกว่าคนเราเนี่ยนะขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยผมว่าถ้ามีเกณฑ์ชะตาเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะไปยืนอยู่บนที่สูงอย่างร้อนรนหรือคือหลับแบบไม่เป็นสุขเนี่ยมันก็เป็นไปได้อีกมันขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นเหมือนกันชีวิตท่านชีวิตผมชีวิตคนทั่วไปนะพบที่สำคัญคือดาวที่เป็นลัคนาของตัวเราเองใครก็ตามนะครับถ้าลัคนามีดาวกาลกินีกุมลัคนาแต่กาลกินีมีกำลังเช่นเป็นเกษตรนะเป็นเกษตรยังไม่พอนะยังอาจจะมีดาวอื่นๆตรีโกณเขาเรียกตรีโกณคืออุปถัมภ์นะมีดาวที่เป็นเกณฑ์สำคัญโยกถึง นะก็อาจจะได้ทำงานใหญ่แต่วันหนึ่งด้วยความที่เป็นเกษตรนี่คืออุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ยังไงครับเกษตรคืออุดมสมบูรณ์ในความเป็นตัวของตัวเองเพื่อนคนที่มีดาวเกษตรกุมลัคนาเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีมิจฉาทิฏฐินะความเป็นกาลกินีมักจะทำให้มองไม่ตรงเห็นไม่ตรงหรือเห็นตรงแต่ก็พยายามเลี้ยวไปทางลัดเขาเรียกลดเลี้ยวเคี้ยวคดนะคือจิตใจมนุษย์นี่มันลดเลี้ยวเคี้ยวคดถ้าดาวกาลกินีกุมลัคนาอันตรายมากบางคนบอกชยุทธก็ดาวก็ไม่ได้เป็นกาลกินีแต่ถ้าดาวกาลกินีจรมาทับลัคนาก็อันตรายท่านผู้ฟังครับผมเคยเจอผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะโอ้ท่านมีหลักการดีมากคนเคารพนับถือทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วช่วงเวลาหนึ่งท่านตัดสินใจผิดครับวันนี้ท่านยังอยู่คุกอยู่เลยแล้วผมพูดชื่อไม่ได้นะเพราะญาติพี่น้องท่านก็ฟังผมอยู่นะแต่ว่าวันนั้นผมเพิ่งอายุ30กว่าผมก็ทักท้วงหลายเรื่องแต่เราอาวุโสน้อยนะครับแต่เราเห็นในดวงแล้วว่าดาวจรกำลังจะมาถึงแล้วมันเป็นกาลกินีหมายความว่ามันจะนำพาให้ความคิดการตัดสินใจเนี่ยมันผิดเพี้ยนเตลิดเปิดเปิงไอ้ที่เคยมีหลักการมันก็กลายเป็นหลักกูนะไอ้ที่เคยความมีความรู้สึกพูดจาแบบนอบน้อมนะสุดท้ายก็เป็นพูดจาแบบไม่ยอมไม่ได้คุณจะมาพูดสกิดสกาวอะไรยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าถ้าบางคนดวงชะตาดีถึงขั้นมีบุญญามีวาสนามีตำแหน่งแห่งหนแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามดาวในดวงชะตาเดิมเป็นกาลกินีอยู่ที่ลัคนาอันตรายหรือถ้ามีดาวจรเป็นกาลกินีมาทับซ้อนอยู่ที่ชะตาอันนี้เข้าขั้นน่าเป็นห่วงท่านผู้ฟังถัดมาคือดาวกาลกินีเป็น4กับชะตาฝากทีมงานดู Facebook นิดนึงนะรู้สึกมันดับไปนะครับในกรณีที่บางคนนะท่านผู้ฟังครับมีดาวกาลกินีเป็น4กับชะตาคืออยู่ในภพพันธุอันนี้หนักหน่วงมากนะบางคนก็เป็นลักษณะปิดบังอำพรางซ่อนเล้นสร้างปรากฏการณ์นะคือพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งคนที่มีกาลกินีเป็น4กับชะตาเนี่ยบางคนก็มีในดวงเดิมเลยถ้ามีในดวงเดิมตั้งแต่แรก มักจะเป็นยังไงครับ เป็นพวกที่วางแผนลุ่มลึกนะแล้วก็ทำอะไรไม่ให้คนจับได้โทษนะขอไปท่านฟังเอาจริงๆข้างนอกก็ร้อนนะแต่ข้างในนี้ก็เย็นเหมือนเดิมนะ แล้วไอ้ความเป็นกาลกินีเนี่ยยังไงมันก็จะนำพาชะตาไปสู่ความเสื่อมถอยของชีวิตท่านผู้ฟังครับนั่นคือกาลกินีเป็น4กับชะตา คืออยู่ในภพพันธุมักจะมีมิจฉาทิฐิในการวางแผนดำเนินพันธุคือความคิดคือการดำเนินไปของเส้นทางชีวิตของคนคนนั้นนะเมื่อกาลกาลิกินีเป็นสีปุ๊บก็มักจะเลือกเดินในทางที่เป็นทางผิดเช่นทางลัดเช่นไปทางไหนครับไปทางช่องทางทางธรรมชาติไปในสิ่งที่คนไม่เห็นแล้วมักจะมีการปิดบังอำพรางซ่อนเร้นพวกนี้ต้องดูเลยนะครับนะครับนะถัดมาคนบางคนจะตกต่ำเสียหายก็เพราะไปพบคนผ่านคือพูดง่ายไปอยู่ท่ามกลางคนที่นำพาความเสื่อมหรือนำพาอบายมาสู่ตนนั่นคือภพที่7ภพปัตตนิครับเช่นเราแหมก่อนไปทำการเมืองนั้นเราตั้งใจมากเลยวันดีคืนดีไปโผล่อยู่พรรคนี้ซะแล้วใครก็รู้ว่าพรรคนี้คือมันคืออะไรถูกไหมครับนะแต่ก็พอไปโผล่พรรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นเสียงเรียกร้องของประชาชนผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันดีคืนดีก็พรรคนี้ทั้งพรรคก็ไปกันทั้งพรรคเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกครบคนนะเลือกเรียกว่ามีวิสาสะพูดปะพบปะสนทนาคบค้าสมาคมสำคัญครับสำคัญมากบางคนบอกมันก็ไปกินข้าวคุยกันป๊อปแป๊บผมมีความเชื่อนะและผมคิดว่าพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราก็ต้องเชื่อว่าคนเราคบค้าสมาคมกันเป็นแฟนกันเป็นคู่กันเป็นหุ้นส่วนกันย่อมจะต้องมีการแบ่งปันกระแสแห่งดวงชะตามาสู่ซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังคนจีนก็ถึงมีตำราครับคนไทยก็มีโหราศาสตร์ไทยเราก็ละเอียดเวลาดูว่าชะตาเนี่ยมันจะพึ่งพาพึ่งพิงสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือจะฉุดรั้งกันเนี่ยดวงชะตาบอกชัดท่านผู้ฟังครับบางคนนะโหตอนยังไม่แต่งงานดูมันจนดักดานจริงๆพอแต่งงานปั๊บอู้มันลงหลักปักฐานร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาเลยมีดวงภรรยามาเสริมบางคนดวงภรรยาไม่เสริมเลยแต่ในดวงของตัวเองระบุว่าปัตตนิเป็นสีอยู่ในภพพันธุแต่ถ้ายังไม่มีปัตตนิยังไม่ได้แต่งงานยังไงคุณก็ไม่รวยบางคนปัตตนิเป็นสีอยู่ในเรือนกระดุมพระโดดเด่นมากเห็นไหมครับไม่มันสำคัญองศาแล้วไปดูว่าเกาะฤกษ์อะไรนะมีคุณภาพคุณสมบัติอย่างไรพวกนี้สำคัญมากงั้นวันดีคืนดีบางคนนะเราเห็นเขาทำการค้ารุ่งเรืองกิจการมั่งคั่งวันดีคืนดีเขาไปร่วมลงทุนร่วมหุ้นการค้ากับคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้นะปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ชะตาเขาเป็นแบบนี้ยังไงครับเทลงไปงั้นบางทีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมได้รับเกือบจะทุกวันท่านผู้ฟังบางคนมีความสงสัยว่าอาจารย์ชยุทธคนนี้เนี่ยนะพี่เนี่ยคบมาเนี่ยนะโอ้เขาดีมากอยู่ดีๆเนี่ย สองปีหลังเนี่ยดูแย่จริงๆดูไม่ไหวเลยผมบอกเลยยังไงพี่เขามีความเปลี่ยนแปลงไหมนะก็ปรากฏว่าเขาย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนิวาสสถานเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งผมก็เชื่อว่าอาจจะได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เป็นคุณกับชะตาของคนคนนั้นนั้นผมบอกว่ามีความจำเป็นนะครับพบที่7หรือพบปัตตนิหรือคู่หุ้นส่วนจึงมีส่วนสำคัญชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับคุณเพียงคนเดียวคู่ชีวิตก็ใช่หุ้นส่วนก็ใช่ทีมงานที่ร่วมงานกันทุกวันก็ใช่หลีกหนีไม่พ้นท่านผู้ฟังครับพบสุดท้ายที่มีความสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคนบางคนพลิกผันนะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังคาหรือจากหน้ามือเป็นหลังเท้าอันนี้ก็คือภพกัมมะกัมมะคือการกระทำครับคุณเลือกกระทำคุณเลือกปฏิบัติไปในทางไหนนะถ้าเกิดคุณเลือกปฏิบัติในสิ่งที่มันฉาบฉวยไม่ยืนอยู่บนความเป็นจริงอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้นะครับคือได้ง่ายได้เยอะนะหลบๆหลีกเลี่ยงซะหน่อย กรณีคอร์รัปชันบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับขออภัยนะครับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับยังมีคนมักง่ายอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังเชื่อมั่นว่าวิธีแบบนี้แหละที่จะทำให้ธุรกิจของตนเองเติบโตนะคือต้องเสนอผลประโยชน์ต้องดูแลผู้ใหญ่แล้วก็ต้องสานต่อไปแต่ถ้าผู้ฟังเชื่อไหมครับผมเนี่ยมีโอกาสคุยกับคนกลุ่มนี้อยู่พอสมควรนะเป็นความเหนื่อยใจมากเป็นความหนักใจด้วยเพราะเขาจะต้องมองว่าเอ๊กรมนี้นี่เดี๋ยวคนนี้ลงแล้วเดี๋ยวคนไหนจะขึ้นเวลาจะขึ้นจะต้องไปดูแลใครดูเท่าไหร่ดูยังไงใครจะต้องไปอำนวยความสะดวกเขาหมดเลย เพื่อที่เขาจะได้มาอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองแล้วมันเป็นธุรกิจที่เหนื่อยใจมากท่านผู้ฟังนะผมต้องบอกว่า4ประการนี้พบที่1พบที่4พบที่7และพบที่10จึงเป็นเกณฑ์ที่สำคัญในชะตาของคนคนหนึ่งว่าบางทีกำลังเจริญอย่างถึงที่สุดแต่มันก็พลิกผันนะดำดิ่งลงไปได้พบพันธุที่พูดนี่สำคัญประการที่2เลยนะครับพันธุนอกจากรากฐานความคิดยังหมายถึงที่อยู่อาศัยนะบ้านห้องบ้านช่องห้องหอด้วยนะถ้าเกิดว่าท่านย้ายที่อยู่ท่านปรับปรุงตกแต่งท่านย้ายที่นอนท่านเปลี่ยนตำแหน่งพระท่านมีการขุดบ่อใหม่ท่านมีการเปิดย้ายประตูใหม่สังเกตชีวิตแล้วครับถ้าชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงแล้วหาคำตอบไม่ได้ผมคือคำตอบของท่านนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนะเพราะผมเนี่ยประสบการณ์30ปีเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกวันนะเพียงแต่ผมอาจจะไม่ได้บอกท่านว่าผมมีอะไรมาบอกผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลเก็บสถิติเอาหลักวิชามาเทียบเคียงแล้วก็มองทะลุลงไปในชะตาของท่านว่าอะไรมันเป็นจุดเปราะบางผมว่าพวกนี้คือสิ่งสำคัญนะครับทักทายแฟนรายการซะหน่อยนะครับคุณพี่แดงสุพรรณโอ้โหพี่เฮียปานพลคุณสมใจคุณอัศนีคุณศิรวิทย์คุณพี่เล็กสุนทรคุณจิรโรจน์คุณจิรโรจน์ขอบคุณนะเมื่อวานมาแอดเป็นเฟรนด์ใน Facebook ของผมยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราเฮียปานพลด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกนะฮะเหลือ5นาทีมันจะดูดวงได้ไหมเนี่ยผมนั่งคุยอยู่คนเดียวนะฮะเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33พักสักแป๊บนึงครับเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับมีแฟนรายการหนึ่งท่านสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์พูดดังนิดนึงครับพี่
2: สวัสดีครับอาจารย์ท่านได้ยินไหมครับผม
1: ชื่ออะไรครับพี่เชิญครับ
2: ผมชื่อสันติครับผมจะดูดวงให้ลูกชายนะครับ
1: ได้พี่สันติลูกชื่ออะไรพี
2: ่ลูกชื่อนพวัฒน์เพชรกิ่งครับ
1: ชื่อเล่นครับ
2: นพวัฒน์ครับ
1: ชื่อเล่นครับ
2: ชื่อเก่งครับ
1: เก่งอ่าโอเคมาน้องเก่งเกิดวันที่อะไรครับ
2: เกิดวันที่3ธันวาคม2546เวลา 08:59 นาฬิกาครับผม
1: 254608:59
2: ครับ
1: เกิดกรุงเทพมั้ยครับพี
2: ่เกิดกรุงเทพครับโรงพยาบาลรามาครับ
1: ได้เลยครับปัจจุบันนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อายุ23
1: เดี๋ยวนะ6 7 8 9อายุที่22นะพี่นะ
2: 22ครับผม
1: เกิดวันพุธนี่นะ
2: วันพุธครับวันพุธกลางคืนครับไอ้กลางวันกลางวัน
1: โอเคปัจจุบันน้องเก่งทำอะไรอยู่ครับพี่สันติ
2: น้องเก่งเรียนรามอยู่ครับผม
1: เรียนรามอยู่อ่ะมาดูดวงกันนะลัคนาอยู่ที่ราศีกุมอังคารกุมลัคนาอังคารกุมลัคนาบนราศีธาตุลมมีเกศกิมมีดาวมฤตยูอยู่ด้วยนะก็ลูกเนี่ยนะเป็นลูกที่เราต้องแหมต้องมีวิธีสื่อสารมากๆนะพี่ไม่งั้นไปไกลนะเพราะว่าราหูก็เด่นอังคารก็เด่นเป็นคนคิดไวทำไวตัดสินใจไวชั่วแล่นนะพุทธกับศุกร์ยังโยกหลังอีกนะวุ่นวายชีวิตความรักนะมีแฟนหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันทำให้พ่อได้จำหน้าได้ไม่ทวนทั่วเรียกว่างั้นแล้วกันนะมีเพื่อหัดเล็งปัจจุบันคณะอะไรพี
2: ่นิติศาสตร์ครับ
1: โอเคแต่ว่าดาวอังคารดวงนี้ถ้าไปทางด้านนิติศาสตร์ถือว่าโดดเด่นชีวิตจะต้องมีประสบการณ์เยอะถึงจะทำให้มีความลุ่มลึกในเรื่องข้อกฎหมายพฤติกรรมการกระทำความคิดของผู้คนนะพี่สันติอยากจะถามอะไรเชิญพี
2: ่เขาจะเป็นนักกฎหมายที่ดีได้ไหมครับหรือว่าดวงเขาในทางกฎหมายครับ
1: เป็นไปได้ครับถ้าไม่เรียนกฎหมายจะมีเรื่องข้อกฎหมายในชีวิตนะไปมีคดีความมีเรื่องวุ่นวายปวดหัวพอสมควรละพี
2: ่ครับครับเขาเคยเกเรมาก่อนครับปีนึง
1: ไม่ใช่เคยเกเรฮะเขาเกเรมากพี่
2: ครับผมแล้วก็พอมาเรียนรามครับแล้วก็อีก5วิชาก็จะจบแล้วครับผม
1: พี่ให้กำลังใจนะกฎหมายเนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญของลูกชายคนนี้เพราะถ้าไม่ทำเรื่องกฎหมายชีวิตจะต้องเจอเรื่องการปะทะความขัดแย้งความขุ่นใจทางอารมณ์คือเขาเป็นคนร้อนทางอารมณ์นะพี่นะใจร้อนเอาสายหลุดยังอยู่ไหมพี่
2: อยู่ครับอยู่ครับอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมฤตยูอังคารเกตกุมลัคนาคือร้อนแรงแต่ขณะเดียวกันก็สำนึกได้นะคือมีเกตกุมลัคนาและมีพฤหัสร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ดึงตัวเองกลับมาได้พี
2: ่ครับคร
1: ับอันนี้คือต้องให้โอกาสลูกนะ
2: ต้องรุ่นตอนรุ่นเกียรตินิยมอันดับสองเลยคร
1: ับ ว่าไงนะพี่นะ
2: รุ่นเกียรตินิยมอันดับสองอยู่ครับ
1: เออดีครับเพราะฉะนั้นคะแนนเพราะฉะนั้นจบนิติศาสตร์แล้วเนี่ยยังจะต่อเนื่องไปได้มากกว่านี้นะเขามีดาวที่ต่อไปเนี่ยราหูมีตำแหน่งตรงขนาดนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำแค่กฎหมายจะไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญสำคัญด้วยนะพี่นะว่าเขามีความสนใจนะพี
2: ่ครับแล้วเขาเทรดอยู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมครับอาจารย์เขาเทรดอยู
1: ่ไม่เข้าใจพี่พูดว่าอะไรนะ
2: เทรดหุ้นเทรดนะครับเล่นเทรดนะครับ
1: ก็น่าชวัดเฉวียนหน่อยพี่เอาเรื่องเรียนเป็นหลักดีกว่านะพี่นะ
2: ครับครับครับครับ
1: อ้าวขอให้มีความสุขครับพี่สันติขอให้โชคดีนะ
2: ขอบคุณครับผม
1: วันนี้ลาทุกท่านไปนะครับขอให้มีความสุขครับไลน์ไอดีผมอยู่บน Facebook สแกนได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันวันจันทร์สวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
4: ผู้นำสหรัฐพร้อมพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องพบกับคูเวตในวันนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
5: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรอว่าจะนำไปทบทวนครั้งหน้าหรือไม่
6: คือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
5: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
3: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
8: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
10: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรก็ต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับ1จากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปสู่ SME
9: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททั่วหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
11: ายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

0: คมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟาถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2,000,000,000ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2: นายชัชนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการ EDA ระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contract กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอด้ายังเตรียมนำล่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหา

0: กรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
2: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภาเป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
2: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 23.65 โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระดับ50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระดับ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระดับ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามด้วยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้ามาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายอันคลอสรวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 น.ที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
5: นายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปนิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกันกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
6: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเพราะแกจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
5: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวิสาปทุมมารายงาน
1: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
8: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
9: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นพันๆโครงการ
8: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตาม ทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
11: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
1: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาตินายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดไปลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-25 25-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จดูนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะพุซาล่าวีสินทุ2-0เกม21-17 21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม18-21 และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม 21-14 24-22มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A Match ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยโสธร FC 5-1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกันทรานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม13-0และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา5-0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-3โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด2-1และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม6-4หลังเสมอกันในเวลา2-2พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
13: ทุกคนที่ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับรางวัลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่มิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
12: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทองซีเกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการซีวีลีกสนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
14: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตาม นะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้านี้จะมีการเกิดขึ้น
12: ทัพกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพ่นชิงชัยระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับ1ของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผลัด4 คูณ100เมตรชายสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬา e-sport แบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยจะร่วมการส่งเสริมกีฬา e-sport ในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 07:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 05:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43
11: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม025347533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445 ต่อ312-4 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวลน้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวลน้ำอุ่นจึงไหลย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2525 ถึง 2526ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8-13 พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2540 ถึง 2541ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง 2-5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนิโยมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนิโยได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนิโยมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนิโยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569อยู่กับดีเจฟ้าและทีมข่าวคุณภาพนะคะ Quality News Station ค่ะขอบคุณทุกการทักทายนะคะสำหรับแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำเวลาก็เดินทางไวมากเลยแป๊บเดียววันศุกร์แล้วนะคะหลายท่านวางแผนเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดวันพรุ่งนี้นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยดิฉันก็ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดเหมือนกันค่ะคุณฟังช่วงนี้นี่แหมรู้สึกว่าชีพจรลงเท้าพรุ่งนี้นี่จะไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังคะงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนำข้าราชการและภาคส่วนต่างๆจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะดิฉันฝ่ายเองก็มีโอกาสได้ไปในงานนี้ด้วยเช่นกันนะคะโดยไปกับทางด้านของกองทัพเรือค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือนางอริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมพระยาฐานเรือพร้อมด้วยคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและพระยาเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะดิฉันก็มีโอกาสได้กลับไปที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เคยเป็นผู้สื่อข่าวทำข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนะตั้งแต่นู้นย้อนไปนู้นเลยค่ะคุณฝันยุคของท่านอนันต์ปัญญาลชุนนะคะตอนนั้นก็ไปเป็นทีมข่าวเศรษฐกิจให้กับทางด้านของ Sky Cable TV นะคะก็มีโอกาสได้ไปทำข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยก็ไปย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณจ้าจ๋าธนนท์ด้วยนะคะทั้งสองท่านก็ให้เกียรติถ่ายภาพด้วยก็รู้สึกเป็นปลื้มแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้กำลังใจท่านด้วยนะคะกับโครงการต่างๆที่ออกมาภารกิจมากมายเหลือเกินแล้วก็เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคุณฟังก็เป็นโครงการมหาชนที่คนส่วนใหญ่ก็ให้การตอบรับกันเป็นอย่างดีค่ะและคุณฟังคะยังมีกิจกรรมนะคะนั่นคือกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะจะมีจนถึงวันที่7มิถุนายนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะสามารถไปชมกันได้จนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้7มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีแล้วก็เรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และก็สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยที่กระทรวงวัฒนธรรมจะมีการจัดงานนะคะงานใหญ่เลยทีเดียวละค่ะคุณฟังแต่ว่าเป็นการจัดงานที่หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลเลยพรุ่งนี้จะมีงานมหกรรมผ้าไหมไทยนะคะ มหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการการประกวดนะคะ The Seven Neck Big Seal Designer Contest 2026ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่นะคะในการดีไซน์ผ้าไหมต่างๆให้ก้าวสู่ระดับสากลด้วยงานนี้ก็จะเป็นงานที่ต้องได้รับบัตรเชิญนะคะดิฉันเองก็ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็เชิญมาเหมือนกันแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเสียดายจังเลยนะคะต้องไปต่างจังหวัดหรือไม่ได้ไปงานนี้แต่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถือว่ามีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ติดตามได้ใน Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีขึ้นในช่วงเย็นนะคุณผู้ฟังจะมีการพิธีเปิดงานนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตามกำหนดการเป็นท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะไปที่หอประชุมกองทัพเรือนะคะและจะมีพิธีจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนันขออภัยพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยจากนั้นนะคะคุณฟังก็จะมีวีดิทัศน์นะคะรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุด2พระบรมี1มรดกไทยตำนานผ้าไหมสู่เวทีโลกก็ผลิตโดยนะคะ NBT นะคะแล้วก็มีวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะจากนั้นก็จะมีการกล่าวรายงานแล้วก็เป็นการมอบรางวัลนะคะโครงการการประกวด The Next Big Seal Designer Contest ครั้งที่7อันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมนะคะนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้มีการออกแบบนะการแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยชุดแบบต่างๆสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะจริงๆเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจเนี่ยดิฉันฝากก็จะชอบไปในงานนี้ด้วยนะคะและก็จะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ค่ะชุดไทยพระราชนิยมชุดผ้าไหมและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆคุณฟังสามารถติดตามได้ใน Facebook Live ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะก็จะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ค่ะจะมีคณะรัฐมนตรีนะคะรอบแรกเนี่ยท่านจะเป็นคณะรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลไทยเนี่ยก็จะเดินแฟชั่นโชว์ในชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ชุดผ้าไหมรอบที่2นี่จะเป็นเอกอัครราชทูตแล้วก็คู่สมรสรอบที่3เป็นรอบรองนะคะเอกอัครราชทูตค่ะรอบที่4ก็เป็นรอบตัวแทนเจ้าหน้าที่สถานทูตนะคะคุณฟังและรอบที่5เนี่ยกงสุลกิตติมศักดิ์แล้วก็ตัวแทนแล้วก็รอบที่6เนี่ยเป็นแฟชั่นโชว์ฟินาเล่ด้วยนะคุณฟังก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้ส่งเสริมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกกันนะงานนี้จะมีเป็นประจำทุกปีจัดมาเนี่ย7ครั้งแล้วค่ะและคุณปังเรียนคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของการดูแลฟันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างมากนะคะก็มีรายงานนะที่ดีฝากเคยบอกคุณผู้ฟังว่ามีคนที่ปล่อยปะละเลยแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีภาวะเรียกว่าฟันผุนะฟันเป็นหนองอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้แบคทีเรียต่างๆหรือเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้แล้วก็จะขึ้นไปที่สมองไปที่หัวใจได้นะคะคุณฟังในเพจ Facebook Drama Addict ค่ะนะคะเขียนว่าอุดฟันป้องกันโรคหัวใจได้เรื่องนี้จำเป็นนะคะก็ฝากบอกแฟนๆรายการด้วยนะคะบอกว่าฟันผุกับโรคหัวใจเนี่ยมีความสัมพันธ์กันค่ะคุณฟังนะคะอุดฟันรักษาโรคหัวใจได้หรือไม่คำตอบคือรักษาไม่ได้นะคะแต่ป้องกันได้โรคหัวใจกับฟันผุนั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งคนที่เป็นฟันผุแล้วไม่เข้ารับการรักษาจะเกิดการติดเชื้อลามสู่รากฟันได้จะทำให้เชื้อแบคทีเรียในช่องปากเข้าสู่กระแสเลือดผ่านเส้นเลือดในช่องปากแล้วแบคทีเรียเหล่านี้ค่ะจะไปเกาะอยู่ที่ลิ้นหัวใจทำให้เกิดการอักเสบจนลิ้นหัวใจอักเสบลิ้นหัวใจรั่วและก็เสียชีวิตได้นะคะดังนั้นการอุดฟันและรักษาฟันผุจึงมีความสัมพันธ์กับชีวิตและสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างมากจึงบอกคุณผู้ฟังนะดิฉันเคยเจอที่เขามารับเงินชาปนกิจสงเคราะห์ให้กับคุณแม่เขานี่แหละก็คือสาเหตุคือตอนนั้นบอกว่าคุณแม่ฟันผุอ่ะคุณฟังเราเหลือเชื่อเลยแต่จริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองนะคะคุณฟาร์มต้องรักษานะคะถ้าเกิดว่าอย่างไรแล้วเนี่ยไปพบคุณหมอนะคะอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งไปพบทันตแพทย์นะคะและก็ดูแลช่องปากของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะจะแปรงเช้าเย็นหรือบางคนต้องเพิ่มกลางวันหรือว่าทุกมื้ออาหารด้วยส่วนตัวดิฉันเนี่ยบอกเลยคุณฟาร์ม บ้วนปากนะถ้าเกิดไม่มีเวลาแปรงฟันก็ต้องบ้วนปากใช้ไหมขัดฟันนะคะแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากตัวที่ดิฉันใช้ประจำตอนนี้คือจริงๆใช้หลากหลายยี่ห้อก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เนี่ยใช้ตัว Oralize O-R-A-L-R-I-C-E นะคะคุณฟังสามารถจะเข้าไปดูแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage ของ Oralize ด้วยแล้วก็เดี๋ยว6เดือน6ก็มีโปรนะสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ได้สะดวกมากๆท่านใดที่ฟังรายการของเราแล้วสนใจนะคะสามารถจะสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปติดตามในตัวของ Facebook Fanpage Oralize หรือแม้กระทั่งใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยนะคะหรือโทรได้ค่ะ0814914291 0814914291แล้วก็หาซื้อได้ด้วยนะคะฟาร์มที่ร้านองค์การเภสัชกรรมนะคะ GPO องค์การเภสัชกรรมคุณฟังไปที่ถนนพระราม6เนี่ยแหละค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามานะคะคุณฟังก็มีที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่พระราม6ที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะร้าน Healthy Max 6สาขาไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือว่าถ้าคุณฟังสนใจเนี่ยนะคะให้ลูกหลานสั่งซื้อให้ได้เลยนะคะผ่านบ้านสีส้มนะคะของ Oralize เนี่ยคุณฟังเข้าไปในที่ Facebook FanpageOralize ได้เลยอีกเรื่องนึงนะคะคุณฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะดิฉันฝากอ่านแล้วเนี่ยคือตัวดิฉันฝากเองก็เหมือนกันนะคุณฟังดิฉันฝากเนี่ยชื่ออ่ะพูดง่ายๆเลยเป็นคนชื่อโหลอ่ะชื่อสิริพรเวลาที่ไปหาหมอตามโรงพยาบาลเนี่ยค่ะดิฉันเองเนี่ยจะย้ำนามสกุลทุกครั้งนะคุณฟังไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เคยไปเหมือนกันคุณฟังนะคะปรากฏว่าจะตอนนั้นจะต้องไปตรวจเอ็กซเรย์ช่อง

าไม่ได้บอกนามสกุลแต่ว่าปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนย้ำนามสกุลของตัวเองนะคะแต่ก็วันนั้นเห็นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเสื้อก็เลยอ่ะไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าต้องไปตรวจช่องท้องใช่ไหมคะปรากฏว่าคนละสิริพรเนี่ยก็เคยเจอกับตัวเองมาแล้วแต่ว่าทุกครั้งเลยคุณฟังไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดหรืออะไรคือบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากนะเขาจะถามตลอดเลยนะคะคุณไข้นามสกุลอะไรคะอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบบอกเขาไปแต่ว่าถ้าไม่ถามเนี่ยตัวเองเนี่ยจะบอกทุกครั้งเลยว่าสิริพรวิไลรักนะคะเพราะตัวเองค่อนข้างจะชื่อโหลงอะแต่มีครั้งนั้นแหละที่ต้องเปลี่ยนเสื้อคนไข้ก็มองว่าเออแค่การเปลี่ยนเสื้อก็เลยไม่ได้ถามมาคุณฟังขณะนั้นอะเกิดปัญหาเลยคือผิดคนเพราะว่าบางทีชุดที่เราใช้เปลี่ยนเนี่ยมันคนละแบบกันไงฮะอย่างของดิจิฟันได้ต้องใส่อีกแบบนึงนะและคุณสิริพรอีกคนนึงเขาต้องใส่อีกแบบนึงอ่ะเราก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนใหม่นั่นเองค่ะอันนี้ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะคะแต่เรื่องนี้คุณฟังเรื่องที่มีการอันนี้ยังดีนะเป็นแค่น้ำเกลือไม่ใช่ยาผิดนะคะคุณฟังนะคะก็มีการเรื่องนี้เป็นดราม่ามากใน Facebook นะคะเอามาเล่าให้แฟนรายการฟังนะคะก็มีผู้ใช้ Facebook ค่ะบอกว่าซวยเลยมารักษาอย่างหนึ่งพยาบาลเอายาจากคนไข้อีกคนหนึ่งที่ติดเชื้อมาฉีดให้รอคำชี้แจงจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นามสกุลผมซึ่งทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากแล้วก็มีคนที่แสดงความเป็นห่วงด้วยว่าเอ๊ะต้องติดตามให้ได้เลยนะว่ามันเป็นยาอะไรเป็นอันตรายหรือเปล่าไม่ควรมาโพสต์นะอาจจะกลายเป็นกรณีฟ้องร้องกันได้ค่ะแต่เรื่องนี้ค่ะคุณฟังล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยอายุ48ปีซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ดังกล่าวแล้วก็มอบกระเช้าเพื่อแทนคำขอโทษนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนายแพทย์ธนสิทธิ์บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลได้ตรวจแล้วพบว่าเป็นการฉีดน้ำเกลือให้แก่คนไข้จริงแต่เป็นการฉีดผิดคนซึ่งมีชื่อเหมือนกันซึ่งน้ำเกลือที่ฉีดเข้าไปในร่างกายไม่ส่งผลกระทบกับร่างกายแต่อย่างใดขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเมื่อผลสรุปข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ต้องมีบทลงโทษกับพยาบาลด้วยซึ่งกระบวนการฉีดยานั้นมีกระบวนการที่จะต้องฉีดน้ำเกลือเข้าไปก่อนที่จะฉีดยาเข้าไปเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นการฉีดน้ำเกลือขณะนำเข้าไปจริงแต่เป็นการฉีดผิดคนทางโรงพยาบาลขอนแก่นต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะส่วนคนไข้รายนี้ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตนตกใจเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการฉีดยาผิดชนิดเข้าร่างกายแต่เมื่อโรงพยาบาลขอนแก่นยืนยันว่าเป็นน้ำเกลือตนก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากต่างจากเมื่อวานนี้ที่ตกใจเพราะเกรงจะได้รับอันตรายเนื่องจากเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเลี้ยงดูลูกและครอบครัวที่จริงโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลที่ดีอีกแห่งหนึ่งจึงเลือกมารักษาตัวแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานยอมรับว่าตกใจมากแต่หากเจ็บป่วยก็จะกลับมารักษาอีกนะคะทางโรงพยาบาลขอนแก่นเองก็ได้มีการออกเป็นแถลงการเลยทีเดียวนะคะกับเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนในการให้ยาแก่ผู้ป่วยนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะได้เล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อวันที่1มิถุนายน2569เวลา 15:50 นาทีผู้ป่วยชายอายุ48ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นด้วยอาการวูบหมดสติก่อนเกิดเหตุมีอาการตาพร่ามัวประมาณ4ชั่วโมงแพทย์ก็วินิจฉัยเบื้องต้นนะคะว่าเป็นอาการวูบหมดสติร่วมกับเฝ้าระวังภาวะการชักนะคะและรับไว้สังเกตอาการค่ะนะคะขณะเข้ารับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยรู้สึกตัวดีสื่อสารได้ปกติไม่มีอาการหน้ามือใจสั่นสัญญาณระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติแพทย์จึงวางแผนติดตามและนัดตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะและก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองวันที่3มิถุนายนช่วงเช้าผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ขอกลับบ้านเนื่องจากว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าแพทย์เห็นว่าควรรอการตรวจเพิ่มเติมตามแผนการรักษาจึงยังไม่อนุญาตให้กลับบ้านและเวลา 14:00 นช่วงบ่าย2นะคะพยาบาลเข้าให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้มีการตรวจสอบชื่อผู้ป่วยก่อนให้ยาแต่ภายหลังเกิดความคลาดเคลื่อนในการระบุตัวบุคคลเนื่องจากมีผู้ป่วยอีกเตียงหนึ่งที่มีชื่อซ้ำกันอย่างไรก็ตามก่อนมีการให้ยาปฏิชีวนะผู้ป่วยได้ทักท้วงว่ายาดังกล่าวไม่น่าจะเป็นยาของตนเองพยาบาลจึงตรวจสอบข้อมูลซ้ำทันทีและพบความคลาดเคลื่อนดังกล่าวโดยในขั้นตอนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมีเพียงการฉีดสารน้ำเกลือเพื่อทดสอบความพร้อมของสายให้น้ำเกลือเท่านั้นยังไม่มีการให้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยแต่อย่างใดหลังทราบเหตุการณ์พยาบาลผู้เกี่ยวข้องได้กล่าวขอโทษแสดงความเสียใจต่อผู้ป่วยทันทีพร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ตามระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลมีการประเมินอาการติดตามสัญญาณชีพและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดรวมถึงรายงานต่อหัวหน้าหอผู้ป่วยเวรตรวจการพยาบาลและผู้บริหารการพยาบาลตามลำดับจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ป่วยเกิดความวิตกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแพทย์เวรพยาบาลหัวหน้าเวรตรวจการพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยได้เข้าพบเพื่อชี้แจง

ข้อเท็จจริงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งยืนยันว่าการได้รับสารน้ำเกลือดังกล่าวในปริมาณดังกล่าวนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายภายหลังการพูดคุยผู้ป่วยแจ้งว่าเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลขอนแก่นขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์สาเหตุพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีกโดยยึดมั่นในความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญสูงสุดและขออภัยผู้ป่วยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะก็เป็นข่าวที่ทางโรงพยาบาลขอนแก่นชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้นะคะนำมาบอกแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะผู้ฟังนะคะเห็นพยาบาลเข้ามาหรือใครจะมาจัดการกับร่างกายของเรานะคะต้องถามนามสกุลทุกครั้งนี่ขณะเขาย้ำแล้วนะคะยังโดนฉีดน้ำเกลือเลยยังโชคดีนะที่ไม่ได้โดนอัดยาปฏิชีวนะเข้าไปค่ะผู้ฟังนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าดีนะที่มีการทักท้วงก่อนจะสายเกินแก้นะคะก็อันนี้เป็นข้อคิดไว้กับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะนะคะคุณฟังแหมเมื่อวานนี้ขึ้นไปแตะ 1,600 นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงวันนี้นะคะก็เป็นการเคลื่อนไหวพักฐานหลังจากที่ขึ้นต่อเนื่องมา2วันทำการวันนี้ตลาดหุ้นไทยบ้านเรานี่ปิดที่ 1592.26 นะคะลงไป2.53 จุดและก็ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4,567 ล้านบาทค่ะแต่วันนี้เนี่ยคุณฟังตัวที่โดดเด่นเนี่ยจะเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะอย่างแล้วก็เกี่ยวกับท่าอากาศยานด้วยนะคะ AOT การบินไทยนี่ราคาฟื้นตัวขึ้นเดี๋ยวเราอัปเดตกันช่วงหน้านะคะใครหุ้นเขียวในพอร์ตก็ดีใจด้วยใครขายหมูก็คิดว่าขายหมูดีกว่าอยู่ดอยเก็บกำไรค่ากับข้าวกันไปนะคะเดี๋ยวเปิดบทเพลงนี้ให้คุณฟังบทเพลงนะคะที่ไม่ได้เปิดนานแล้วนะคะกับบทเพลงความในใจแล้วก็มีบทเพลงตามคำขอด้วยแฟนรายการท่านหนึ่งอยากฟังบทเพลงนี้นะคะคิดถึงคุณสีหนุ่มด้วยพิษรักพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟัง2เพลงเลยแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
5: ช่วงที่สองของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วนะคะคุณฟังเบรกที่แล้วเนี่ยคุยคุณฟังเรื่องของกรณีของโรงพยาบาลขอนแก่นที่ให้น้ำเกลือผิดคนดีนะที่ยังไม่ทันได้ฉีดยาปฏิชีวนะไปนะคะท่านใดอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องนี้ส่งเข้ามาได้นะคะเวลาไปโรงพยาบาลนะอย่างดีเจฝ่าเนี่ยชื่อโหลอะคุณฟังบอกตรงชื่อสิริพรเนี่ยเยอะมากลูกๆ กับสามียังแซวเลยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ก็มีร้านอาหารก็มีชื่อซอยก็มีชื่อหมู่บ้านชื่อนักร้องอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่คนจะชอบเรียกเป็นสิริพรอัมไพพงษ์นะตอนที่จัดรายการร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเวลาแฟนรายการทักมาชอบมาแซวว่าเป็นสิริพรอัมไพพงษ์ดังนั้นเนี่ยตัวเองจะต้องขานนามสกุลตัวเองทุกครั้งเลยนะแต่ว่าก็คือโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถามอยู่แล้วว่าคนไข้นามสกุลอะไรคะนะส่วนใหญ่เขาจะต้องถามอ่ะนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคุณฟังกดเหล็กเลยต้องระวังไว้ก่อนคือเราก็ไม่รู้ว่าบางทีพยาบาลเขานอนน้อยหรือเปล่าเขาเบอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะคุณอังคณาสวัสดีค่ะแลกเปลี่ยนความเห็นได้นะคะคุณฟังเข้าโรงพยาบาลเนี่ยชื่อเรานามสกุลเราอ่ะบางทีเนี่ยชื่อซ้ำแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องย้ำนามสกุลชัดๆเลยทีเดียวนะคะคุณวิวิไลสวัสดีค่ะคุณบ้านหอมดอกไม้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับดอกไม้ที่ส่งมาให้ด้วยนะคะคุณณัฐพัฒน์แจ็คกี้นะคะนะคุณแจ็คกี้เป็นยังไงบ้างณัฐพัฒน์นี่ก็ชื่อซ้ำไหมคุณณัฐพัฒน์คุณแจ็คต้องบอกนามสกุลทุกครั้งไหมคะนะคะแต่ย้ำเลยนะคะก็คือต้องถามต้องย้ำนามสกุลทุกครั้งเลยเวลาไปโรงพยาบาลป้องกันความผิดพลาดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ยาเข้าไปแล้วไม่ใช่ยาที่เราเป็นเนี่ยโอ้ไม่รู้จะเป็นไซด์เอฟเฟกต์อะไรบ้างนะคะและคุณฟังอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะเรื่องของลมหายใจของเราเรื่องของบุคลิกภาพด้วยอย่าปล่อยให้มีกลิ่นปากหรือว่าปากเหม็นนะฟังลองสิบางทีเนี่ยคุยแล้วค่ะเขาเอามือปิดปากหรือเบือนหน้าเนี่ยโอ้โหรู้ได้เลยว่าเราอาจจะมีกลิ่นปากดังนั้นเนี่ยบางครั้งในกลิ่นปากอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราแปรงฟันไม่สะอาดหรือบางทีกินอาหารที่มีกลิ่นแรงโดยเฉพาะฤดูทุเรียนด้วยนะคะออรัลไรนั้นนะคะได้วิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสกัดแอนโทไซยานีนในข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะใช้เวลาเนี่ยไม่ใช่ปี2ปีค่ะฟังใช้เวลากว่า10ปีเลยนะคะโดยทีมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในช่องปากโรคปริทันลดการอักเสบของเหงือกและก็แผลในช่องปากไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากชนิดอื่น ออโรไรนั้นทำความสะอาดได้แม้ในส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงมีทั้งน้ำยาบ้วนปากและก็มีทั้งสเปรย์เมาส์สเปรย์ด้วยนะคะคุณฟังยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ 98% ลดการอักเสบของเหงือกนะคะและก็ไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์ปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลมีฟูออไรช่วยป้องกันฟันผุลมหายใจหอมสดชื่นตลอดวันผู้ป่วยนะคะไม่ว่าเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาพุ่งเป้าต่างๆนะคะที่ทำให้เซลล์ในช่องปากระคายเคืองได้ง่ายมีแผลได้ง่ายเนี่ยคุณฟังสามารถให้น้ำใช้น้ำยาบ้วนปากออร์ไรได้นะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยแล้วก็ผู้ที่จัดฟันคนใส่ฟันปลอมเหมาะมากนะจะรู้สึกเลยถึงความแตกต่างว่าลมหายใจหอมสดชื่นและช่วยทำให้สภาพในช่องปากของเราดีขึ้นลดอาการเหงือกอักเสบได้เป็นอย่างดีท่านใดสนใจนะคะย้ำนะคะซื้อได้ที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ GPO ถนนพระราม6ค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เจนเทลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะจะมีทั้งที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะแล้วก็ในส่วนของช็อปต่างๆด้วยถ้าแฟนรายการนะคะได้ซื้อก็ฟีดแบคให้ดีจะฝากบ้างนะคะดีฝากใช้ประจำเลยดีจะฝากก็จะซื้อตรงร้านข้างๆร้านศิริยาเส้นพานกตัดใหม่แล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางบ้านสีส้มก็สะดวกส่งไวนะย้ำเลยว่าส่งไวถ้าแฟนๆรายการสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใช้เบอร์โทรนี้ค่ะ0814914291 0814914291นะคะ13:35 นค่ะขอบคุณทุกการทักทายนะคะคุณฟังที่ติดตามฟังมองรอบคิดทันข่าวถ้าอยากจะสื่อสารพูดคุยกันนะคะเข้ามากดไลค์กดให้กำลังใจกันได้ผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะสวัสดีคุณสกาวรัตน์ด้วยคุณสกาวรัตน์บอกว่าสวัสดีวันศุกร์ดีเจฝ่าและทุกท่านค่ะนะคุณสกาวรัตน์เมื่อกี้ดีฝ่าเปิดประเด็นเรื่องนี้ว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลต้องอ่านนามสกุลของตัวเองทุกครั้งนะคะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวของผู้ให้พยาบาลเนี่ยเขาจะทักเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะคะเขาไม่ได้ทักนามสกุลหรือไม่ได้บอกนามสกุลเราต้องบอกนามสกุลกับเขาเสมอนะคะเอาล่ะมาดูข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันในเบรกนี้ค่ะฟังวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดย่อตัวลงเล็กน้อยนะคะหลังจากขึ้นมา2วันต่อเนื่องในหุ้นกลุ่ม Big Cap นะคะวันนี้ตลาดหุ้นปิดที่ 1592.26 ค่ะลดลงไป 2.53 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4622.55 ล้านบาทดัชนีทำอันดับสูงสุดของวันได้ที่ 1598.53 โลที่ 1586.85 นะคะคุณฟังแหมเมื่อวานนี้ไปแตะ 1,600 ได้นะคะวันนี้หุ้นเด่นต่อเนื่องค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1เป็นตัว GAF นะคะ67.75 บาทค่ะบวกมาได้50สตางค์ Delta 349 บาทลดลง7 บาท BS ค่ะบำรุงราษฎร์183 บาทเพิ่มขึ้น6 บาท KBank 203 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง Mint 22.70 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ SCB 141 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ KTB 35.50 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ Advance 361 บาทเพิ่มขึ้น1 บาท BDMS นะคะ18.50 บาทเพิ่มขึ้น30 สตางค์หุ้น True 13.90 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ BBL 175 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ AOT 58.25 บาทลดลง25 สตางค์การบินไทยค่ะวันนี้การบินไทยมานะคะบวกมาอยู่ที่7 บาทแล้วนะคะ7.15 บาทค่ะเพิ่มขึ้น30 สตางค์ PTT 37 บาทเพิ่มขึ้น25 สตางค์ SCC 230 บาทเพิ่มขึ้นได้4 บาท KTC 30.50 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ตัวบัตรกรุงไทยนะคะก่อนหน้านี้ช่วง29 บาทเศษก็บล็อกแนะนำให้เก็บสะสมนะคะวันนี้ KTC 30.50 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ก็ตัวบัตรกรุงไทยนี้ IA Consensus นะคะคุณฟังให้ราคาเฉลี่ยอยู่แถวๆ36 บาทค่ะคุณฟังส่วนใหญ่ให้คำแนะนำซื้อนะคะอย่างในส่วนของฟินแลนเซียให้คำแนะนำซื้อค่ะ UOBK เขียนให้คำแนะนำซื้อนะ KS ให้คำแนะนำนะคะบอกว่าตอนนี้หุ้นเอาท์เพอร์ฟอร์มให้ราคาเป้าหมายที่39 บาทแต่ว่าดูแล้วราคายังมีอัพไซด์นะคะคุณฟังมีเพียง CGSI นะคะให้ปรับพอร์ตลงนะคะให้ราคาเป้าหมาย26 บาทแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะบล็อกส่วนใหญ่จะให้คำแนะนำซื้อราคาเฉลี่ยอยู่แถวๆประมาณ36 บาทนะ IA Consensus สำหรับตัวบัตรกรุงไทยค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณฟังตัวของ B Grim 14.70 เพิ่มขึ้น60 สตางค์ PTTEP 144 บาทนะคะปิดไม่เปลี่ยนแปลง EA 3.52 เพิ่มขึ้น6 สตางค์ KCE ค่ะ 37.50 ลดลงไป 1.50 สตางค์มาดูความคิดเห็นของโบรกเกอร์ต่อทิศทางการลงทุนนะคะวันนี้วันศุกร์ด้วยเริ่มต้นที่มุมมองจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกก่อนนะคะวันที่5มิถุนายนบอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยพักฐานหลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง2วันนะคะแรงขายกดดันหลักมาจากตัวเดลต้าก็จะกดดันดัชนีเราติดลบไป 6.9 จุดแต่ว่าแรงซื้อมีเข้ามามากในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะโรงพยาบาลแล้วก็ขนส่งเป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนีค่ะส่งผลให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดที่ 1592.26 นะลงไป 2.53 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4567.47 ล้านบาทแนวโน้มภาคบ่ายบอกว่าดัชนีพักฐานตามตลาดในภูมิภาคนะคะแต่ว่ากลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มท่าอากาศยานปรับตัวขึ้นเพราะว่าททท.นั้นมีการปรับตัวเลขของการท่องเที่ยวปี2569นะคะก็คือในส่วนของหุ้นกลุ่มโรงแรมท่าอากาศยานนะคะการบินไทยเนี่ยนะก็ปรับเพิ่มเพราะว่าททท.นั้นปรับเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นบวกจากเดิมที่ติดลบด้วยเช่นกันนะคะและก็ในส่วนของแนวรับภาคบ่ายอยู่แถว1585แนวต้าน1600นะคะวันนี้หุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะให้ตัวนี้ค่ะ 88TH นะคะก็ตัวนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่88เนี่ยคุณฟังเรื่องของวันนี้หุ้นราคายังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่บริษัทหลักทรัพย์โกเบกเนี่ยให้คำแนะนำซื้อนะก็ดูซิว่าวันนี้ตัวนี้แหมเราไม่เคยได้เล่นกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยราคาขึ้นแล้วนะคะวันนี้ปิดที่4.46 บาทค่ะโกเบกให้รับที่4.40 บาทบอกว่าหากผ่านต้าน EMA 75ที่4.66 บาทไปได้แล้วก็ลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่5 บาทคัตลอสที่4.30 บาทนะคะอีกตัวนึงคือคอมเซเว่นค่ะนะคะเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกวันนี้ปิดมาที่27 บาทนะคะบอกว่าราคายังอยู่ในกรอบขาขึ้นแต่คงต้องต่อราคาหน่อยนะคะคุณฟังเพราะว่าแนวรับนี่กดลงมา2 บาทเลยนะแนวรับ 25.50 บาทมองแนวต้าน28 บาทถึง 30 บาทคัตลอสที่25 บาทค่ะ2หุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะกับ 88TH แล้วก็ตัวคอมเซเว่นเป็นหุ้นเด่นของบล.โกเบกในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะคุณฟังอาจจะตัวของนักลงทุนเองอาจจะมีการทยอยทำขายทำกำไรด้วยนะคะในส่วนของตลาดหุ้นค่ะและก็ในส่วนของหุ้นที่เข้าออกเซต50นะคะคุณฟังเซต50ตัวที่เข้าเนี่ยจะมีตัว BCP นะคะ Mr. DIY TFG แล้วก็การบินไทยค่ะส่วนตัวที่ออกนะคะ BTS CBG Centel แล้วก็สีสวัสดเซตร้อยนะตัวที่เข้าเป็นตัว CKP Mr. DIY การบินไทยไทยคม TVO แล้วก็ WAUP ตัวที่ออกนะคะเป็นตัวดูโฮม GFPT นะคะ Jasmine Jmart Mochi แล้วก็ SISB เนี่ยถึงเห็นราคา SISB ก็ย่อลงนะโดนออกจากเซตร้อยนะคะส่วนเซต SD จะเป็นตัว BA ที่เข้านะคะ CRC KTC TOA แล้วก็ TVO ตัวที่ออกเป็น BAM ค่ะ KCE ตัว MK Suki นะคะตัว Sasco แล้วก็ Top ค่ะ SES ESG นะคะจะมีตัว BBGI ที่เข้า Eastwater ค่ะ KCG นะ TPI Polyne นะคะแล้วก็ VIH ค่ะตัวที่ออกนะคะ DMT Human Origin PSP SCGD แล้วก็ตัว Cinex นะอันนี้เป็นการคาดการหุ้นเข้าออกในดัชนีต่างๆสำหรับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะวันนี้นะคะคุณฟังตัวของกัฟนะคะถ้าใครถืออยู่นะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ให้แนวรับเนี่ย64 บาทสลึงค่ะส่วนแนวต้านมองที่70 บาททั้งนี้นะคะคุณฟังในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองวันนี้เนี่ยต้องติดตามเรื่องฟันโฟต่างชาติด้วยนะคะส่วนหุ้นแนะนำตามปัจจัยพื้นฐานมิสเตอร์ DIY นะคะเป็นหุ้นเด่นของทิสโก้ค่ะแนวรับ8.80 บาทแนวต้าน9.80 บาทให้เป้าพื้นฐานของมิสเตอร์ DIY ไว้ที่10 บาทส่วนคาราบาวกรุ๊ปนะคะแนวรับวันนี้40 บาทสลึงแนวต้าน44.50 บาทนะส่วน AOT แนวรับ 52.50 บาทแนวต้าน 62.50 บาทกัฟแนวรับ 64 บาทสลึงแนวต้าน 70 บาทค่ะนะก็เป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะนะ 13:43 น.คุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกันกับดีเจฝาด้วยนะคะคุณฟังสามารถจะกดติดตามได้ที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ดีเจฝาแชร์ไว้ด้วยใน Facebook Fanpage สิริพรวิไลรักนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
6: แล้วพบกันนะครับ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะกับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังอยู่กับดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะแล้วก็แนะนำไปรายการสำหรับน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์ด้วยคุณฟังสามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดต่างๆใน Facebook Fanpage ออรัลไรซ์นะคะ ORALRICE หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ @ORALRICE ORALRICE นะคะทางฝ่ายบริหารของน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์ก็บอกว่าแฟนๆรายการของมองรอบทิศคิดทันข่าวเนี่ยนิยมไปซื้อด้วยตัวเองด้วยที่ร้าน GPO องค์การเภสัชกรรมถนนพระราม6ที่คลินิกทันตกรรมนะคะของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยแล้วก็ที่ร้านที่ดิฉันได้กล่าวไปก็ขอบคุณแฟนรายการนะคะที่ให้ความสนใจและก็ติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่องนะคะความมั่นใจเนี่ยเริ่มจากลมหายใจที่ดีที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max ทั้ง6สาขานะดิฉันไปที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะก็อยู่ใกล้ๆกับโซนอาหารค่ะคุณฟังนะประมาณชั้น2ใกล้ๆตรงกระดูกนะคะก็เข้าไปซื้อได้นะที่นี่หรือจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ในบ้านสีส้มบ้านทีทีนะสะดวกมากๆเลยทีเดียวค่ะ13:47 น.นะคะคุณฟังช่วงวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางการท่องเที่ยวก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันวันนี้นะคะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าตัวไทยนะคะราคาก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะคุณฟังการบินไทยค่ะนะเห็นราคา7บาทแล้วบางคนบอกเห็น7บาทแล้วจ้าการบินไทยนะคะก็วันนี้นี่ก็ได้อันนี้ส่งเชิงบวกจากการที่ททนั้นมีการปรับเพิ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังประเทศไทยของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะทางด้านของหุ้นการบินไทยนะคะคุณฟังก็ได้รับกระแสด้วยว่าบริษัทมีโอกาสถูกคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนีเซ็ต50รอบครึ่งหลังของปี69ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะใช้คำนวณดัชนีดังกล่าวก็เลยได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่ะ เนื่องจากหุ้นที่ถูกนำเข้าถูกคำนวณในดัชนีหลักนั้นมักได้รับแรงหนุนเชิงจิตวิทยามีโอกาสได้รับเม็ดเงินลงทุนจากกองทุนที่อ้างอิงดัชนีหรือ Passive Fund ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้จริงนะคะเอเชียพาร์ทบอกว่าไทยการบินไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นมีโอกาสสูงที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าในดัชนีเซ็ต50รอบใหม่นะคะและก็จะได้กลับมาอยู่ในสายตาของนักลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับหุ้นการบินไทยค่ะนะไทยแอร์เวย์ของเรานะคะก็ให้คำแนะนำซื้อนะคะวันนี้เนี่ยการบินไทยบวกมา30สตางค์นะคะบวกมา 4.38% เมื่อวานนี้ปิดที่6.85 บาทวันนี้เปิดมา6.85 บาทลงมาโลที่6.80 บาทขึ้นไปไฮที่7.20 บาท IA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยก็อยู่แถวๆนี้นะคะคุณฟัง7บาทแต่ว่าทิสโก้ให้คำแนะนำซื้อนะคะให้ราคาเป้าหมาย7.80 บาทหยวนต้าให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายที่7.30 บาทกรุงศรีบอกว่าให้คำแนะนำกลางๆให้เป้าหมายที่5.70 บาทฟินันซีให้ถือนะคะ6.10 บาทKGI 6.50 บาทนะคุณฟังเอเชียพัฒน์ก็ให้อยู่แถวๆ7บาทแบบนี้ค่ะทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็ให้คำแนะนำแล้วก็ออกบทวิเคราะห์ค่ะนะให้การบินไทยให้ราคาเป้าหมาย7.22 บาทมองว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงแรงเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อธุรกิจสายการบินเนื่องจากต้นทุนน้ำมันของการบินไทยคิดเป็นสัดส่วนสูงประมาณ 40% ของต้นทุนรวมขณะที่ความต้องการเดินทางยังอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวและก็มองว่าการบินไทยนั้นจะเข้าคำนวณในดัชนีเซ็ต50เป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาหุ้นในระยะสั้นและก็ความคาดหวังเม็ดเงินลงทุนใหม่ที่จะไหลเข้ามาตามพอร์ตการลงทุนนะคะแล้วก็ตัว valuation ปัจจุบันนะก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบล่างเมื่อเทียบกับธุรกิจสายการบินต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่มีมุมมองต่อตัวของการบินไทยนะคะสายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านี้แหละค่ะนะบล.กรุงศรีให้คำแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายที่7.22 บาทนะคะคุณฟังเดี๋ยวรอย่อก่อนแล้วกันนะคะเพราะตอนนี้ราคาก็แอบขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะ13:50 นค่ะขอบทุนทุกท่านที่เข้ามาทักทายดีเจฝ่านะคะเดี๋ยวเราดูมุมมองการลงทุนกันต่อในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณชันชัยพันธาธนากิจผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าเนี่ยแกว่งกรอบแคบแรงขายเป็นหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กดดันค่ะโดยช็อตเดลต้าเนี่ยถูกขายออกมากเลยนะคะเป็นไปตามเซนติเมนต์หุ้นกลุ่มเทคนั่นเองนะคะแต่ยังมีปัจจัยหนุนจากการทำเซกเตอร์โรเทชันไปยังหุ้นกลุ่มแลกกาดที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็ราคาหุ้นอยู่ในจุดที่ valuation น่าสนใจอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงแรมแล้วก็สายการบินวันนี้ขึ้นมาโดดเด่นนะคะทำให้ดัชนีนั้นลงไปเพียงเล็กน้อยค่ะอย่างไรก็ตามมองว่าตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะรอการติดตามตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐให้แนวต้าน 1,600 ค่ะแนวรับ 1585นะวันนี้มีการเล่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลด้วยเราจะเห็นตัว BDMS ที่ฟื้นขึ้นมานะคะก็บอกคุณฟังเลยว่าตัวนี้เนี่ยคือเล่นได้นะแต่ว่าอย่าใจร้อนมันอืดนะรอเก็บตอนย่อๆแล้วกันนะคะบริษัทซับ ASL ค่ะบอกว่าเซตแฝงตัวออกข้างนะคะแต่มีเซกเตอร์โรเทชันค่ะติดตามพัฒนาการการเจรจาในตะวันออกกลางต่อไปนะคะทั้งนี้เนี่ยวันนี้มีตัวแรงซื้อนี่จะเป็นหุ้นกลุ่ม Big Cap เข้ามาด้วยเหมือนเดิมนะคะให้แนวรับ 1590-1580 แนวต้านไป 1,600 กับ 1,610 ค่ะหุ้นเด่นกรอบบายให้เป็นตัวมิ้นนะคะมิ้นวันนี้บวกมา50สตางค์ให้แนวรับอยู่แถวๆ 22.50-22.20 บาทแนวต้านมิ้นค่ะไมเนอร์นะคะminor international หรือ mint นะคะแนวต้าน23 บาท 23.30 บาทคัดลอส22.20 บาทค่ะ GPSC วันนี้บวกมา50สตางค์ค่ะอยู่ที่41.75 บาทแนวรับ41.25-40.50 บาทแนวต้าน42.50-44 บาทแล้วก็คัดลอสที่40.50 บาทอันนี้ทางด้านของมุมมองนะคะคุณฟังที่ SL ให้ไว้นะคะส่วนบริษัทซับโกเบกก็แนะนำมิ้นเหมือนกันนะคะบอกว่าได้รับประโยชน์จากภาพการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะการท่องเที่ยวเนี่ยปรับเป้าหมายนักท่องเที่ยวขึ้นจากเดิมนะคะที่บอกว่านักท่องเที่ยวจะติดลบเพียงติดลบ 5-10% เนี่ยจะเหลือติดลบเพียง 1-2% เท่านั้นนะคะหุ้นที่กลับมาโดดเด่นช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกลุ่มอาหารท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ค้าปลีกแล้วก็เป็นแรงหนุนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะคุณฟัง และอีกเรื่องนึงตอนนี้กำลังเป็นกระแสกันมากๆเลยบางทีเห็นคนเขาผอมลงนะคะคุณผู้ฟังบางทีแอบไปกระซิบถามเขาบอกว่าเป็นการปักกาค่ะแต่คุณฟังต้องเลือกนะคะการปักกาเนี่ยคือจริงๆแล้วนะคุณฟังคนที่ไปปักกาที่ดีจะฟ้าเห็นแล้วก็รู้จักเนี่ยก็ลดน้ำหนักได้จริงแต่อย่างไรก็ตามต้องเลือกจากคุณหมอแล้วก็เป็นคลินิกที่ปฏิบัติตามนะคะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีความเสี่ยงต่างๆเพราะว่าไปปักแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกค้าของคลินิกเนี่ยอาเจียนรุนแรงนะคะแล้วก็เลยต้องเข้าไปติดตามปรากฏว่าแอบอ้างใช้ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและก็ไม่ใช่แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายแล้วก็ลงมือฉีดยาด้วยเดี๋ยวนี้ตามคลินิกนะบางทีอย่าไปคิดว่าโอ้ราคาย่อมเยาอะไรอย่างนี้นะคะคุณฟังปรากฏว่าไม่ใช่แพทย์เป็นผู้ฉีดแล้วก็ยานี่ไม่ถูกต้องนะปักกาเนี่ยปรากฏว่าพอลูกค้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะคะก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะสบส.ก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบค่ะแล้วก็สั่งปิดคลินิกปักกาลดน้ำหนักย่านรามอินทรา15วันแล้วก็พบว่าคลินิกแห่งนี้เนี่ยตกมาตรฐานในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนำเป็นข้อคิดนะคะฟังเพราะว่าเป็นกระแสที่ฮอตฮิตมากๆจริงๆสำหรับการลดน้ำหนักด้วยการปักกาค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.นะคะก็เปิดเผยว่าจากกรณีสื่อโซเชียลเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งเข้ารับบริการฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแห่งหนึ่งเกิดอาเจียนรุนแรงจนต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลญาติให้ข้อมูลว่าขณะเข้ารับการรักษาไม่มีแพทย์เข้ามาทำการตรวจซักประวัติแต่อย่างใดและได้รับการฉีดยาปักกาเนี่ยเป็นผู้ช่วยแพทย์ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้รับบริการจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายและกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอย.ตำรวจบก.ปคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคลินิกย่านรามอินทรานี้นะคะก็จากการบันทึกถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องค่ะบอกว่าผู้ป่วยหญิงคนนี้นะคะคุณฟังก็คือเข้าไปที่คลินิกแห่งนี้แหละค่ะใน29พฤษภาคม2569ก็ไปติดต่อขอทำหัตถการลดน้ำหนักนะคะโดยใช้ยามอนจาโรค่ะนะก็คือยาที่เขาเอามารักษาปักกาเนี่ยค่ะนะคะคลินิกก็บอกว่ามีผลข้างเคียงน้อยนะคะแล้วก็บอกกับพนักงานว่าอยากลดน้ำหนักโดยมีผลข้างเคียงน้อยก็เลยมีการแนะนำตัวยานะคะฟังโนโวทริมพลัสไวต้าแพทริกให้แก่ผู้ป่วยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวยาเดิมเป็นตัวยาใหม่นะคะปรากฏว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับการปักกาลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกแต่ตอนที่เข้าไปเนี่ยไม่เป็นอะไรนะต่อมาวันที่30พฤษภาคมมีอาการไข้ค่ะคุณฟังคือเขาเข้าไปฉีด29พฤษภาพอ30มีอาการไข้นะคะก็เลยโทรบอกคลินิกบอกว่าอาจจะเป็นอาการข้างเคียงแต่ปรากฏว่าพอมาวันที่31พฤษภาคมผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนต้องเข้าไปแอดมิทที่โรงพยาบาลย่านสายไหมเลยนะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบแล้วค่ะคุณฟางก็บอกว่ามีการกระทำความผิดตามมาตรฐานพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541ดังนี้นะคะก็คือคนที่ทำหัตถการปักยาลดน้ำหนักเนี่ยที่เป็นการปักกาให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่หมอค่ะและพบการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตบันทึกประวัติผู้ป่วยนอก OPD card เนี่ยรายละเอียดไม่ครบถ้วนไม่มีรายมือชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการรักษาพยาบาลซองยาแสดงรายละเอียดไม่ครบเช่นชื่อคลินิกที่ตั้งวันหมดอายุและจากการตรวจสอบในตัวนี้สำคัญมากคุณฟังยาที่เอามาฉีดให้เนี่ยนะคะที่ว่าชื่อ Novotrimplus เนี่ยเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนค่ะนะก็เลยตามดำเนินการตามหน้าที่สั่งปิดคลินิกแห่งนี้15วันในทันทีค่ะและนี่คือคลินิกเสริมความงามที่ปักกาซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนเนี่ยนิยมมากนะคุณฟังกับการปักกาลดน้ำหนักกันค่ะบางคนนี่ลดได้เยอะเลยนะคะแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยการปักกาดังกล่าวเนี่ยนะก็คือจริงเนี่ยเป็นตัวยาที่ไปช่วยทำให้คือดิฉันถามคนที่เขาปักกาเนี่ยเขาบอกมันจะลดความอยากอาหารนะเพราะไอ้ตัวยามอนจาโรเนี่ยนะเป็นปักกาที่ควบคุมความอยากอาหารแล้วก็ลดน้ำหนักเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติในร่างกายเพื่อลดความอยากอาหารทำให้อิ่มนานขึ้นและก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก็จะฉีดเข้าใต้ผิวหนัง1ครั้งต่อสัปดาห์นะเขาจะฉีดแถวๆบริเวณหน้าท้องนะห่างจากสะดืออย่างน้อย2นิ้วนะอันนี้ก็ตอนนี้เนี่ยคนก็แต่ว่าคือมันก็ผอมนะเห็นคนเขาผอมกันจริงๆแต่ว่าต้องระมัดระวังนะทางนี้เนี่ยปักกาลดน้ำหนักเนี่ยตอนนี้คนก็นิยมกันมากแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังผลข้างเคียงด้วยนะคะคุณฟังเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำแล้วก็ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น นะต้องดูแลของแพทย์เท่านั้นแล้วไม่ฉะนั้นก็จะเกิดอาการข้างเคียงอย่างที่ได้กล่าวไปนั่นเองและคุณเองนะคะคุณฟังพอคุณปักปากกาแล้วนะคุณก็ต้องลดความตามใจปากด้วยนะคะแต่ตัวยาปักปากกาเนี่ยมันจะควบคุมความอยากอาหารค่ะคุณฟังมันจะมีการกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความอิ่มทำให้อิ่มเร็วกินได้น้อยชะลอการย่อยอาหารนะคะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยนะคะรู้สึกว่าย่อยได้ช้าลงอิ่มนานไม่หิวบ่อยแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดกระตุ้นการเผาผลาญไขมันด้วยนะคะแล้วก็ตัวของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันลดได้แต่ว่าต้องดูแลโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นนะคะบอกว่าเดือนแรกเนี่ยจะลดลงได้เฉลี่ย 3-5 กิโลกรัมนะคะเมื่อฉีดสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็ต้องใช้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะถ้าใช้ภายใน1ปี6เดือนเนี่ยเขาบอกว่าจะลดน้ำหนักได้ 15-22% ของน้ำหนักตัวแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวยาที่ใช้คุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็การตอบสนองของร่างกายด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณฟังก็มันก็คือตัวช่วยของคนที่ทำอะไรแล้วไม่ได้ผลจริงๆแต่ถ้าเกิดทำได้นะคุณฟังก็คือเลือกอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยคือได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจริงๆไม่ต้องเสียเงินด้วยแค่ควบคุมปากของเราแล้วก็เลือกอาหารนั่นเองนะคะควบคุมจากโภชนาการค่ะ13:58 แล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจมีตังใช้พอร์ตเขียวๆกันนะคะดิฉันฝ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันภัยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งภัยออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกันดิฉันแก้วใสรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
8: นายโสพลสารามประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่า การกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอโนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอปากพนังอำเภอเชียนใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอจะนะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 75% ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอชัยยาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมเพราะว่าอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คือว่าถ้าใครจะเลี้ยงเดี๋ยวนี้มันต้องแจ้งใช่ไหมต้องแจ้งให้ทราบเจ้าหน้าที่จะได้เข้าลงไปดู
2: ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยส่วนของอบต.ก็ต้องแจ้งอบต.เรื่องขออนุญาตการเลี้ยงสัตว
3: ์
2: ครับเทศบาลท้องถิ่น
1: ครับครับถ้างั้นเดี๋ยวผมฝากข้อมูลหลังไมค์กับท่านฝากดูแลรายนี้ด้วยนะท่านนะปศุสัตว์เนาะ
2: อ๋อได้ครับได้ครับก็ฝากให้ลุงที่เลี้ยงนะครับหรือเกษตรกรนะครับก็มาแจ้งมาที่สำนักงานสัตว์อำเภอที่อยู่นะครับที่ในพื้นที่ได้ครับ
1: แต่ปัญหานี้ที่ปัญหาตอนนี้ก็คือผู้ไม่เลี้ยงครับคือผู้ได้รับผลกระทบจากเป็ดจากเสียงจากกลิ่นเดือดร้อนรำคาญนั่นนะ
2: ครับก็เป็นเรื่องของถ้าเกิดเป็นเรื่องของเหตุรำคาญนะครับก็คงจะต้องไปร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับ
1: ครับ
2: พื้นที่ช่วยว่าทางเทศบัญญัติได้ออกเทศบัญญัติหรือข้อบังคับไว้ว่าอย่างไรว่ามีบทกำหนดลงโทษอะไรอย่างไรนะครับแล้วมันแล้วแต่พื้นที่นั้นที่เขาจะดูแลกับเกษตรกรในพื้นที่เขาครับ
1: ได้ครับท่านครับขอบคุณท่านอรรถพลครับสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
1: เบื้องต้นก็ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ท่านพาคณะลงไปเพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจดูนะครับการร้องทุกข์ตรงนี้เราไม่ได้มีมุ่งหมายที่จะต้องทำให้ผู้เลี้ยงเดือดร้อนนะครับแต่ว่าในขณะนี้ทำยังไงให้มันอยู่กันได
3: ้ให้อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
1: ตามกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันนะต้องคิดต้องตระหนักเรื่องนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับจะแม้กระทั่งไก่
3: ตัวเล็กๆไม่กี่ตัวก
1: ็
3: สามารถสร้าง
1: เราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยด้วยความที่สังคมมันเปลี่ยนนะ
3: สมมติหนูอยู่บ้านข้างๆกับพี่ท่าน
1: คุณเลี้ยงไก่โต้งตัวหนึ่งเนี่ยนะตีสามตีสี่มันขันเนี่ยมีคนนอนอยู่เนี่ยตัวร้องเรียนนะ
3: คือเสียงดังรำคาญคือเราไม่ได้อยากจะตื่น
1: ใช่
3: เพราะฉะนั้นก็คือเรียกได้ว่าการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันด้วยไหมคะพี่ถนอม
1: แต่เมื่อก่อนนี้ได้นะ
3: เมื่อก่อนได้มันแบ
1: บ
3: บ้านที่แบบอยู่ชิวชิวริมระเบียงหน้าเนี่ยก็ยังเข้าใจได
1: ้ใช่ปัจจุบันความเป็นเมืองมากขึ้นนะเราต้องตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมากับบุคคลอื่นซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะร้องและมันมีกฎหมายทั้งสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขควบคุมกำกับอยู่ครับ
3: ค่ะเอาไปกันที่สายต่อไปค่ะพี่ถนอมเวลาที่พี่ถนอมเนี่ยสั่งซื้อพัสดุเคยไหมคะได้รับพัสดุของคนอื่น
1: ครับ
3: ซึ่งป้าพิมลเนี่ยเจอในเรื่องนี้ค่ะป้าพิมลจากกรุงเทพนะคะแจ้งว่ามีคนส่งพัสดุมาผิดบ้านอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรค่ะป้าพิมลสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
3: ค่ะป้าพิมลเป็นยังไงคะพัสดุที่ส่งมาเมื่อไหร่คะ
4: 2อาทิตย์แล้วค่ะยังไม่มีคนมาตามเอาเลยแล้วก็คือคนส่งเนี่ยเขามาถึงเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เสียปั๊บแล้วเขาก็ไปเลยพอเราไปดูอ้าวไม่ใช่ของเราเป็นของบ้านอื่นไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครแล้วถ้าเราจะเก็บไว้เราจะตายเป็นว่าเราเอาของเขาไว้เดี๋ยวเราต้องเสียเงินไหม
1: แล้วกล่องมันหนักกล่องมันใหญ่ไหมเท่าที่ป้าดู
4: มันก็ไม่หนักแต่ว่ามันเป็น

0: ตอนนี้มันอาทิตย์หนึ่งแล้วป้าบอกนะแต่ว่าป้าเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องเปิดใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวผู้ซื้อเนี่ยนะเขาจะตามเรื่องเขาเองผู้สั่งซื้อสินค้าแล้วปรากฏเขาไม่ได้รับของพอไม่ได้รับของเขาก็ต้องตามไปที่ผู้ขายผู้ขายบอกก็ส่งไปแล้วนี่อ้าวทีนี้ส่งไปไหนล่ะเขาก็จะตามไปบริษัทขนส่งที่เอาของชิ้นนี้ไปส่งวันนั้นคุณไปส่งที่ไหนเอามาส่งบ้านป้าพอมาตามถึงบ้านป้าป้าแกะกินใช่แล้วมันจะได้ไม่เกิดเหตุนี้เนาะป้าก็ไม่ได้แกะเนาะเพราะนั้นป้าเก็บไว้ก่อนเพราะจะส่งกลับไม่รู้ส่งไปทางไหนถ้าคนเดิมมาส่งแล้วเห็นหน้าว่าอ้าวคนนี้มาส่งของมันก่อนเนี่ยมาส่งบ้านป้านะอันนี้ไม่ใช่ของป้านะแล้วไม่รู้ของใครแต่อาจจะบ้านเลขที่มันผิดอะไรเงี้ยนะ
1: แจ้งคืนเขาไปได้แต่ว
0: ่
1: าคนเดิมมา
0: ป้าเก็บไปก่อนเนี่ยถ้าเขามาแล้วบอกเขาเอารับคืนไปด้วยให้เขาตีกลับไป
2: ถ้านานแล้วซองมันก็จะเริ่มขาดแล้วนะ
0: อะไรนะ
1: นานแล้วเริ่มขาด
2: ขาดแล้วถ้านานมาก
0: แต่ไม่เป็นไรว่าก็ตามจริงนะป้าก็วางไว้ตามจริงนะครับถ้ามันจะชำรุดเสียหายเราก็บอกว่ามันไม่รู้เราจะส่งไปไหนมันไม่ใช่ของเรา
2: อันนี้
0: เรื่องหนึ่งนะที่คุณป้าเจอนะกับอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้กรณีที่มีผู้มาส่งสินค้าคุณป้าไม่ได้สั่งแต่เห็นว่ามีชื่อลูกไม่อยู่เก็บเงินไปทางเล็กๆเลยน้อยร้อยสองร้อยป้าก็จ่ายไปให้แทนลูกพอลูกกลับมาปั๊บเนี่ยแม่จ่ายตังค์ให้แล้วน
1: ะ
0: ลูกบอกหนูไม่ได้สั่ง
2: อ้
0: าวไม่ได้สั่งหนูไม่ได้สั่งแล้วยังไงอ่ะแล้วมายังไงมิจฉาชีพส่งมา
1: ใช่อันนี้อันตรายยิ่งกว่านะคะ
0: นั้นได้ไป200เปิดกล่องมาดูปั๊บตุ๊กตาตัวนึง20บาท
1: อ
0: ันนี้ระวังด้วยเหมือนกันถ้าไม่สั่งอย่ารับของถ้าเขามาส่งถ้าเราสั่งเองเรารับแกะดูก่อนนะก่อนจ่ายตังค์ปลายทางนะหรือถ้ามาส่งเป็นชื่อลูกเราถามลูกก่อน
1: ว่าสั่งจริงหรือเปล่า
0: สั่งไหมถ้าเขาไม่ได้สั่งกลับไปเลยครับไม่ต้องรับเนาะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะป้านะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเขาตามไปใน15วันเดี๋ยวเจ้าตัวมันต้องตามแน่นอน
2: 15วันแล้วนะ
0: ครับป้า
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องของการส่งพัสดุกันนะคะไปผิดบ้านนั่นเองมาที่หนึ่งเรื่องค่ะต้องบอกว่าบ้านใครที่มีคนที่มีการมาสร้างบ้านก่อสร้างข้างๆบ้านเราก็จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจคุณสุพราวจากขอนแก่นเนี่ยแจ้งว่ามีคนมาสร้างหอพักติดกับบ้านของตนเองนะคะระหว่างก่อสร้างก็มีเศษปูนร่วงลงมาทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายอ่ะไปถามคุณสุพราวกันค่ะสวัสดีค่ะสายน่าจะหลุดนะคะ
0: ครับ
1: คือเขาก็แจ้งมาว่าเจ้าของ
0: เดี๋ยวฝากเทคนิคนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยสายรอเนี่ยเข้ามาได้ยินเสียงด้วยแล้วพูดด้วย
1: อันนี้
0: อย่าโอนเข้ามารอพร้อมกันเนาะ
1: ค่ะเรื่องของคุณสุพราวนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าคือเขาก็มีบ้านเนี่ยแต่ว่าเจ้าของหอพักเนี่ยเข้ามารับผิดชอบความเสียหายแล้วแต่ว่าเศษปูนก็ยังคงร่วงลงมาเหมือนเดิมเนี่ยก็เรียกว่ามันอาจจะซ้ำๆนะคะพี่ถนอมเอาเป็นว่าตอนนี้ทีมงานกำลังติดต่อกับคุณสุพราวนะคะจากจังหวัดขอนแก่นอยู่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะคะ
0: คุณตามาลีน้องสาวอายุ57ปีเป็นโรคไตระยะ5หายตัวไปตั้งแต่ปี63หาตัวไม่เจอและติดต่อไม่ได้อยากให้ช่วยหายตัวไปแล้วแจ้งคนหายไหมนะครับไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรจะได้ประกาศแจ้งให้ทราบเนาะเดี๋ยวค่อยให้ทีมงานติดตามกลับไปใหม่ละกันนะครับ
1: ค่ะคุณสุพราวอยู่ในสายแล้วนะคะคุณสุพราวสวัสดีค่ะ
0: ครับอยู่ขอนแก่นอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
3: อำเภอเมืองตำบลศิลา
0: อยู่ในเขต
3: ขอนแก่นครับผมหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผม
0: เทศบาลนครขอนแก่นนะ
3: เทศบาลศิลาครับผม
0: เทศบาลศิลามีคนก่อสร้างข้างบ้านได้รับผลกระทบว
3: ั
0: สดุตกหล่นใส่บ้านถูกต้องไหม
3: ครับผม
0: จะถามว่าไงครับ
3: ผมอยากทราบเขาทำติดไม่ถึงเมตรติดรั้วข้างบ้านผมเข้าของเขาล่วงใส่บ้านผมก็มีเสียหาย
0: ครับ
3: อาณาเข้ามาก็คอหักแต่เขาก็มาเรียกผู้นำผู้ใหญ่บ้านเขามาไก่เกี่ยเขาเลยเสียเงินให้ 3,000 บาทครับผมแล้วผมก็บอกว่าให้ทำสลักทำที่กันที่ร่วงลงมาอย่างนี้ให้มันสูงสูงแต่เขาก็ทำแล้วแต่เขาผิดบ้านติดบ้านผมเลยครับผม
0: แล้ว
3: ทางไม่ถึงเมตรครับผม
0: เอาคำถามเลยครับจะถามว่าไงยังไม่ปลอดภัย
3: ถามว่าเขาทำถูกไหมครับติดบ้านอย่างนี
0: ้ยังไม่ปลอดภัยอยู่นะ
3: ครับผม
0: เทศบาลตำบลศิลาเหรอครับ
3: ครับผม
0: เทศบาลตำบล

0: ศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอย่างนี้ครับคุณพี่สุพราวเนาะ
1: ครับผม
0: เราอย่าปล่อยผ่านเรื่องนี้นะครับว่าทุกครั้งที่มีการก่อสร้างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะต่อเติมหรือสร้างใหม่ข้างที่ดินของเราเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดผู้มาก่อสร้างต้องคุยกับคนข้างๆ
2: ค่ะ
0: นะครับว่าผมมาสร้างบ้านนะถ้าอะไรเสียงดังรำคาญรบกวนอะไรขอขออภัยด้วยต
2: ้
0: องสื่อสารกันเนี่ยนี่ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเนี่ยถ้าในระหว่างที่ทำการก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องมีการป้องกันวัสดุตกหล่นที่อาจจะเป็นอันตรายกับเพื่อนบ้านข้างเคียงที่มีการก่อสร้างต้องป้องกันให้ปลอดภัยนะครับถ้าไม่ปลอดภัยตกหล่นแบบนี้แล้วก็หาคนมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันจ่าย 3,000 และคิดว่าจะจบนะครับมันไม่ใช่ครับเรื่องนี้พี่สุพราวให้ไปพบกับโยธานะครับเจ้าหน้าที่โยธาของเทศบาลตำบลศิลาเนี่ยมาตรวจสอบว่าการก่อสร้างหอพักที่ว่านี้ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องไหมนะขออนุญาตถูกต้องไหมสองในระหว่างที่มีการก่อสร้างเนี่ยทำวัสดุตกหล่นเข้าของเสียหายนะครับอย่างนี้เทศบาลต้องมาตรวจสอบพอมาตรวจสอบแล้วถ้าเขาหนึ่งขออนุญาตก่อสร้างนะครับสองแต่ว่าระหว่างก่อสร้างเกิดปัญหาไม่ปลอดภัยกับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงเทศบาลจะต้องออกคำสั่งนายกเทศมนตรีนะครับให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับให้ดำเนินการแก้ไขโดยมีระยะเวลาอย่างเช่น30วันหากไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนะครับฝ่าฝืนคำสั่งปรับรายวัน
2: รายวันเลย
0: ใช่ปรับมีปรับรายวันตามเงื่อนไขกฎหมายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นและเขาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายด้วยและในระหว่างนี้เรามีสิทธิ์ที่จะร้องให้เทศบาลระงับการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าเขาจะทำการป้องกันจนกระทั่งเป็นที่ปลอดภัยถึงจะก่อสร้างต่อไปได้ไม่เช่นนั้นร้องให้เทศบาลมาดำเนินการถ้าร้องแล้วเทศบาลไม่มาดำเนินการเทศบาลจะถูกร้องเองครับว่าละเลยเพราะงั้นพี่สุพราวไปพบกับโยธาของเทศบาลตำบลศิลาเขามีหน้าที่โดยตรง1ตรวจสอบอนุญาตก่อสร้างสองระหว่างการก่อสร้างไม่ปลอดภัยเกิดผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงนะครับให้สั่งระงับการก่อสร้างแก้ไขจนกระทั่งแน่ใจว่าเขาทำให้เราปลอดภัยก็ค่อยดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: พี่สุพราว
0: นี่คือวิธีการนะพี่นะ
1: ครับผม
2: ค่ะเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียงอีกแล้วนะที่มักจะเกิดปัญหาบ่อยๆ
0: อย่างในกรุงเทพเนี่ยผมเคยได้รับการร้องทุกข์แบบนี้นะครับถึงขนาดว่าเจ้าของเนี่ยต้องมาคุยกับผู้ได้รับผลกระทบบางทีบ้านเขาร้าวเขาเอาเจ้าของบ้านเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างไปเช่าโรงแรมไม่อยู่เลย
2: โอ้แบบ
0: สร้าง3เดือนอยู่3เดือนเลย
2: คือเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงน้ำใจว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าความรำคาญอะไรก็พูดคุยกันได
0: ้แล้วชดใช้ความเสียหายถ้าบ้านแตกบ้านร้าวเนี่ยก็ต้องชดใช้เลยไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วค่อยมาชดใช้อันนี้อย่ายอมเพราะพวกนี้ก็จะไปแล้วก็ทิ้งสุดท้ายเราก็เดือดร้อน
2: เก็บหลักฐานไว้ด้วยนะคะถ้าเจอปัญหาอะไรแบบนี้ไปกันที่สายต่อไปค่ะสายนี้มาจากคุณบุญธรรมกรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของการซื้อบ้านแล้วก็ที่ดินค่ะซื้อมานานแล้วแต่ไม่ได้เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านตอนนี้หลานเป็นเจ้าของที่ดินอยากถามว่าถ้าปล่อยไว้จะมีผลเสียอะไรบ้างนะคะคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณบุญธรรม
3: ค่ะ
0: ซื้อบ้านมาแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้าอ่ะยังไม่มีชื่อค
0: ่
3: ะ
0: เรเราทะเบียนคนหนึ่งคนเนี่ยมีที่อยู่ได้ที่เดียว
2: ค่ะก็คืออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน
0: ได้ฉบับเดียวไม่ใช่อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านก็ได้หลังเดียว
2: จะ
0: มีบ้านหลายหลังได้แต่เป็นเจ้าบ้านได้หลังเดียวแต่นี้เราซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาแต่เรายังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี้เป็นยังไงอะครับ
3: ก็อยากจะถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมคะใครก็จะเข้ามาสวมสิทธิ์อะไรได้ไหม
0: โฉนดเดี๋ยวนะ
3: โ
0: ฉนด
3: โฉนดอยู่กับเราค่ะ
0: ป้าครับกรรมสิทธิ์
3: โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค
0: ่
3: ะ
0: คุณป้าฟังที่ผมถามนะกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินเป็นของป้าถูกต้องไหม
3: ถูกต้องของหลานค่ะชื่อหลานค่ะ
0: เอา
3: ที่ดินเป็นของหลานป้าเป็นย่าค่ะ
0: ตกลงถามให้หลานหรือถามที่ถามเนี่ยถามให้หลานหรือถามให้ตัวเอง
3: ถามให้หลานค่ะ
0: ก็ไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรครับถึงเราไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่นะครับเป็นของเราก็เป็นของเราครับไม่มีใครเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้ถ้าเราไม่อนุญาตถ้าเข้ามาเป็นตัวเป็นเป็น นะก็บุกรุกถ้าเราไม่อนุญาตนะบุกรุกกลางวัน3ปีบุกรุกกลางคืน5ปีคุกนะ
2: ค่ะติดคุกนะคะ
0: ทีนี้ถ้าจะเข้ามาอยู่ในทะเบียนถ้าเขาจะมาอยู่ในทะเบียนบ้านเราเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่อนุญาตให้เข้ามาอยู่เป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้นะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลนะป้านะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: คุณธรรมสวัสดีค่ะ
3: รู้อย่างนี้ก็สบายใจ
2: ใช่ค่ะสบายใจได้เลยนะคะ
3: เพราะว่ามันอยู่ไกลกันอยู่บ้านอยู่สมุทรปราการนะคะอ๋อ
0: คือแล้วบ้านนี้ยังไม่มีคนอยู่ใช่ไหม
3: ไปอยู่มาพักแล้วปู่ย่าไปอยู่
0: เอาตอนนี้ตอนนี้
3: ก็เลยกลับมาบ้านเก่า
0: โอเค
3: มาร
0: ัก
3: ษาตัวค่ะ
0: ก็ไปวนเวียนไปดูบ้างนะอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปอยู่ได้นะครับบ้านนะสวัสดีครับป้า
2: สวัสดีค่ะ
0: คือถ้าจะไปห่วงว่าเขาจะมาแย่งการครอบครองปัดใช้เวลา10ปีแต่บ้านต้องไปมาเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาอยู่อาศัยมีอยู่รายหนึ่งนี่เพิ่งโทรมาหาผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าอายุ80กว่าแล้วอยู่ที่พระโขนงเนี่ยมีที่ดินพร้อมบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์เสร็จแล้วก็โทรมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ฉันไม่ได้ไปมากี่ปีบอก10กว่าปี10กว่าปีกี่ปีบอกเกือบ20เห็นมั้ย
2: ไกลไปกว่าอีก10ปีด้วยนะคะ
0: นี่คือไม่ได้ไปเลยนะทีนี้ด้วยความที่แกไม่ไปแกก็เลยไปตรวจสอบชื่อของแกว่ายังเป็นเจ้าของโฉนดอยู่มั้ยก็ไปตรวจสอบที่กรุงเทพฯพอก็ไปตรวจสอบบอกไม่มีชื่อ ไม่มีชื่อแล้วทำไงอ่ะก็ป้าทิ้งไว้กี่ปีเกือบ20ก็เรียบร้อยครับ
2: มีคนเข้าไปครอบครอง
0: มีคนแย่งการครอบครองไปเรียบร้อยแล้วถ้าเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นชื่อใครไปแล้วเขาอาจจะได้มาโดยคำพิพากษาของศาลเพราะงั้นต้องไปดูแลติดตาม
2: ต้องหมั่นไปดูหน่อยนะคะ
0: ใช่
2: หนอเมื่อวานนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผักตบชวานะคะที
0: ่
2: มีการเข้ามาแล้วก็เรียกว่าทำให้น้ำเน่าเสียน้ำไม่ไปไหนเนี่ยทางด้านของคุณพี่ที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยวันนี้ได้รับเรื่องราวแล้วนะคะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะเข้าสายกันนะคะต้องบอกว่าค่ะต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาเนาะสำหรับคนที่บ้านอยู่ริมคลองแล้วก็
0: พี่วิชัยใช่ไหมรู้สึกเนาะ
2: พี่วิชัยหรือพี่วิเชียนนี่แหละค่ะจ
0: ะวิเชียนที่เชิงเซาบ้านโพ
2: ประสบปัญหาเนาะก็จะต้องใช้น้ำเนี่ยทำการเกษตรกรรมแต่ว่าน้ำเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ผักตบชวาเนี่ยมันมาอยู่ล้นเยอะๆแล้วมันก็ไม่ไปไหนส่งกลิ่นเน่าเหม็น
0: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็คุยกับทางชลประทานท่านก็แจ้งให้ทราบว่าคลองเนี่ยคลองลาดขวางที่บ้านโพฉะเชิงเซาเนี่ยได้ถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับทีนี้ชาวบ้านเนี่ยคุณวิเชียนแกบอกว่าน้ำมันเน่ามันเสียจากการปิดประตูระบายน้ำน้ำไม่ระบายเน่าเสียทีนี้ชาวบ้านตอนนี้มันจะเข้าสู่หน้าฝนก็จะตกทีนี้เขาต้องการน้ำไปทำนาไอ้นี้มันเลี่ยงไม่ได้ก็อยากให้เราช่วยติดตามนะครับเราก็ไม่ละเลยครับก็รีบประสานกับทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ว่าท่านไม่สะดวกที่จะเข้าสายก็เลยแจ้งเรื่องนี้ไปที่หน้าห้องของท่านแล้วว่าชาวบ้านเดือดร้อนอยากได้น้ำมาทำนานะครับก็เข้าใจอยู่นะครับปัญหาหนึ่งก็เกิดจากชลประทานที่ทำนบประตูระบายน้ำตรงนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวของสายพี่วิเชียนเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ไปที่สายคุณพี่ธนาวุฒิกันก่อนเรื่องของการไปเช่าที่ในห้างเพื่อขายของแต่ว่าต่อมาเนี่ยโดนเจ้าของบีบให้ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะปรึกษาพูดคุยค่ะคุณธนาวุฒิสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
2: ค่ะคุณธนาวุฒิมีปัญหาเรื่องอะไรคะ
4: อ๋อคือผมออกมาแล้วแล้วค่าเงินประกันก็ไม่จ่ายให
0: ้อ๋อ
2: เกี่ยวกับเรื่องเงินประกันนะคะ
0: นะไปขายของในห้างเราเช่าจากห้างหรือเช่าจากผู้เช่าอีกทีหนึ่ง
4: เดิมเนี่ยเราห้างนี้ค่ายผู้อื่นเช่าแล้วผู้อื่นเขา
0: แม้เช่าช่วง
4: ก็เจ้าของเขามาทำเองอีก
0: เราเช่าช่วงใช่ไหมครับ
4: เช่าต่อเจ้าของเลยครับ
0: เช่าต่อเจ้าของห้าง
4: ครับ
0: ห้างเป็นผู้ให้คุณธนาวุฒิเช่าถูกต้องไหม
4: ครับ
0: ทีนี้เราเช่าอยู่พักหนึ่งเขาฟังดูเหมือนว่าคุณถูกบีบให้ออกออกก็ออกเสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อออกมาแล้วเราก็ต้องได้เงินประกันคืนถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับครับ
0: เงินประกันเท่าไหร่ครับวงเงิน
4: 37,000
0: บาทเช่าอยู่แถวไหนนี่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะ
4: เกษตรฮะ
0: แถวเกษตรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทวงถามเงินออกมาแล้วออกมานานเท่าไหร่แล้วครับ
4: เดือนกว่าแล้วครับ
0: เดือนกว่าแล้วแล้วก็ออกมาแล้วไปขอเงินประกันคืนเขายังไม่คืน
4: ใช่ก็บอกเดี๋ยวรอหน่อย
0: เอาละครับถ้าอย่างนั้นคุณธนาวุฒินะเดี๋ยววางหูจากผมจากรายการน้องยานัทแล้วเนี่ยให้พี่ธนาวุฒิโทรไปที่สายด่วน1166นะครับ
4: ครับ
0: สายด่วน1166สคบ
4: ครับ
0: เดี๋ยวให้แม่พึ่งสุภมาศอิสระภักดีจัดการให้นะ
4: ครับผม
0: เราเป็นผู้เช่าพอออกมาเสร็จปั๊บมันจะต้องได้เงินประกันภายใน15วันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหมวันก่อนท่านไปตรวจอพาร์ตเมนต์จำได้ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะงั้นเดี๋ยวให้พี่ธนาวุฒิเนี่ยร้องทุกเรื่องนี้ไปที่สคบสายด่วน1166แล้วพอร้องเสร็จปั๊บนะแจ้งเจ้าหน้าที่ทีมงานผมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะประสานกับผอ.สคบติดตามเรื่องนี้ให้โดยตรงโอเคไหม
4: ครับผมครับ
0: นะครับจะได้ตามเรื่องให้นะ
4: พอวางสายแล้วผมโทรเลยใช่ไหมครับ
2: ได้ค่ะโทร
0: วางหูและโทรหาสคบร้องไว้ก่อนบอกพอร้องเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะตามเรื่องให้นะครับ
4: ครับผม
2: ครับครับ
4: สว
2: ัสดีค่ะ
4: อาจารย์จนอม
0: ครับพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยสคบเนี่ยวันนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชื่อย่อว่าคบคณะกรรมการชุดนี้ก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านรัฐมนตรีเป็นประธานคบวันนี้มีการพิจารณาเรื่องทั้งหมดเนี่ย48เรื่อง
2: ค่ะ
0: 48เรื่องที่มีการร้องทุกข์แล้วก็ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์ได้รับความเสียหายทีมงานขึ้นคลิปมาด้วยนะนะครับได้รับความเสียหายแล้วก็สคบก็เจรจาแล้วเชิญมาคุยกับผู้ประกอบการแล้วตกลงกันไม่ได้
2: ใช่
0: พอตกลงกันไม่ได้ทางสคบก็ต้องเอาเรื่องนี้นะครับเข้าสู่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาว่าจะให้สคบมีมติฟ้องแทนผู้บริโภคหรือไม
2: ่ใช่
0: ซึ่งวันนี้มีทั้งหมด48เรื่องมติฟ้องคดีแพ่งให้กับผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์ทั้งหมด35เรื่องใช่ไหม
2: ใช่
0: เรื่องที่สำคัญคือเรื่อง
2: คือเรื่องสำคัญในตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องคดีซื้อขายออนไลน์นะคะพี่ถนอมเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถวอลโว่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี
0: ้รถวอลโว่เนี่ยเป็นรถวอลโว่ไฟฟ้า
2: EX30
0: ค่ะครับ
2: ที่เกิดปัญหาอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็
0: ไปชาร์จแบตแล้วก็เกิดไฟไหม
2: ้ค่ะ
0: ซึ่งเราได้พูดคุยเรื่องนี้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีสุภมาศได้มอบหมายคุณประเดิมชัยบุญชื่อเหลือที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีนี่แหละไปติดตามเรื่องนี
2: ้ค่ะ
0: ครับแล้วก็สคบก็เชิญบริษัทวอลโว่ประเทศไทยเนี่ยนะ
2: มาพูดคุย
0: มาพูดคุยมาเจรจานะครับกับผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มคนที่ยังไฟไม่ไหม้อะ
2: ค่ะแต่ว่า
0: ใช้รุ่นนี
2: ้
0: ใช้วอลโว
2: ่เน
0: า
2: ะ
0: ก็กังวลนะสิเพราะว่ารถซื้อมาเป็นล้านเกือบ2ล้านแล้วก็คนใช้ไฟไหม้ขนาดชาร์จแบตไอตอนซื้อบอกว่าชาร์จแบบ 100% ปกติวิ่งได้เท่านี้โลพอถึงเวลามาใช้ปั๊บก็บอกว่า
2: แค่ 70%
0: 70% ถ้าเกิน 70% เดี๋ยวจะเกิดความอันตราย
2: ค่ะ
0: แล้วมันยังไงกันแน่
2: ตรงคือเราต้องมานั่งรอจนให้ครบ70เนี่ยมันก็ลำบากอยู่เนาะนี่ก็เป็นเรื่องของรถ Volvo ต่อไปก็เป็นอีก1เรื่องค่ะพี่ถนอมเกี่ยวกับบ้านน็อกดาวน์คือซื้อบ้านไปแต่ไม่ได้รับบ้านก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้ก็จะดำเนินคดีนะคะในส่วนนี้สคบเขาก็ยังมีมาตรการสคบ plus 5ด้านด้วยนะคะพี่ถนอมในการที่จะเข้ามาดูแลรวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างที่พี่ถนอมบอกไปว่าแม่พึ่งได้นะคะตัวอย่าง5ด้านเนี่ยก็คือเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายค่ะมีการยกระดับรับเรื่องร้องทุกข์แบบ one stop service นะคะกำกับแพลตฟอร์มออนไลน์ e-commerce
0: มีการขึ้นคลิปมาด้วยฮะ
2: แล้วก็จะมีการร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง.และจะมีการนำ AI เนี่ยมาคัดกรองเรื่องร้องทุกข์แล้วก็แจ้งเรื่องด่วนอัตโนมัติด้วยที่สำคัญเลยเป็นองค์กรสีขาวนะคะโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอก100คะแนนอันนี้ดีมากๆเลยนะคะพี่ถนอมสคบ5 plus นั่นเอง
0: ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าสคบรวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดพึ่งพาได้ค่ะ
0: เป็นมติที่ออกมาล่าสุดในวันนี้นี่เองนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นมติมาล่าสุดนะครับผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโทรแจ้งสายด่วน1166สคบได้เลย
2: ใช่
0: นะครับแล้วก็เขาจะเชิญมาเจรจาตกลงกันได้ตกลงกันได้จบตกลงกันไม่ได้ก็สคบก็จะพิจารณาว่าจะฟ้องแทนหรือไม
2: ่ค่ะ
0: ครับ
2: จริงๆเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรแจ้งไปที่สคบเนี่ยต้องบอกว่ารวดเร็วมากๆแล้วก็ได้รับการตอบสนองที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม1166สายด่วนสคบค่ะ
0: ไปรับสายต่อไปเลยครับ
2: ใช่ค่ะคุณทิพพยาจากจังหวัด101เนี่ยเรื่องของการที่บ้านไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามีความกังวลว่าถ้าต่อสายเองเนี่ยจะเกิดอันตรายหรือเปล่าอยากให้พี่ถนอมช่วยเหลือค่ะคุณทิพยาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ส สวัสดีค่ะ
0: อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
5: อยู่อำเภอเมืองคร
0: ับ อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมีปัญหายังไง
5: ผมมาอยู่นี่ตั้งเกือบ40ปีแล้วนะแต่ว่าเห็นเขามีโครงการเพิ่งจะมีโครงการทำถนนแต่ทำมาได้ครึ่งเดียวเขาบอกว่าในป้ายโครงการเขาบอกว่าจะทำมาถึงบ้านแม
0: ่สัญญาณมันไม่เสถียรนะทีมงานครับนะมันดังๆเบาๆเบาๆดังๆอยู่ตลอด
2: คุณพี่ทิพยาพูดเสียงดังนิดนึงได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
2: ค่ะ
5: แล้วก็มาดวัดน้ำนี่ก็ไม่ถึงบ้านผมนะครับเสาไฟก็ไม่ถึงบ้านผม
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณ
5: ถนน
0: คุณทิพยา
5: ครับถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวนะ
5: สายไฟนี่ขาดนะสายไฟขาดแล้วแจ้งการไฟฟ้าเขาก็มาต่อให้เฉยๆแต่ว่าสายไฟนี่หย่อนถึงพื้นเลยถ้าเกิดว่าไฟมันลงพื้นคนผ่านไปผ่านมามันจะไม่ช็อตเหรอเวลา
0: ครับคุณทิพยา
5: ครับผม
0: คุณฟังนะไม่บ่นนะตอบคำถามนะจะได้รู้ว่าคุณต้องการอะไร
5: คร
0: ับ ที่โทรมาเนี่ยต้องการอะไรครับให้ช่วยอะไรครับ
5: ต้องการถนนให้มันมาถึงอย่างที่ป้ายเขาเขียนไว้ครับป้ายโครงการที่เขาเขียนไว้ให้
0: ถนนเนี่ยคุณต้องการถนนให้มันถึงบ้านคุณเพราะว่าป้ายเขียนโครงการว่าจะจัดถนนยาวเท่าไหร่มันจะถึงบ้านคุณแต่ถนนมาไม่ถึงถูกต้องไหม
5: ใช่ครับแล้วมาอยู่นี่เกือบ40ปีแล้ว
0: คุณทิพยา
5: แก่ถนนหินแดง
0: คุณทิพยาครับ
5: ครับ
0: ตอบที่ถามอย่างเดียวนะ
5: ครับผม
0: ไม่ถามอย่าตอบนะมันจะยาวนะ
5: ครับผม
0: ถามว่าคุณต้องการเขาให้เขาทำถนนให้ไปถึงที่บ้านของคุณอยู่ตามป้ายโครงการคุณถามคุณตอบผมว่าป้ายโครงการถนนที่เขาจะทำเป็นของเทศเป็นของอบต.หรือเป็นของใครรู้หรือไม่รู
5: ้เป็นของอบต.คร
0: ับ ของอบต.ถ้าเป็นถนนอบต.ถนนนี่ยาวเท่าไหร่ครับประมาณ
5: น่าจะ100เมตรได้นะ
0: ประมาณ100เมตรแต่อบต.ยังทำไม่ตลอดใช่ไหมครับ
5: คร
0: ับ
5: ผมคร
0: ับ อบต.อะไรครับ
5: อบต.เหนือเมืองครับ
0: คือคุณทิพยาครับผมต้องเข้าใจอบต.และคุณก็ต้องเข้าใจอบต.เพราะว่างบประมาณของอบต.เนี่ยมันน้อยนิดนะครับเวลาทำถนนเนี่ยนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยกว่าจะทำได้ตลอดสายเนี่ยนะบางทีอาจจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า1ปีนะครับมากกว่า1ปีแล้วถนนที่อบต.จะทำเนี่ยเขาจะต้องดูความจำเป็นจัดสรรความจำเป็นก็เรียกว่าสมมติว่าในอบต.เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10หมู่บ้านมีถนนอยู่10สายที่จะต้องพัฒนาจากถนนลูกรังดินเป็นถนนปูนซีเมนต์ถนนลาดยางก็แล้วแต่นะเขาก็จะทำแผนเนี่ยบรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาเขาก่อนเพราะบรรจุเสร็จปั๊บเนี่ยโดยหลักแล้วถ้าไม่เล่นเส้นนะนายกไม่ได้อยู่ที่ถนนเส้นนี้นะทำมาก่อนเนี่ยนะ
2: จะเสร็จก่อน
0: แต่ถ้าทำตามปกติตามความเหตุผลความจำเป็นก็คือต้องดูว่าบ้านคนจำนวนกี่ครัวเรือน
2: มีบ้านหลายๆหลังในหมู่บ้านเส้นนี
0: ้ใช่นะครับอันนี้เขาก็ต้องดูทีนี้ถึงจำเป็นดูตรงนี้แล้วก็ต้องดูว่างบประมาณมีไหมถ้างบประมาณถ้าอบต.ไม่ได้รับงบจากอบจ.มาช่วยหนุนเนี่ยลำพังงบอบต.นานครับกว่าคุณทิพยาถนนจะไปถึงหน้าบ้านอันนี้ต้องเข้าใจนะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: พี่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
5: สายไฟนี่ก็ขาดหย่อนลงดินเลยคร
0: ับส่วนสายไฟ
5: เขาเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เขาก็หายเงียบไปเลย
2: ค่ะ
0: ถ้าสายไฟนะครับสายไฟตรงนั้นการไฟฟ้าอะไร
5: การไฟฟ้าในเมืองร้อยเอ็ดครับ
0: เจ้าหน้าที่เขาลงมาแล้วถ่ายรูปแล้วหายไปนะครับ
5: ครับผม
0: ไม่ได้ทำอะไรต่อ
5: ครับ
0: เดี๋ยวหลังไมค์จะประสานทางการไฟฟ้าให้ขอพิกัดที่ชัดเจนเดี๋ยวหลังไมค์ประสานต่อนะคุณกฤตเขาประสานเองนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่ทิพยานะคะเดี๋ยวทางรายการของเราจะช่วยประสานต่อเรื่องของไฟฟ้าให้นะคะไปกันที่สายต่อไปค่ะพี่หนอมมาจากจังหวัดสระบุรีคุณสมศรีเรื่องของที่ดินธนารักษ์นะคะมีการเช่าที่ดินธนารักษ์เป็นตึกชั้นล่างค้าขายชั้นบนก็มีการพักอาศัยแต่ว่าอยากทราบว่าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่สอบถามเทศบาลแล้วว่าไม่ได้รับการยกเว้นมาคุยกับพี่สมศรีกันสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: พี่สมศรีคะ
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเช่าที่ของอาคารที่ดินของธนารักษ์เหรอครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ทั้งอาคารและที่ดินใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
0: สัญญาเช่าเขียนว่ายังไงอ่ะ
2: พี่สมศรีคะ
6: คือเราเช่าที่ธนารักษ
0: ์ครับ
6: เช่าที่ธนารักษ์ปลูกตึกของเรา
0: โอเคคุณเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์แล้วก็ปลูกสร้างเองใช่ไหมครับ
6: ใช่ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ปลูกสร้างเองนะครับถามว่าต้องเสียภาษีไหมก็ต้องเสียครับ
6: ใช่แต่ตอนนี้เราอยู่อาศัยข้างบนนะคะข้างล่างเราค้าขายชั้นหนึ่ง
0: ครับ
6: เราต้องเราได้รับยกเว้นอยู่อาศัยไหมคะ
0: ไอ้ค่าขายนั่นแหละที่จะต้องเสียภาษีครับ
6: ใช่แล้วข้างบนเราอยู่เนี่ย
0: ก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับอันนี้มันเป็นพาณิชย์นะครับมันเป็นพาณิชย์ครับพี่ครับเป็นพาณิชย์นะฮะถ้าผมฟังผมวินิจฉัยนะเป็นพาณิชย์ครับ
2: ค่ะ
6: ค่ะ
0: ถ้าเป็นอยู่อาศัยเนี่ยได้รับการยกเว้น
6: ค
0: ่
6: ะ
0: แต่นี้พาณิชย์ค้าขายนั่นแหละครับชัดเจนอยู่แล้วครับเขาเทศบาลเขามาวัดแล้วใช่ไหม
6: เขาประเม
0: ิน
6: ออกมาแล้วค่ะ
0: ต้องเสียครับเจ้าหน้าที่เขามาประเมินกว้างยาวเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่เราใช้ไอ้ที่อยู่อาศัยเขาไม่คิดไง
2: ค่ะ
0: แต่คิด
2: แต่มีการทำพาณิชย์อ
6: าศ
2: ั
6: ยเขาไม่ยกเว
0: ้
6: นเหรอคะ
0: ไม่สิครับเขาคิดแต่ข้างล่างที่คุณใช้ทำการพาณิชย์ไอ้ข้างบนเขายกเขาไม่ขึ้นไปหรอกเขาผมก็มีตึกแถวแบบนี้ผมข้างบนเขาก็ไม่เอาถ้าเราทำข้างล่างเขาคิดข้างล่างครับ
2: ค่ะ
6: อ๋อแต่เขาคำนวณสองที่อ่ะสองชั้นน่ะชั้นหนึ่งกับชั้นสองอะไรที่เราอยู่อาศัยอ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรพี่สมศรีนะต้องเสียภาษีครับเราทำการค้าครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องอุทธรณ์ได้ครับนะไม่มีอะไรซับซ้อนเรื่องนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับเทศบาลต้องคิดครับ
2: ค่ะ
0: เทศบาลถ้าไม่ได้ภาษีแบบนี้ก็ไม่รู้จะเก็บจากภาษีไหนอ่ะ
2: จริงๆแล้วภาษีก็เอาไปบำรุงท้องถิ่นน
0: ั่
2: นเองค่ะ
0: ครับ
2: พี่ถนอมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าเรื่องของแม่ชีรักษาจากจังหวัดชลบุรีเนี่ยคือแม่ชีบอกว่า
0: เดี๋ยวรอสักครู่นึงสายยังไม่พร้อมนะ
2: ตอนนี
0: ้อันนี้คือแม่ชีเนี่ยโอดครวญมาบอกว่าไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามันมีกติกาข้อหนึ่งเขาไม่ให้นักบวช
2: ไม่ให้ภิกษุนักบวชได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: ครับแม่ชีครับสวัสดีครับ
7: รับแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แม่ชีครับ
7: ฮัลโหล
0: ได้ยินไหมครับ
7: ได้นะคะ
2: แม่ชีสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
7: ฮะ
2: ได้ยินไหมคะ
7: ได้ยินน้อยมาก
2: ค่ะ
0: วันนี้ปัญหาเทคนิคของรายการนะให้บริษัทผู้รับเหมามาจัดการที่นะ มันเป็นปัญหาของระบบเทคนิคตอนนี้นะเราได้ยินเสียงเขาชัดนะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่า
2: อาจจะหาสัญญาณนิดนึงได้ไหมคะแม่ชี
0: ผู้ร้องไม่ใช่ปัญหาสัญญาณปัญหาทางเทคนิคครับ
2: เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะ
0: ทีมงานเอาไปคุยหลังไมค์อีกทีครับแล้วก็ช่วยแก้เทคนิคทีครับ
2: ค่ะคืออย่างเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่ถนอมต้องบอกว่ามันมีค่าสำหรับบางกลุ่มบางคนมากๆที่เขาจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเนี่ยซึ่งแม่ชีรักษาเขาก็มีการส่งข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเงินเหล่านี้มันมีค่าสำหรับกลุ่มนักบวชแม่ชีที่ต้องหาทานเองก็คือตอนนี้กลุ้มใจมากๆถ้าถูกตัดสิทธิ์นะคะ
0: คืออันนี้เรื่องแม่ชีเนี่ยผมเข้าใจแล้ว
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าผมเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแม่ชีนะคือไปเจอแม่ชีตอนผมบวชเนี่ยผมไปวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพะเยาแล้วไปเจอแม่ชีที่ท่านคอยดูแลพระภิกษุเนี่ยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าแม่ชีเนี่ยสถานะของแม่ชีเนี่ยคือมาอยู่อาศัยวัดเวลาเดินไปไหนเนี่ยพวกร้านค้าใครต่อใครพอเห็นแม่ชีเข้าไปในร้านเนี่ยร้านค้าก็จะมองแบบมาขอเรียอะไรอีกหรือเปล่าประมาณแบบนี
2: ้
0: แต่ถ้าพระนี่ชัดเจนเขาใส่บาตรแต่แม่ชีไม่ได้บิณฑบาต
2: ก็จะเป็นอีก แนวความคิดหนึ่งเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เพราะแม่ชีไม่ได้บิณฑบาตเนี่ยมันก็ไม่มีรายได้อะไรเลยไม่มีช่องทางไหนเลยและทั้งที่มีความจำเป็นนะแม่ชีอยู่แล้วยังแม่ชี
7: จ้า
0: ได้ยินแล้วนะ
7: จ้า
0: แม่ชีพูดถึงว่าคุณสมบัติที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเขาห้ามแม่ชีถูกต้องไหมนักบวชใช่ไหม
7: จ้าแต่ว่าแม่ชีรับมาหลายปีแล้วนะคะรุ่นก่อนๆค่ะ
0: ที่ผ่านมาเคยรับเหรอ
7: จ้ารับมาแล้วตั้งแต่พ.ศ .65 นะคะ
0: ปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหม
7: ตลอดเลยทุกเดือน
0: ปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหม
7: จ้าจ้า
0: ทีนี้แม่ชีปัจจุบันเนี่ยบวชเป็นเรื่องเป็นราวอยู่วัดหรืออยู่บ้าน
7: อยู่วัดค่ะ
0: อยู่วัดเป็นแล้วก็โอนชื่อไปอยู่วัดใช่ไหม
7: จ้า
0: ทะเบียนบ้านก็ไปอยู่ที่วัดใช่ไหม
7: ก
0: ็
7: ไม่ได้ย้ายมาขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: ไม่ได้ย้ายแต่ตัวอยู่วัดนะก็ถือศีลปฏิบัติ
7: อยู่เป็นเจ้าบ้านนะคะ
0: ถือศีลปฏิบัติจริงจังโกนหัวเรียบร้อยใช่ไหม
7: จ้า
0: อืมทีนี้พอมีกฎเกณฑ์บอกเขาห้ามนักบวชแม่ชีก็บอกว่าอ้าวไม่ได้สิงานรอบนี้
2: ก็ต้องอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได
0: ้แม่ชียืนยันตัวตนไปก่อนอย่าเพิ่งกังวลนะ
7: เนี่ยเขาให้ไปยืนยันยังไม่ได้ยืนยันเลยค
0: ่
7: ะ
0: ยืนยันตัวตนไปก่อนนะครับตามนั้นล่ะครับยืนยันไปตามที่เขาให้ยืนยันตัวตนเพราะว่าแม่ชีมีบัตรเดิมอยู่ก็ยืนยันไปก่อนนะครับส่วนผมได้รับทราบปัญหาข้อนี้เดี๋ยวผมจะบอกไปทางกระทรวงการคลังให้เขาดูเพิ่มเติมนะ
7: จ้า
0: ครับแม่ชีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: เดี๋ยวก่อนนะคะ
0: ขอ
7: เวลาหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
7: ค่ะก่อนอื่นนะเมื่อกี้ต้องขอขอบคุณรายการช่วยชาวบ้าน
0: ครับ
7: ทีนี้อ่านแล้วดูแล้วนะผู้ที่ตกทุกข์ผู้ที่มีเรื่องผู้ที่อยากโทรมาหาถามมาปรึกษา
0: ครับ
7: แล้วแต่เรื่องปัญหาของคนแต่ละคนนะคะทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะ
2: ค่ะ
7: แล้วแต่บุญวาสนาที่จะเปิดเจอนะคะ โดยเฉพาะคุณถนอมผู้ที่นั่งพูดตอนต่อปัญหาและชาวบ้านทุกคนที่ในถามผู้ทุกคนนั้นคุณถนอมรูปร่างลักษณะพูดจาน้ำเสียงเหมือนออกมาจากในใจนะคะที่คุณพูดคุณคุยกับชาวบ้านทุกคนเลยหวังว่าคุณพูดคุณคงฟังแล้วดีใจกันปลื้มใจกันทุกคนนะคะที่ยังมีรายการช่วยชาวบ้านจริงๆอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็ขอให้รายการนี้อยู่รับใช้ฟังความคิดเห็นของความเดือดร้อนชาวบ้านตลอดไปนะคะ
0: ครับแม่ชีครับสาธุครับสาธุครับแม่ชีครับขอบพระคุณครับแม่ชีอรสาอยู่วัด
7: อ
0: ย
7: ู่ถนอมก็เป็นคนที่พูดพ้อเสียงดีมากนะคะ
0: แม่ชีอรสาอยู่วัดไหนเนี่ย
7: ในรายการนี้ทุกท่านนะคะ
0: ครับครับครับ
7: ขอให้อยู่รับใช้ประชาชนตลอดไปเพราะประชาชนมีทุกร้อนกันมากมายเหลือเกิน
0: ครับ
2: ค่ะ
7: จ้า
0: สวัสดีครับแม่ชีครับเลยไม่รู้เลยว่าอยู่วัดไหนนะ
2: เดี๋ยวค่อยหลังไมค์ไปไหมคะพี่ถนอม
0: ถ้าร้อนทางธรรมก็ไปหาแม่ชี
2: ค่ะ
0: ถ้าร้อนทางโลกก็มาหาเราสองคน
2: มาหาเราได้มีปัญหาเรื่องราวทุกของท่านคืองานของเรานะคะ
0: ครับ
2: เอาไปอีกที่อีกหนึ่งทุกข์ค่ะพี่ถนอมมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณชัยนรินทร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านค่ะปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านไว้หน้าบ้านนะคะซึ่งผลเนี่ยมันก็ตกลงมาสร้างความเสียหายอ่ะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณชัยนรินทร์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผม
0: ครับ
2: ค่ะปลูกต้นอะไรไว้คะเพื่อนบ้านข้างบ้าน
8: ต้นคูนนะต้นคูนดอกต้นคูนสีเหลืองๆครับ
2: ค่ะต้นคูนนะคะ
8: ครับแค่นี้ครับเขาเป็นผลลูกเขาสีดำๆเขาเป็นแข็งเวลาลมพัดมาแล้วก็ตกใส่มาลนใส่กระจกรถผมแตกครับแล้วนี่ผมไปแจ้งเขาแล้วเขาก็ไม่ดำเนินการอะไรให้กระจกหลังแตกแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเองทีนี้มาตกใส่กระจกหน้าอีกครับนี่จะทำยังไงดี
0: เราไปจอด
8: เขาไม่สนใจ
0: เราไปจอดรถใต้ต้นไม้เขาทำไมล่ะ
8: แม่เดี๋ยวผมจอดรถใต้หน้าบ้านผมนะครับมันเป็นถนนตรงกลางนะครับผมเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
0: แล้วกิ่งไม้บ้านเขาล้ำก็มาใช่ไหม
8: ใช่ครับ
0: กิ่งไม้
8: ยื่นออกมา
0: ไอ้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันอยู่ในรั้วบ้านเขาหรืออยู่ริมทาง
8: อยู่หน้าบ้านเขาครับ
0: ตอบไปตรงคำถามครับผมถามว่านี่ประเด็นอยู่ตรงนี้แหละผมถามว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยอยู่ในรั้วบ้านเขาหรือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ริมทางหน้าบ้านเขาครับ
8: อยู่ริมทางหน้าบ้านเขาครับ
0: ถนนนั้นเป็นถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล
8: ไม่แน่ใจครับเพราะมันเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรนะครับ
0: ก็ตีความมาเป็นถนนสาธารณะในหมู่บ้านนะ
8: ครับผม
0: ทีนี้ถ้ามันเป็นต้นไม้อยู่ริมถนนไม่ได้อยู่ในโฉนดของเขาเนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นเจ้าของต้นไม้ก็ไม่ใช่นะ
2: ค่ะ
0: พี่ต้องดูข้อเท็จจริงตรงนี้นะเหมือนพี่นั่นแหละถ้าบ้านพี่ในหมู่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยมันจะมีรั้วถูกไหมถ้าต้นไม้อยู่นอกรั้วพี่ถ้าอยู่นอกรั้วไม่ใช่ต้นไม้ของพี่เป็นต้นไม้ของสาธารณะใครล่
2: ะ
0: ในหมู่บ้านเอื้ออาทรมีนิติบุคคลไหม
8: ไม่เห็นมีใครมาดูแลเลยครับ
0: แล้วเวลาจ่ายส่วนกลางจ่ายที่ใครอะครับ
8: มันนี่ต รับไปจ่ายค่าบ้านก็ไปจ่ายที่เซเว่นอะไรเงี้ย
0: ส่วนกลางไม่มีนิติบุคคลหรอครับ
8: ไม่เห็นมีการมาดูแลเลยครับผม
2: ค่ะ
0: อันนี้แหละถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ยต้องแจ้งเทศบาลให้เขามาช่วยตัดนะถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะไปตีความว่าอยู่หน้าบ้านคนนั้นต้องเป็นเจ้าของต้นไม้ไม่ใช่สมมุติถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วอยู่ริมทางเนี่ยริมถนนเนี่ยนะกทมจะต้องดูแลต้นไม้สาธารณะ
2: เขาจะต้องตัดไม่ให้สร้างความเดือดร้อน
0: ใช่ถ้าคุณไม่ตัดเนี่ยนะแล้วไปตกใส่รถชาวบ้านเสียหายในฟ้องกทมได้อ
2: ัน
0: นี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้มันดันไปอยู่ในที่บ้านเอื้ออาทรไงใช่ไหมใช่มันเป็นที่บ้านเอื้ออาทรเพราะฉะนั้นพี่ลองหาทางดูครับพี่ครับลองหาทางดูจะตัดเองอะไรเองก็คงไม่มีใครว่าหรอกครับเพราะมันไม่ใช่มันต้นไม้ที่จะบอกว่าไม่มีเจ้าของโดยตรงอ่ะผมก็แปลกใจว่าหมู่บ้านเอื้ออาทรไม่มีคนดูแลนิติบุคคลส่วนกลางเหรอ
8: ไม่เห็นมีใครมาดูแลแต่เขามี
0: เป็นของการเป็นของการเคหะไหมเหมือนบ้านเอื้ออาทรนี่เป็นของการเคหะไหม
8: ใช่ครับผม
0: ของการเคหะใช่ไหมครับ
8: ครับผมใช่คร
0: ับ ผมว่ามีนะมีคนดูแลรับผิดชอบนะ
2: จะมี
0: มันกี่ปีแล้วครับหมู่บ้านเนี้ย
2: ค่ะ
8: ผมอยู่มานี่10กว่าปีแล้วครับ
2: อยู่มา10กว่าปีแล้วนะ
8: ครับผม
0: ค่ะหนูช่วยดูสายด่วนการเคหะพี่ที
2: ได้ค่ะสายด่วนการเคหะนะคะเพื่อจะได้ติดต
0: ่
2: อสอบถามหรือว่าแจ้งความเดือดร้อนนะคะ
0: ใช่มันต้องมีผู้รับผิดชอบอะอยู่ใน
2: เป็นเบอร์1615นะคะ
0: 1615
2: ใช่ค่ะลองติดต่อไปได้นะคะคุณพี่ชัยนรินทร์อยู่ขอนแก่นใช่ไหมคะจริงๆก
8: ็
0: ติดต่อสอบถามเบอร์กลางตรงนี้หน่อยว่ามันต้องมีนิติบุคคลอ่ะผมก็งงๆว่าแล้วใครไปเก็บกวาดปัดกวาดดูแลถนนหนทางล่ะใครดูแล
8: ไม่มีใครดูแลให้เลยครับกวาดใครกวาดให้ดูแลใครหน้าบ้านแกหน้าบ้านมัน
0: ถ้าไม่มีใครดูแลก็ต้นไม้ต้นนั้นก็จัดการเองครับพี
2: ่ก็อาจจะจัด
0: รับเคราะห์ไปรับเคราะห์ไปดูแล้วยังหาคนเจ้าของต้นไม้ไม่เจอ
2: ค่ะ
8: ผมครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: สายไล่เลียงและยังหาเจ้าของต้นไม้ไม่เจอถ้ารู้เจ้าของต้นถ้าต้นไม้ต้นนั้นมีเจ้าของก็ต้องให้เจ้าของต้นไม้นั้นรับผิดชอบ
2: เพราะว่ามันเป็นต้นคูณด้วยหรือเปล่าคะพี่ถนอมถ้าเป็นต้นสักนี่ก็อาจจะมีเจ้าของแล้วนะ
0: มันจะมีฝักดำๆให้ร่วงใส
2: ่
0: นะครับแล้วก็เวลามันร่วงมันจะทิ่มลงมาพอดีมันจะเป็นฝักยาวๆใช่ไหมก็จะทำให้
2: รถแตกได้นะ
0: ใช่ครับ
2: ด้านของกระจกนั่นเองอ่ะไปที่เรื่องของคุณประสิทธิ์กันบ้างอยู่จังหวัดระยองนะคะเรื่องที่ดินคือว่ามีการให้กรมที่ดินเนี่ยมารังวัดแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่นิคมไม่ยอมออกนคให้ค่ะพี่ถนอมช่วยอย่างไรได้บ้างคุณประสิทธิ์สวัสดีนะคะ
9: คร
2: ับ
9: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: ประสิทธิ์อยู่อำเภออะไรอ่ะครับเนี่ย
9: ผมอยู่ตรงนี้อำเภอนิคมพัฒนาครับ
0: นิคมพัฒนาจังหวัดอะไรเนี่ย
2: จังหวัดระยองค่ะ
0: จังหวัดระยองอยู่ในเขตพื้นที่นิคม
9: มันอยู่เขตติดต่ออำเภอเมืองครับ
0: ไม่คนอยู่ในเขตนิคมใช่ไหม
9: ครับผม
0: นิคมเขาได้จัดสรรที่ดินให้คุณมาอยู่อาศัยใช่หรือไม่
9: ไม่ใช่เป็นที่ดินผมเองมันออกโฉนดบ้านที่บ้านอยู่แล้วมันมีหน้าที่ติดต่อกันเขาระบุว่าเป็นนิคมที่นิคมเขาเองให้ผมไปออกเอโนโคครับแล้วพอประวัติแล้วเสร็จแล้วได้ประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเอโนโคให้ผมครับ
0: คุณลุงแล้วปัจจุบันเนี่ยเอกสารที่ดินของลุงไม่มีเอกสารอะไรเลยใช่ไหม
9: โอ้ไออันด้วยมันติดต่อกับที่อยู่น่ะมันมีอยู่มีเนาะมีโฉนดอยู
0: ่คุณลุง
9: แล้วเขาให้ไปยื่นติดต่อด้านหลังอ่ะ
0: คุณลุงครับคุณลุงถามใหม่นะให้เข้าใจตรงกันก่อนนะลุงต้องการออกเอกสารนคใช่ไหม
9: ใช่ครับต้องการจะได้นคถ้าเป็นนคแล้วมันสามารถออกโฉนดได้แต่ออกโฉนดเป็นใครได้
0: เข้าใจเพียงแต่ว่าแสดงว่าลุงต้องอยู่ในเขตนิคม
2: ค่ะ
9: เขตนิคม
0: ใช่และนิคมนั้นชื่ออะไรครับนิคมนั้นน่ะ
9: นิคมก่อนนิคมสั่งตนเองอ่ะถือเขามาจัดสรรเป็นนิคมเป็นอำเภออยู่อำเภอบ้านค่ายมากว่าน่ะ
0: ชื่ออะไรครับนิคมที่ลุงอยู่นั่นน่ะ
9: ก่อนนิคม
0: ลุงตอบไม่ได้
2: น
0: ิ
2: คมสร้างตนเองจังหวัดระยองใช่ไหมคะ
0: มันต้องมีชื่อคร
9: ับ ใช่นิคมสั่งตนเองจังหวัดระยองอ่ะ
0: มันต้องมีชื่ออ
9: ำเภอแล้ว
0: คือผมถามลุงว่าลุงได้ที่ดินนี้มาเพราะการจัดสรรของนิคมใช่หรือไม่
9: ไม่ใช่ครับเป็นที่ดินส่วนตัวของส ป็นญาติพี่น้องเนี่ย
0: เป็นที่ดินส่วนตัวของลุงในเมื่อเป็นที่ดินที่ลุงครอบครองที่ดินว่างเปล่าอยู่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆถูกต้องไหม
9: ถูกต้องครับ
0: ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทีนี้ก็ต้องดูว่าพื้นที่ที่ลุงครอบครองเขาประกาศเป็นนิคมไหมหรือมันอยู่นอกนิคม
9: มันจะบุบว่าเป็นของนิคมครับ
0: เป็นของนิคมมันต้องหาเจ้าภาพลุงต้องตอบให้ได้ว่านิคมอะไรตรงนั้นอ่ะนิคมสร้างตนเองมันชื่ออะไร
2: ชื่ออะไรคะคุณลุงบ้านค่ายหรือเปล่าคะ
9: ใช่อำเภอบ้านค่ายเดี๋ยวนี้ก็เป็นอำเภอนิคมพัฒนาง
0: ั้นผมถามลุงอย่างนี้ไอ้ที่ลุงไปขอให้เขาออกเอกสารนคให้เพื่อจะนำไปสู่การออกโฉนดอ่ะลุงไปขอที่ไหน
9: ขอที่นิคมเนี่ยคือว่าที่สมมติว่าอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองนะ
0: ไม่เป็นไรครับคุณลุงเดี๋ยวไม่ซักหน้าไม้ละเดี๋ยวเวลามันจะหมดนะ
9: ยังไม่มีชนวนไงนะ
0: เดี๋ยวให้ทีมงานผมนะคุณกฤตประสานลุงให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ค่อยติดต่อกับนิคมอยู่กับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับงั้นซักอยู่หน้าไม้ลุงก็ไม่รู้ถึงถามว่าลุงเคยไปขอแล้วเขาไม่ให้นั่นแหละผมอยากรู้ว่าใคร
2: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่
0: จะได้เราจะได้ไปตามตรงนั้นให้เจอนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณลุง
9: ทางกรม
0: ไม่เป็นไรครับลุงเดี๋ยวไปตามให้ครับไปตามให
9: ้คร
2: ับ ค่ะก็ต้องไล่เรียงกันให้ชัดเจนนะเพราะว่าเราจะได้รับรู้ข้อมูล
0: คือคนที่ถามเนี่ยนะช่วยกรุณาหาข้อมูลให้เพิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่รู้มันจะเสียเวลาทั้งเราและเขา
2: ค่ะ
0: นะครับบอกให้รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นผู้รับผิดชอบไปขอเอกสารนค.แล้วเขาไม่ออกให้เราอยากรู้คนนั้นแหละ เราจะได้ตามได้
2: ให้ได้ข้อมูลได้ครบนะคะมาที่สายสุดท้ายกันดีกว่าค่ะพี่ถนอมคุณนุชนาจากกรุงเทพเนี่ยมีกรณีของการยืมเงินค่ะคือเพื่อนบ้านยืมเงินไป 60,000 บาทไม่ยอมชำระคืนต่อมาคู่กรณีได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยแบบนี้ศูนย์ดำรงธรรมจะรับเรื่องร้องเรียนไหมนะคะคุณนุชนาสวัสดีค่ะ
10: จ้า
2: ค่ะเพื่อนยืมเงินไป 60,000 บาทนะคะ
10: ค่ะพี่
2: ค่ะ
0: ทำสัญญากันไหม
10: ไม่ได้มีอะไรหนูแค่จดชื่อกับแค่นั้นเองเพราะว่ามันอยู่บ้านใกล้กันไง
0: ไม่ได้ทำสัญญาแล้วเขาเซ็นหนังสือเขาเซ็นไว้ไหม
10: ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่ง
0: ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่ง
10: แต่หนูอยากรู้ว่าเขาไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรม
0: ว่าคุณเป็นนายทุนเงินกู้เหร
10: อว่าเขาบอกว่าเขาไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมแล้วอะไรเงี้ยต่อนอกจากนั้นให้หนูไปจัดการเอง
0: ผมถามพี่อย่างเดียวตอบตรงๆนะถ้าอยากได้คำตอบที่ถูกต้องตอบให้ตรงพี่เป็นคนปล่อยเงินกู้ไหม
10: ใช่ใช
0: ่มีอาชีพเป็นการปล่อยเงินกู้ใช่ไหม
10: ไม่ได้ขนาดนั้น
0: ตอบตรงตอบตรงตอบตรงๆไม่งั้นมันตอบไม่ได้พี่ถ้าพี่มีการปล่อยเงินกู้แล้วมีคิดดอกเบี้ยขับเขาไหม
10: เคย
0: คิดไหมตอบไปอย่าบอกว่าเคย
10: คิดสิคิด
2: ค่ะ
0: คิดทีนี้คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ครับ
10: 10บาท
0: ต่อเดือนใช่ไหมครับ
10: ใช
0: ่นี่คือเหตุผลที่เขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมว่ามีเจ้าหนี้เงินกู้ปล่อยกู้เกินดอกเบี้ยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะกฎหมายกำหนดให้คิดดอกเบี้ยได้ร้อยละ15ต่อปีเดือนหนึ่งคิดได้ไม่เกิน 1.25 บาทต่อปีคือบาทกับสลึงเนี่ยต่อเดือน
2: อ
0: ันนี้ที่เรียกเอา 10%ต่อเดือนมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผู้กู้รายนี้จึงไปร้องพี่ที่ศูนย์ดำรงธรรมว่าเจ้าหนี้ปล่อยกู้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับคุณพี่ทีนี้พี่จะถามว่าไงอ่ะ
10: ตอนแรกที่เขามากู้เขาบอกว่าเขาเป็นหนี้ร้อยละ20
0: ไม่พี่จะถามเนี่ยเอาที่พี่จะถามผมเนี่ยที่โทรมาจะถามว่าไงครับ
10: ถามว่าแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้ในเมื่อ2ปีแล้วมันไม่ส่งดอกอย่างเงี้ย
0: คือการกู้ยืมเงินกันนะพี่นะตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ทีนี้พี่บอกว่าเขาไม่ได้เซ็นอะไรไว้เลยใช่ไหมครับ
10: นั่นไงก็ใช่ไง
0: เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่สามารถจะไปฟ้องเขาได้พอพี่ไปทวงเขานอกจากพี่ฟ้องเขาไม่ได้เขากลับไปฟ้องศูนย์ดำรงธรรม
2: ค่ะ
10: เ
0: พราะฉะนั้นพี่ฟ้องเขาไม่ได้เพราะพี่ไม่มีหนังสือสัญญา
10: ค่ะ
0: ถ้าพี่มีหนังสือสัญญาแม้สัญญานั้นจะบอกว่าดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อปีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่พี่ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเขาเอาเงินต้นได้แต่เอาดอกไม่ได้แต่ถ้าพี่จะเอาทั้งต้นทั้งดอกเขาก็จะสู้นะครับว่าเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษจำคุกและปรับ
2: ค่ะ
0: เราจะผิดอาญาเพราะเรียกกฎหมายดอกเบี้ยผิดกฎหมายเขาน่ะผิดในทางแพ่ง
10: และ2ปีไม่เสียตังค์สักบาทนึงอะ
0: อ้าวพี่นุชนาธพี่ต้องเข้าใจนะพี่นะพี่ทำส
10: ั
0: ญพี่ให้เขากู้ไป 60,000 2ปีเขาไม่จ่ายนอกจากไม่จ่ายไปฟ้องศูนย์ดำรงธรรมทีนี้พี่ถามมาทำไงถึงจะได้เงินคืนถูกไหม
10: ใช
0: ่ปัญหาคือพี่ไม่ทำสัญญาให้เขาเซ็นเมื่อเขาไม่ได้เซ็นพี่ก็ไม่สามารถไปฟ้องเขาให้ชดใช้หนี้ได้ครับพี่ครับยกเว้นนะยกเว้นในวิธีนะพี่จะไปบอกใครนะผมพูดนะพี่ไปคุยกับเขาพี่ไปคุยกับเขาบอกนี่เธอฉันเอาแค่สัก 30,000 พอนะเธอมีไหมฉันเอาแค่ 30,000 ฉันไม่เอา 60,000 นะฉันเอาแค่ 30,000 พอถ้าเธอจ่ายฉัน 30,000 จบกันเลิกกันอย่างนี้คุณมีโอกาสได้บ้างเขาก็ได้ 30,000 คุณได้ 30,000
10: 2,000 ไปยังไม่ผ่อนเลยแล้ว 30,000 จะให้ไหม
0: ทีนี้ถ้าคุณลดเหลือ 30,000 ให้เขาทำสัญญารับสภาพนี้อย่างนี้ได
2: ้
0: ถ
2: ้
0: าต่อมาเขาไม่จ่ายคุณค่อยฟ้องเขาได้วิธีนี้ทีเดียวอย่าไปบอกใครนะสวัสดีครับ
2: พี่นุชนาสวัสดีค่ะอ่ะต้องบอกว่าวันนี้สายเราแน่นมากๆนะคะพี่นนท์เวลาของเรา
0: ที่โทรเข้ามาใหม่นี่ไม่ได้ตอบเลยนะเดี๋ยวเก็บข้อมูลทั้งหมดนะ
2: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
11: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
16: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
18: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรม ซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
13: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
19: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซียแม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชาวนันมาลีรายงาน
13: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
20: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพลานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อ Ford รุ่น Ranger หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม8749สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
2: ต้อนรับเข้าสู่ Focus Thailand ค่ะในช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนนะคะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์นะคะนำหนังสือที่มันเหมาะมากนะคะกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนะคะเพราะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะดูอ่อนเยาว์ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วมันไม่ได้อ่อนเยาว์แค่เฉพาะแบบหน้าตาหรือว่าบุคลิกท่วงท่าเนาะแต่มันหมายถึงความอ่อนเยาว์ที่มาจากร่างกายของเราเลยนะคะซึ่งมันจะส่งผลมาสู่ใบหน้าสีหน้าแววตาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราส่องกระจกเห็นตัวเองมีความสดใสมีความอ่อนเยาว์เนี่ยค่ะจิตใจของเรามันก็จะฟูฟ่องไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้หนังสือที่เราหยิบขึ้นมาคุยกันเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจแน่นอนนะคะอ่อนเยาว์เป็นคนใหม่ค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณกมลาลีโกมลชัยค่ะผู้ประสานงานจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะคะโอ้ดิฉันตื่นเต้นมากอยากอ่อนเยาว์เต็มที่แล้วนะคะไปคุยกับเธอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลา
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียกง่ายๆว่าคุณหวานเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ชื่อนี่ชื่อเล่นนี่เหมาะกับหนังสือมากเลยเราก็อยากจะตื่นมาแบบอ่อนหวานเป็นคนใหม่อ่อนเยาว์ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก็หนังสือเรื่องนี้ค่ะอ่อนเยาว์เป็นคนใหม่เน
2: า
3: ะ
2: แต่ก็เนี่ยแค่น้ำเสียงคุณหวานนะเราก็รู้สึกว่าเออมันดูอ่อนเยาว์อ่อนโยนให้แนะนำตัวก่อนเราคุณหวานทำอะไรบ้างในหนังสือเล่มนี้ค่ะ
3: อ๋อถ้าเกิดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะหวันก็เป็นผู้อำนวยการในการจัดพิมพ์นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะทั้งประสานงานแล้วก็เป็นคนที่ช่วยเป็นซัพพอร์ตในเรื่องของการแปลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประสานงานกับนักแปลแล้วก็เกาเนื้อหาต่างๆค่ะ
2: ค่ะแสดงว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้เป็นต้นฉบับไม่ใช่เป็นภาษาไทยใช่ไหมเป็นจากต้นฉบับมาจากที่ไหนยังไงอะคะ
3: ต้นฉบับมาจากญี่ปุ่นนะคะคือนักเขียนค่ะคือคุณชิโนบุซาโตะนะคะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรปรมาจารย์ศาสตร์นะคะในเชิงในเรื่องของ holistic health ที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งคุณซาโตะเองเนี่ยเขาก็มีร้านมีธุรกิจที่เป็นเรื่องของ anti aging อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะพอดีหวันรู้จักกับคุณซาโตะเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็ได้มีการไปคุยเรื่องของไอเดียเกี่ยวกับสุขภาพ anti aging ต่างๆเนี่ยมาเป็นเวลาประมาณ10ปีคือได้คุยกับคุณซาโตะมาเยอะมากแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบในเชิงของแนวคิดวิธีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของคุณซาโตะนะคะจนวันหนึ่งคุณซาโตะเขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะทำหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นการรวบรวมเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็วิธีการที่เขาทำมาจนถึงทุกวันนี้ประมาณ20กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้พอมาเป็นหนังสือเล่มนี้หวังก็เลยสนใจอยากที่จะแปลเป็นภาษาไทยมากๆก็เลยขออนุญาตนำหนังสือเล่มนี้มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ช่วยอำนวยการในการแปลในการพิมพ์ต่างๆค่ะ
2: ค่ะอยากให้แนะนำตัวคุณซาโตะหน่อยค่ะถ้าเกิดบอกว่าเขาเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าคือสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นสังคมผู้สูงอายุก่อนหน้าไทยไปนานมากแล้วถ้าเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีผลิตภัณฑ์มีบริการที่เกี่ยวข้องกับการชะลอวัยเยอะมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ของเขามันจะถูกคิดค้นน่ะต้องใช้คำว่าคิดค้นเลยอย่างละเอียดลึกซึ้งมากๆใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะการออกแบบแพ็กเกจจิ้งคือเรารู้สึกแบบเขาคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันดูแบบลึกซึ้งมากๆเลยอ่ะคุณซาโตะเองตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วก็บุคลิกของเขาเป็นยังไงคะอ่อนเยาว์อย่างที่เขาแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญไหม
3: สำหรับหวานนี่คือคุณซาโตะคือไอดอลเนาะเพราะตอนนี้เขาอายุประมาณ64นะคะเพราะว่า64ตอนที่หวานเจอคุณซาโตะคือตอน54นับไปประมาณ10ปีที่แล้วนะคะซึ่งตอน54หวานก็รู้สึกว่าคุณซาโตะอ่อนเยาว์แล้วนะเพราะว่าวันตกใจมากเพราะวันแบบวันไม่กล้าถามอายุอะค่ะมันก็เห็นหน้าก่อนก็เอ๊ะประมาณเท่าไหร่แต่สิ่งที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ caught attention อะเหมือนแบบเอ๊ะเขาใส่ส้นสูงอะประมาณ5นิ้วอะค่ะ
4: แบบตอน54อ่ะแล้วยังวิ่งตึดๆๆๆๆอยู่แล้วเราก็แบบทำไมเขา
2: โอ้ฮะเนี่ย
4: ม
2: คือ
4: ี
2: ถ้า
4: แ
2: แ
4: บ
2: บ
4: บ
2: ว่า50อัพอันเนี้ยอันนี้พี่วันแชร์50อัพเนี่ยเราบอกลาส้นสูงไปนานมากเพราะมันไม่ไหวเนาะเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าไปหมด
4: ใช่เขายังใส่ส้นสูงและเดินแบบวิ่งแบบมีเขาเรียกว่าอะไรแอคทีฟมากคือร้านเขานะคะธุรกิจร้านเขาที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยจะเป็นตึกอยู่ประมาณ5 ชั้นซึ่ง
2: ค่ะ
4: เขามีลิฟต์นะคะมีลิฟต์ขึ้นลงแต่ว่าเขาไม่ใช้ลิฟต์เลยเขาขึ้นบันไดวิ่งขึ้นลงขึ้นลงอย่างเดียวเลย
2: โดย
4: ด้วย
2: ใส
4: ส
2: ่
4: ้น
2: ส
4: ส
2: ้
4: ู
2: น
4: ง
2: สู
4: อัน
2: ง
4: นี้ใช่และเราก็แบบว่าเดี๋ยวนะเขาอายุ50 กว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นคว
2: ค
4: าม
2: ่
4: ป
2: ะ
4: ระทับใจแรกที่เรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเอ๊ะคนนี้เขาเป็นคนแบบไหนอ่ะเขาดูแลตัวเอ
2: ค
4: ง
2: ่ะ
4: ยังไงทําไมเขาถึงมีแรงมี energy เยอะขนาดนี้ในการที่เขาจะทํากิจกรรมทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเกิดเปรียบเท
2: ค
4: ียบ
2: ่
4: ก
2: ะ
4: ับคนที่บ้านเราเนาะเหมือนจะมีผู้เขาเรียกผู้ใหญ่ในบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะก็คนละ
2: ค่ะ
4: energy อ่ะคนละเวลทุกคนจะแนวแบบคนไทยจะแนวแบบเน้นนั่งเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ขยับตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ย
2: ค
4: แ
2: ่
4: ต
2: ะ
4: ่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูเต็มที่มากเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มคุยตั้งแต่เห็นส้นสูงเป็นแบบเป็นอย่างแรกที่รู้สึกว่าอยากคุยกับเขาเลย
2: ประทับใจตั้งแต่ส้นสูงประทับใจกันตั้งแต่ส้นสูงเลยทีเดียวเนาะ
4: ใช่
2: เอ
4: ค่ะแ
2: อ
4: ล้วทุกวันนี้เขาก็ยัง
2: วั
4: เป็
2: น
4: นเ
2: เ
4: ห
2: ห
4: ม
2: ็
4: ือ
2: น
4: นเดิ
2: ภ
4: มเล
2: าย พ
4: ค่ะเพราะ
2: ม
4: ผ่า
2: าน ก
4: มา10 ปีเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไปกินข้าวกันเขาก็ยังเป็นเหมือนไม่อยากเรียกเขาว่าคุณป้าเลยอ่ะเหมือนยังรู้สึกว่าเขาเป็นพี่สาวเลย
2: ค่ะ
4: คือแบบไปกินข้าวกันกับพี่สาว
2: ค
4: เข
2: ่ะ
4: าก็ยังแบบใส่ส้นสูงใส่ชุดกิโมโนบ้างเป็นบางวันสลับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินไปกินข้าวเขาก็มีความเป็นญี่ปุ่น traditional มากๆแล้วก็มีความแบบถ้าเกิดถามถึงแบบใบหน้าอ่อนเยาว์รู้สึกว่าเขาดูอ่อนกว่า

0: แบบแล้
1: อ
0: ว
1: ่ะ
0: แบ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: เป็นคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความงามมาตั้งแต่เด็กๆแหละแล้วทุกครั้งที่เราเจอคนญี่ปุ่นเราจะพยายามถามทําอะไรบ้างทํายังไงเพราะว่าคนญี่ปุ่นเป๊ะมากเราจะเห็นเขาเราจะเห็นความเป๊ะของเขาอะแล้วเราจะรู้สึกว่าเขาทําอะไรกินอะไรทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งร้อยทั้งร้อยไม่มีใครตอบน้อยมากที่จะอธิบายบอกว่าทําอะไรบ้างจะไม่ได้คําตอบเลยแต่กับค
1: ฮ
0: ุณ
1: ะ
0: ซาโตะนี่คือแบบเขาค่อนข้างเปิดใจในการที่จะอธิบายที่จะคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทิปอะไรต่างๆจากคุณซาโตะมาเยอะมากในตลอด10 ปีที่ผ่านมา
1: ค่ะโอ้ยฟังเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นพื้นฐานชีวิตจริงๆเลยนะคือเราถ้าเราอยากจะโช
0: ใช
1: ว์
0: ่
1: วัยเราอยากจะดูอ่อนเยาว์เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องศึกษาจากคนญี่ปุ่นคือความมีวินัย
0: ใช่ใช่ความมีวินัยคือพื้นฐานสำคัญมากๆในการที่เราจะดูแลสุขภาพแบบระยะยาวนะคะ
1: ใช่ซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวินัยสูงมากแล้วมันมีวินัยถึงขั้นแบบกิจวัตรในชีวิตของเขาอ่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่นอกจาก mindset นอกจากเรื่องข
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: งสภาพแวดล้อมอากาศอาหารที่เขาค่อนข้างจะดีอยู่แล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมี
1: ค
0: เรื
1: ่
0: ่อ
1: ะ
0: งของวินัยเขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะถึงจะไม่ใช่คนดูแลสุขภาพโดยประชากรโดยทั่วไปอะค่ะถึงจะไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าสนใจสุขภาพแต่ไลฟ์สไตล์เขาก็มีส่วนที่อยู่ในข้อเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสัดส่วนที่เรียกว่าดูแลสุขภาพถ้าเกิดเทียบกับคนไทยเนาะในเชิงข
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ง
1: ่
0: การ
1: ใ
0: เ
1: ช
0: คลื่
1: ่
0: อนไหวการออกกําลังกายการกินอะไรต
1: ค
0: ่
1: ่
0: า
1: ะ
0: งๆเลยค่ะเขาจะค่อนข้างมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความรู้มีองค์ความรู้บางอย่างที่ค่อนข้างที่จะอาจจะเยอะกว่าในฝั่งของคนไทยนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเ
1: ค
0: ขา
1: ่ะ
0: ค่อนข้างที่จะอยู่ในฟิลนี้มาเป็นเวลายาวนานกว่าเราเยอะเนาะเหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเออเอาแค่เรื่องนี้ก่อนเลยเอาแค่เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจริงๆมันพื้นฐานมากเลยเนาะคุณหวานเนาะ
0: ใช่ค่ะเรื่องอันนี้คือพื้นฐานมากเลยเพราะว่าอย่าง WHO เนี่ยเขาก็จะบอกว่าพื้นฐานในการที่เราจะอยู่ห่างโลกเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการกินต่างๆการนอนหลับความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามเลยคือการเคลื่อนไหวของร่างกายการขยับร่างกายอันนี้เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่จะทําให้เราอยู่ห่างโลกได้เนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็แล้วมันเป็นสิ่งที่คนไทยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราขยับแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสักวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนญี่ปุ่นนี่คือไลฟ์สไตล์เขาคือทุกวันค
1: ค
0: ือ
1: ่ะ
0: แค่
1: ค่ะ
0: ตื่นเช้ามาเดินไปสถานีขึ้นรถไฟบางคนปั่นจักรยานมันก็ออกกำลังกายแล้ว
1: แต่อันนึงเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเขาอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตเลยเนาะอันหนึ่งที่เราเห็นนะก็คือว่าเหมือนโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเขากับบ้านเราก็ต่างกันเนาะเหมือนกับ
0: ใช่ค่ะ
1: เขา บ้านเมืองเขาอ่ะถูกออกแบบมาเพื่อให้คนเนี่ยเดินทางด้วยตัวเองแบบไม่ลำบากอ่ะต่อรถไฟฟ้าใช่ไหมคะคือบ้านเขา
0: ใช
1: ไม่
0: ่
1: มีมอ
0: ค
1: เต
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ร์ไซค์รับจ้างแบบบ้านเราเลยนะ
0: ไม่มีบ้านเขาคือเหมือน
1: ไม
0: แ
1: ่
0: บบ
1: มี
0: ทุกคนทุกวันนี้ทุกคนที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกคนก็จะเ
1: ค
0: ห็
1: ่
0: น
1: ะ
0: ว่าเราเหมือนเราถูกบังคับให้เดินทุกคนต้องแบบเตรียมรองเท้าอย่างดีเพื่อไปเดินออกกำลังกายที่นู่นเหมือนเราไปญี่ปุ่นเหมือนเราไปฟิตเนสในตัว
1: ใช่คือถ้
0: แ
1: า
0: ล้
1: เก
0: ว
1: ิดว่
0: ค
1: าใค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าวันหนึ่งจะเดินไม่ถึง19,000อ่ะถึงแน่นอน
0: ถูกถึงแน่นอนค่ะเลยแบบเหมือนเคยมาละ40,000อะไรเงี้ยกับ
1: ใช
0: เพ
1: ่
0: ื่อนๆอะไรเงี้ยเหมือน
1: แต่
0: เร
1: เ
0: า
1: รา
0: แ
1: ร
0: บ
1: ู้
0: บ
1: สึกว่าการเดินที่ญี่ปุ่นอ่ะมันไม่เหนื่อยนะทำไมเรารู้สึก
0: ม
1: แ
0: ับ น
1: บนั้น
0: ใช่
1: เขาเหมือ
0: ม
1: น
0: ัน
1: แบ
0: แบ
1: บ
0: บมันสะด
1: เข
0: ว
1: าม
0: ก
1: ีการเชื่อมต่อการเดินทางให้เราอ่ะโดยที่เราแบบมันเดินแล้วมันก็เพลินจริง
0: ใช
1: ๆใช
0: ่
1: ่ไหม
0: แล้
1: คว
0: ม
1: ะ
0: ันก็
1: มัน
0: ม
1: ไม
0: อ
1: ่
0: ง
1: ได้
0: น
1: ร
0: ู
1: ู
0: ่
1: ้
0: น
1: สึก
0: ม
1: ว
0: อ
1: ่างไม่
0: น
1: ล
0: ี่
1: ำบ
0: อะไรา อย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่รู้สึกลำบากว่าฉันต้องหามอเตอร์ไซค์วินไปส่งหน่อยอันนี้อาจจะแบบหนึ่งอากาศบ้านเขาก็ไม่ได้ร้อนแบบบ้านเราแล้วอาจจะอย่างที่คุณหวานบอกเนาะตลอดเส้นทางของการเดินเนี่ยก็คือเหมือนมันมีฟาซิลิตี้มีการอำนวยความสะดวกให้เราอ่ะใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ในเชิงของโครงสร้างของสังคมเขาค่ะมันอำนวยในการที่ทําให้เราไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องไปยิมนะคืออย่างอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเคลื่อนไหวเราเดินทางโดยใช้รถตลอดเวลาไม่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถประจําทางจะเป็นสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นรถของเราเองส่วนใหญ่จะเป็นรถส่วนตัวเนาะซึ่ง
1: ค่ะ
0: คือนั่งทั้งวันอย่างหวานนี่คือบ้านหวานอยู่ไกลมากไกลจากกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งเดินทางประมาณถ้าเกิดรวมไปกลับนี่ประมาณเกือบ2 ชั่วโมงเป็นขั้นต่ําถ้าเกิดวันไหนรถไม่ติดซึ่ง2 ชั่วโมงนี่คือเรานั่งอยู่เฉยๆ2 ชั่วโมงแค่เดินทางอย่างเดียวนี่ถือว่าสําหรับหวานนี่คือเยอะมาก นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบเป็น2 ชั่วโมงที่เราไม่ได้

0: ทำอะไรเลยอะแล้วเราก็เป็นอย่างนี้ทุกวันก็คือมันเหมือนเราไม่ได้ขยับตัวแต่ถ้าเกิดเป็นที่ญี่ปุ่นนี่คือเราไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะเราวันนี้เราจะขยับตัวไหมอย่างเงี้ยคือตื่นมามันบังคับให้เราขยับอยู่แล้วเรายังไงมันก็ต้องเดินมันจะไม่มีนั้นดังนั้นเวลาเราอยู่เมืองไทยเนี่ยสิ่งที่มันต้องคอนเชียสขึ้นมาก็คือเราจะต้องมีแหละรูทีนการไปยิมถ้าเกิดเราจะเริ่มดูแลสุขภาพเราต้องเริ่มแล้วเราจะต้องไปยิมไปออกกําลังกายเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ขยับเลยเราก็ต้องหาวิธีการคอมเพนเซตซึ่งเว
1: ค
0: ล
1: ่
0: า
1: ะ
0: ที่เราจะไปยิมหรือว่าเราเริ่มจะมีไลฟ์สไตล์ที่มันกลายเป็นว่าคนไปยิมคือคนที่ดูแลสุขภาพอืม
1: ทางนี้
0: ต้
1: จ
0: องดูแ
1: ร
0: ล
1: ิงๆแล้
0: ส
1: ว
0: ุขภาพเท่านั้นถึงจะไป
1: มันค
0: ทั้
1: ว
0: ง
1: ร
0: ที่
1: จะ
0: จ
1: มาอย
0: ร
1: ู
0: ิ
1: ่
0: ง
1: ใน
0: ๆมันควร
1: เลื
0: จะ
1: อด
0: อยู่
1: ข
0: ใน
1: าว
0: ไลฟ์สไตล์เราใช่โดยที
1: ใ
0: ่
1: ช
0: เร
1: ่
0: า
1: ไห
0: ไ
1: ม
0: ม่ต้องคิดว่าเราจะไปยิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้
1: ใช
0: มัน
1: ่
0: คือข้อแตกต่าง
1: เราไม่ควรจะต้องเสียเงินเพิ่มโดยการไปเข้ายิมเพื่อดูแลสุขภาพแต่เราควรจะ
0: ใช
1: ดู
0: ่
1: แลสุขภาพในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละแต่อันนึงก็อาจจะมีข้อแตกต่างเนอะคือสภาพอากาศบ้านเขามันก็ไม่ได้ร้อนแบบบ้านเราไปเดิน
0: แต่
1: บ้
0: ห
1: า
0: น้
1: น
0: าร้
1: เ
0: อ
1: ข
0: น
1: า
0: เขาก็
1: ไม
0: ร
1: ่
0: ้อ
1: ได
0: น
1: ้แ
0: ม
1: บ
0: าก
1: บ
0: น
1: โ
0: ะ
1: ห
0: คะ
1: เหงื่อแตกเหงื่อโทรมอะไรแบบบ้านเรา
0: แต่หน้าร้อน
1: แด
0: แต่
1: ด
0: หน้าร้อน
1: จ
0: เขาร้อน
1: ริง
0: มาก
1: ๆแต่หน้าร้อนเขาก็ร้อนจริงเนาะแต่
0: ใช
1: ว่
0: ่
1: าม
0: ันคื
1: ออ ย่าง
0: แบ
1: บ้
0: บ
1: าน
0: หน
1: เ
0: ารว
1: า
0: ก็หนาวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่อย่างบ้านเราอย่างเงี้ยเดือนกุมภาเนี่ยไปเดินตากถนนเดินตากแดดบนถนนนี่อาจมีเป็นลมได้มันร้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: น
0: ่
1: จริง
0: แล้วก็เรายิ่งหน้าพีเอ็มด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยการออกไปทํากิจ
1: ค
0: กร
1: ่
0: ระ มข้างนอกอะไรเงี้ยก็เสี่ยงกับสุขภาพเราเพิ่มอีกอะไรเงี้ยค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: มันก็เลยมีพอยท์ให้เราคิดเยอะเนาะว่าเวลาที่เราจะดูแลสุขภาพตัวเราเองอ่ะเราจะต้อง
1: ค่ะ
0: มีทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรพยายามในเรื่องของเวลาจัดสรรเวลาแล้วก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าการจะเป็นให้เราจะต้องแบบไปยิมหาเทรนเนอร์หรืออะไร
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: ่างๆเหล่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความอดทนที่จะไปต่อในทุกๆวันเพราะว่าทุกๆวันเวลาเราจะไปยิมเนี่ยทุกคนจะถ
1: ค
0: อด
1: ่ะ
0: ใจกันตั้งแต่ขับรถแล้วบางคนกําลังขับรถจะไปถึงยิมแล้วแบบไม่อยากเข้าไปเลยเหนื่อยมันเหมือนมาต่อสู้กับจิตใจ เหมือนแบบแค่นี้เราก็ท้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรถติดเราก็ไม่อยากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาหมายถึงว่า
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความพยายามในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่มันต้องมากกว่าคนญี่ปุ่นหลายเท่าอ่ะมันต้องมีความแน่วแน่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่จะทํามันเลยค่ะ
1: โอ้โหพูดแบบนี้นี่ก็ใช่อีกนะคือความพยายามในการดูแลสุขภาพของเรามันเลยต้องมากกว่าคนญี่ปุ่นเพราะว่าของเขามันมีการออกแบบเมืองเพื่อให้มันสอดคล้องกับกิจวัตรประจําวันในการเคลื่อนไหวร่างกายโดยที่ไม่ลําบากเกินไปแต่ขณะที่บ้านเราอ่ะเราไม่ได้มีความพร้อมเรื่องการอำนวยความสะดวกแบบเขาเราเลยยิ่งต้องมีความพยายามเพิ่มขึ้นมีต้นทุนในการที่จะดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่เห็นภาพชัดเจนมากแต่ว่านอกจากเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยในหนังสือเล่มนี้เราพยายามที่จะแบบถอดรหัสการดูแลสุขภาพของเขามาฝากผู้อ่านนะคะ
0: น่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่า
1: ฮ
0: ก
1: ะ
0: ่อนคือก่อนที่เราจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะค
1: อ
0: ะ
1: ื
0: มัน
1: ม
0: ทุกอย่างมันจะเริ่มออกมาจากเป็นอาการก่อน
1: ฮ
0: อา
1: ะ
0: การที่มันผิดปกติเล็กๆน้อยๆในร่างกายเราซึ่งร่างกายเราก็จะพยายามส่งสัญญาณเตือนเรามาตลอดว่าเฮ้ยต้องดูแลตัวเองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ
1: ฮ
0: ่ง
1: ะ
0: สัญญาณเหล่านี้คือมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเนาะว่าเราจะรับสัญญาณแบบเอ๊ะมันไม่ปกติต้องทําอะไรสักอย่างกับมันหรือจะปล่อยมันไปเนาะบางคนแบบนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นเวลานานก็บางคนก็จะเอ้ยไม่เป็นไรปกติเพราะฉันอายุเยอะแล้วเป็นปกติคนอายุเยอะก็จะนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ดีเราเหม
1: ค
0: ือน
1: ่ะ
0: เราก็ยอมรับในส่วนของตัวนี้ไปแล้วเราก็ไม่แก้หรือบางครั้งเอ๊ะปวดหัวบ่อยๆไม่รู้เป็นอะไรแต่ปวดหัวบ่อยๆหรือบางครั้งหายใจติดขัดบางคนมีไอบ่อยๆก็ไม่เป็นไรสงสัยแพ้อากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราจะมีข้ออ้างหลายๆอย่างให้กับอาการเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราไม่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ให้ข้ออ้างกับสิ่งเหล่านี้เนาะแล้วเราก็มาจัดการกับมันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการที่มันจะพัฒนาเป็นโรคต่างๆได้ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้พยายามจะนําเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการที่จะกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ให้ทิปต่างๆว่าเอ๊ะจะค่อยๆปรับร่างกายยังไงโดยที่ยังไม่ใช้ยา
1: ซึ่งอันนี้ก็สำคัญอีกนะคะว่าการที่เราจะจับสัญญาณของร่างกายได้เนาะนะคะมันแปลว่าเราอ่ะต้องใส่ใจกับสัญญาณพวกนั้นก่อนนะคะแต่บางทีด้วยความที่เราใช้ชีวิตประจำวันโดยที่บางครั้งเราก็ละเลยสัญญาณพวกนี้เนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไอ้เรื่องเล็กๆพวกนี้บางทีเขาส่งสัญญาณเตือนเราเบาๆแล้วเราก็ไม่ได้ยิน จนกระทั่งเขาเริ่มต้องส่งเสียงดังมากขึ้นมากขึ้นมันจะเริ่ม
0: ใช
1: เป็น
0: ่
1: อาการเจ็บป่ว
0: จ
1: ย
0: ะเป็นอาการ
1: ที่
0: เจ
1: ร
0: ุ็ บ
1: นแ
0: ป
1: ร
0: ่ว
1: ง
0: ย
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช
1: ่
0: ่ที่
1: อ
0: เรา
1: า
0: ต
1: ก
0: ้
1: า
0: อง
1: ร
0: เข้าร
1: ุ
0: โร
1: น
0: ง
1: แ
0: พ
1: ร
0: ยาบ
1: ง
0: าลไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ซ
1: ่ะ
0: ึ่งสุดท้ายมันก็สะท้อนออกเป็นค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่ายิ่งโรคยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็เยอะขึ้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเริ่มรักษาตั้งแต่อาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความ
1: แล้ว
0: เสี่ย
1: ก
0: ง
1: ็
0: ต
1: ร่างกา
0: ่
1: ย
0: า
1: ก็
0: ง
1: ไม่เสื่อมโทรมด้วย
0: ๆถูกใช่ค่ะถ้าเกิดเรามองในระยะยาวเนี่ยการที่เราค่อยๆสังเกตอาการไปสังเกตอาการสังเกตตัวเองแล้วค่อยๆปรับไปในทุกๆวันเนี่ยหวังว่ามันดีกว่าการที่เราแบบสะสมมันไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันไประเบิดสักวันหนึ่งแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาซึ่งมันมีทั้งความค่าใช้จ่ายความเจ็บปวดทรมานเนาะในเรื่องของแบบร่างกายและจิตใจที่เราต้องเผชิญในการในขั้นตอนการรักษาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้ว
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: การฟื้นตัวต่างๆก็ยังไงก็ต้องกลับเข้ามาสู่ในการที่เราดูแลตัวเองในพื้นฐานในลักษณะของการปรับไลฟ์สไตล์อยู่ดีซึ่งเหมือนเชื่อว่าการไลฟ์สไตล์การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนี่ยมันไม่ใช่แบบทําแค่แบบวันเดียววันสองวันแล้วจบอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทําทุกวันไปจนถึงวันสุดท้ายของเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรายังอยากที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะนะคะโอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเนาะคือการสังเกตร่างกายตัวเองนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้เราต้องใส่ใจให้เวลาแล้วก็อย่าละเลยเนาะพวกสัญญาณเล็กๆน้อยๆของร่างกายพวกนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ในหนังสือเราก็ให้ข้อมูลกับผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีข้อมูลแต่ด้วยความที่อันนี้อาจจะต้องแจ้งนิดนึงเพราะว่าด้วยการที่มันเป็นการปรับไลฟ์สไตล์เนาะ
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็ข้อมูลทิปต่างๆในเรื่องของอาหารแล้วก็การใช้ชีวิตเนาะผู้เขียนเนี่ยคุณสตอเองเขาจะเป็นคนญี่ปุ่นนะดังนั้นก็คือไลฟ์สไตล์ต่างบางอย่างหรืออาหารการกินบางอย่างเนี่ยมันอาจจะพอกลายมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซตติ้งในแบบของประเทศไทยเนี่ยอาจจะงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอาหารอันนี้ชนิดนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ของเราเราก็จะหวันก็จะพยายามปรับเนื้อหานิดหน่อยให้มีการเสริมเข้าไปเป็นการยกตัวอย่างให้มันใกล้เคียงกับวัฒนธรรมเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางครั้
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: คือแบบญี่ปุ่นเขาจะมีวัฒนธรรมในแบบของเขาซึ่งถ้าเกิดพูดปุ๊บคนญี่ปุ่นในการจะเข้าใจเลยแต่คนไท
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: พอเห็นปุ๊บเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะในหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับเปลี่ยนเนื้อหาเล็กน้อยเพื่อที่จะให้เข้ากับให้คนไทยอ่านแล้วรู้สึกว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะในคอนเท็กต์ของคนไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เช่นอะไรที่แบบว่าวัฒนธรรมเรากับเขามันต่างกันแล้วเ
0: อ
1: ร
0: ย
1: า
0: ่าง
1: ต้
0: เ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ่
1: ม
0: น
1: า
0: เรื่
1: ป
0: อ
1: ร
0: ง
1: ับในภาษาหนังสืออ
0: ย่างมันจะมีเรื่องของแบบการแช่น้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบโอฮูโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าญี่ปุ่นเขาเป็นวัฒนธรรมพอพูดคำว่าแช่น้ำโอฮูโรเนี่ยก็จะเข้าใจแต่คนไทยนี่คือจะงงว่าเอ๊ะแช่น้ําคือแช่ไงทุกคนจะอาจจะชินกับออนเซ็นเวลาเราไปญี่ปุ่นเราไปออนเซ็นไปแช่ซึ่งของคนญี่ปุ่นถ้าเกิดเป็นสายดูแลสุขถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเลยนะคะเวลาหวันคุยกับคนญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยอ่ะเมืองไทยอากาศค่อนข้างร้อนแต่
1: ค่ะ
0: ร้อยทั้งร้อยเลยญี่ปุ่นทุกคนที่มาคือแช่น้ําทุกคนเวลาตอนเย็นปุ๊บเขาต้องแช่น้ําต้องมีอ่างอันนี้คือสไตล์ญี่ปุ่นเลยแต่ว่าทุกวันนี้ด้วยความที่สังคมเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัยรุ่นเริ่มจะไม่แช่กลายเป็นว่าคนที่เริ่มดูแลสุขภาพหรืออายุเยอะหน่อยจะค่อยเริ่มแช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเซตติ้งคนไทยก็จะงงเอ๊ะแช่น้ําต้องแช่ยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดเป็นคนญี่ปุ่นปุ๊บเราบอกแช่น้ําเขารู้เลยเราไม่ต้องอธิ
1: ค
0: บ
1: ่
0: า
1: ะ
0: ยขั้นตอนอะไรละแต่ของคนไทยเราอาจจะต้องแบบมีประมาณแบบนี้นิดนึงหรืออาหารบางประเภทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอาจจะไม่ชินว่ามันคืออะไรเนาะอามาซากะโคจิอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะแนะนําอาหารต่างๆที่เป็นประเภทอาหารที่เขาแนะนําที่คุณซาโตะเขาแนะนําในหนังสือก็เลยจะ
1: ค
0: แบ
1: ่ะ
0: บว่าอาจจะต้องมีการแบบเปรียบเทียบให้ใกล้เคียงกับอาหารที่เรารู้จักกันในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะมันมีคำพูดอันหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณหวานช่วยเคลียร์ด้วยก็ดีคือเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลานอนเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์ว่าหัวเย็นเท้าอุ่นคือแบบว่า
0: ใช
1: ทํา
0: ่
1: เท้าให้อุ่นอุ่นไว้ร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็คือสีบริเวณที่นอนตรงศีรษะเนี่ยก็คือทําให้มันเย็นเพราะเขาก็เชื่อว่าเหมือนความร้อนมันจะออกไปทางศีรษะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเท่าที่ได้ยินมาเนาะเวลานอนเนี่ยเขาก็เลยจะจัดที่นอนเนี่ยให้มันมีแบบเช่นศีรษะอาจจะหันไปใกล้ๆกับหน้าต่างเพราะว่าให้ความเย็นมันเข้ามาแต่เท้าอาจจะต้องใส่ถุงเท้าไว้เพื่อรักษาความอุ่นแต่ถ้ามันเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเนาะ บ้านเราเนี่ยคือจะมีความเชื่อว่าเวลานอนเนี่ยอย่าหันศีรษะไปทางหน้าต่างเพราะว่าไม่ให้ความเย็นเนี่ยมันเข้าศีรษะมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เรารู้สึกว่าไอ้คอนเซ็ปต์พวกนี้บางทีมันต้องมาปรับใช้กับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือความรู้เนาะดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นต่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนญี่ปุ่นกับคนไทยก็จะไม่เหมือนกันคนญี่
1: ใช
0: ปุ
1: ่
0: ่น
1: ใช
0: เอ
1: ่
0: งเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิถีดั้งเดิมที่เขาถ่ายทอดกันมาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยไอ้วิถีดั้งเดิมที่เราเห็นอยู่ในไลฟ์สไตล์เล็กๆน้อยๆของเขาอะค่ะก็ยังอยู่ยังอาจจะหายไป1 ถึง 2 อย่างแต่ว่า70%สำหรับหวานมันยังรู้สึกว่าครบถ้วนเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่จะเป็นวัฒนธรรมกินการนอนการแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติกันมาแล้วทุกคนก็เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเนาะในขณะเดียวกันคนไทยเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่เราได้รับมาจากดั้งเดิมของเราก็จะเป็นชุดความรู้ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วในระหว่างทางเนี่ยความชุดความรู้ของคนไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะมีเทคโนโลยีหรืออะไรบางอย่างเข้ามากลายเป็นว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เราเคยทํากันมันก็หายไปบ้างไม่ได้รับการทําต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันคือข้อแตกต่างและระหว่างญี่ปุ่นกับคนไทยอย่างในเรื่องของการนอนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงเอาแค่ง่ายๆแค่อุณหภูมิในการนอนทุกวันเนี่ยค่ะคนญี่ปุ่นถึงมาอยู่เมืองไทยนะคะยิ่งอายุเยอะเนี่ยจะไม่เปิดแอร์นอนเลยถึงจะร้อนมากแค่ไหนเขาก็จะไม่เปิดแอร์นอนไม่เปิดแอร์เลยปิดแอร์หลับเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยจะทําให้ตัวเย็นคือญี่ปุ่นจะทุกคนจะคอนเซิร์นมากไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนก็แล้วแต่คือทุกคนจะกังวลเรื่องของอุณหภูมิร่างกายถ้าเกิดตัวเย็นปุ๊บภูมิจะตกอันนี้คือความคิดของเขาเลยอ่ะเป็นชุดความคิดนี้เลยอ่ะว่าอะไรก็ตามที่ทําให้ตัวเขาเย็นคือการที่นั่งอยู่ในแอร์โดนตัวเป็นเวลานานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้ตัวเขาต้องเย็นอ่ะเขาจะต้องหาอะไรมาปิดมาคุมมาไว้
1: ค
0: เ
1: ่
0: น
1: ะ
0: าะอันนี้คือแบบแต่ว่าคนไทยจะตรงกันข้ามคนไทยจะชอบอะไรเย็นเย็นเนี่ยแบบแอร์ต้องเปิดเย็นเย็นเวลาเข้าห้างทีแบบสถานแบบไม่เปิดเย็นไม่ได้เดี๋ยวแบบลูกค้าจะบ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาเรานอนเราก็จะเวลาสอบถามทุกคนก็จะนอนแบบ23-22หนาวมากคือถ้าเกิดไปพูดอุณหภูมิเหล่านี้ให้ญี่ปุ่นฟังญี่ปุ่นจะตกใจมากบอกคุณนอนขนาดนี้เลยหรอแล้วมันร่างกายโอเคหรอไม่ป่วยหรออะไรเงี้ยทุกคนจะพูดแบบนี้หมดเลยตั้งแต่
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ันไปญี่ปุ่นตอนที่ไปเจอคุณซาโตะค่ะตอนประมาณเมื่อ10 ปีที่แล้วอะวันก็ไปแบบไทยเลยเนาะเราก็ไปถึงหน้าร้อนหน้าหนาวยังไงก็ต้องเปิดแอร์เพราะเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกเราก็จะคิดอย่างนี้เราก็เปิดเลย22-23ไม่เป็นไรแล้วก็ห่มผ้านอนเอาพอไปบอกญี่ปุ่นหน้าซีดญี่ปุ่นช็อกเลยว่าแบบ
1: ค่
0: เฮ
1: ะ
0: ้ยเปิดอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วอะแล้วคุณเปิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เฮ้ยเขาเปิดแค่แบบกลับบ้านนะแค่26-27แล้วก็ปิดแล้วนอนแล้วก็อย่างเก่งก็เปิดพัดลมไม่เปิดอย่างอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะป่วยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาเราก็ปรับไลฟ์สไตล์เราก็ลองเปลี่ยนดูก็ดีขึ้นตัวอุ่นขึ้นป่วยยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อยๆสะท้อนออกมาเป็นสุขภาพที่เราแล้วก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นนิสัยหยุ่นอยู่เมืองไทยนี่หวนปิดแอร์ตลอดทุกคนจะรู้ว่าหวนกลัวแอร์มากอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อใช่ใช่คือบางทีมันเป็นแบบเหมือนสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่บางทีเราคุ้นชินเนาะแต่ว่าพอเราไปศึกษาแนวความคิดของคนญี่ปุ่นที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลองค์รวมของชีวิตเนี่ยโอ้เขาจะให้ความสำคัญกับอุณหภูมิมากๆเลย
0: ใช่
1: ไม่แปลกใจว่าเวลาแม้ว่าเขาจะเป็นเมืองหนาวนะแต่เวลาเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าของเขาอะเราจะไม่รู้สึกสะท้านหนาวสะท้านแต
0: ไ
1: ่
0: ม
1: เว
0: ่
1: ลาถ
0: ไ
1: ้
0: ม
1: าเป็
0: ่
1: นบ้านเราอะเราเข้
0: ใ
1: า
0: ช
1: ไป
0: ่
1: ในห้างสรรพสินค้าหรืออาคารหลายๆอาคารเนี่ยเราเข้าไปนี่ต้องรีบเอาเสื้อกันหนาวมาใส่อ๋อไม่
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: หว
0: ่ต้องผ้าพัน
1: ส
0: ค
1: ู้
0: อต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอุปกรณ์กันหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแ
1: แ
0: บ
1: ต่
0: บ
1: ว
0: ว
1: ่
0: ่
1: า
0: าเราเหม
1: พ
0: ืออ น
1: อยู่ข้าง
0: ต้อ
1: น
0: งเต
1: อ
0: รีย
1: ก
0: มพร้อม
1: แล้วมันเลยชวนให้เราป่วยเลยนะเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกอากาศมันร้อนมากแต่พอเราเข้าไปในอาคารอ่ะต้องมีเสื้อผ้าพันคอต้องมีอะไรแบบรักษาความอบอุ่นเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้ร่างกายเหมือนทํางานหนักเนาะเพราะว่าอากาศมันสวิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่
1: อั
0: ส
1: นน
0: ว
1: ี้
0: ิง
1: ก็
0: เย
1: เป
0: อ
1: ็
0: ะ
1: น
0: แล้
1: อ
0: ว
1: ี
0: ก
1: ก
0: ็
1: เรื่องหนึ่งเนาะค
0: ใ
1: ื
0: ช
1: อ
0: ่ค
1: เร
0: ่
1: ื
0: ะ
1: ่องการรักษาอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากอุณหภูมิในร่างกายอุ้ยคุณหวานเล่าสนุกมากแล้วก็ทําให้เรามีทริปนะคะเทคนิคอะไรมากมายที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้สําหรับการดูแลสุขภาพแต่มันจะเชื่อมโยงไปที่ความงามยังไงล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ย ต้องให้คุณหวานมาเคลียร์เรื่องนี้ว่าถ้าสุขภาพเราดีแล้วเราจะอ่อนเยาว์ความสวยงามมันจะคงอยู่กับเราได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊บทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊บทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
1: เข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของ Focus Thailand นะคะซึ่งวันนี้เราหยิบเอาหนังสือต้นฉบับจากประเทศญี่ปุ่นมาคุยกันนะคะอ่อนเยาว์เป็นคนใหม่นะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณหวานคุณกมลาลีโกมลลีโกมลชัยค่ะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะการผลิตหนังสือเล่มนี้แล้วก็เล่าที่มาที่ไปให้เราฟังในช่วงที่แล้วแบบสนุกสนานมากว่าคนญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแต่มันไปสะท้อนที่ทำให้เขากลายเป็นคนอ่อนเยาว์ได้ยังไงเราจะไปคุยเรื่องนี้กับคุณหวานกันต่อคุณหวานคะ
0: ค่ะ
1: ไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้ละค่ะถ้าเราดูแลสุขภาพดีทุกอย่างเคลื่อนไหวร่างกายรักษาอุณหภูมิให้ดีนะคะแล้วยังมีอย่างอื่นอีกที่เรายังไม่เล่าไม่หมดในหนังสือเล่มนี้เนาะมันจะไปสะท้อนผ่านความอ่อนเยาว์ของตัวเราได้ยังไง
0: ก็เราต้องมองภาพอย่างกันนะอย่างที่เหมือนบอกไปนะคะว่าคุณซาโตเองเนี่ยเขาเป็นปรมาจารย์ด้านศาสตร์โฮลิสติกเนาะโฮลิสติกคือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะซึ่งคำว่าองค์รวมเนี่ยมันสำหรับหวานคือมันหลายๆคนอาจจะได้ยินมาบ่อยแล้วแหละว่าเอ้ยองค์รวมอะไรเงี้ยตัวหวานเองกว่าหวานที่จะทำความเข้าใจหรือดื่มด่ำกับคำนี้ได้เนี่ยหวานใช้เวลาหลายปีมากนะเพราะว่าเราเองอ่ะเวลาเรามองอวัยวะหรือเรามองร่างกายเนี่ยเรารู้แหละว่ามันคืออันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายเราคืออันหนึ่งอันเดียวกันแต่เวลาเราวิเคราะห์มองเนี่ยเราจะมองเป็นแยกชิ้นเป็นชิ้นๆผิวพอเราพูดถึงความงามเราก็จะมองที่ผิวเป็นหลักจะดูแลผิวยังไงจะต้องแบบเรามองผิวเป็นผิวอะแต่เราไม่ได้มองว่าผิวมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เป็นอวัยวะที่มันทำงานเชื่อมโยงนะคะเราป่วยตรงนี้ฉันเป็นโรคฉันเป็นโรคตับฉันก็คือจะต้องไปดูแลตับอย่างเดียวฉันเป็นโรคอันนี้ฉันจะดูแลเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายของเรามันลิงก์กันเนาะผิวก็เป็นหนึ่งในอวัยวะของเราดังนั้นคือถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพพื้นฐานของร่างกายเราดีแล้วอะค่ะการที่เรามีผิวดีการมีการชะลอวัยการอ่อนวัย appearance รูปลักษณ์ข้างนอกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นผลลัพธ์จากการที่เราดูแลองรวมของเราได้ดีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะเอาอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่เราจะเห็นเรื่องของการให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการปรับวงจรชีวิตปรับกิจวัตรประจำวันในชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นชนชาติที่เขาแบบละเมียดละไมอ่ะกับเรื่องของการกินมากๆเลยนะคะแล้วก็พื้นฐานอาหารของเขาคือเราต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งเรื่องของอาชีพเกษตรกรเนาะคือบ้านเขาเนี่ยอาชีพเกษตรกรคืออาชีพที่แบบมีเกียรติมีค่ามากเหมือนแบบเป็นไฮโซอ่ะของบ้านเขาอ่ะคืออาชีพเกษตรกรเพราะว่าเป็นแบบผู้ผลิตอาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แบบจะได้รับการยกย่องมากแล้วเกษตรกรบ้านเขาไม่มีจนนะคือแบบร่ำรวยแต่ขนาดเนี้ยถ้าว่าบ้านเราบางทีเราก็สงสัยบ้านเราก็ประเทศเกษตรกรรมเนาะแต่แบบอาชีพเกษตรกรดูแบบดูลำบากลำบนเงี้ยเอ๊ะทำไมคุณภาพอาหารมันเลยเปมีผลกับเรื่องของคุณภาพอาหารของบ้านเรากับบ้านเขาที่มันต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกที่ญี่ปุ่นคือเราไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยความอร่อยของเขามันคงอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชฟอย่างเดียวเนาะแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของประเทศเขาอะที่มันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่อาหารที่มาตั้งแต่วัตถุดิบที่มา
1: ค่ะ
0: วัตถุดิบที่ดีผ่านการปรุงที่ดีผ่านแล้วก็มีอีกหลายองค์ประกอบน้ําต
1: อืม
0: ่างๆที่เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: อากาศทุกอย่างมันคิดว่ามันมีองค์ประกอบแล้วมันออกมาเป็นอาหารจานหนึ่งที่เรามันไม่ใช่แค่อร่อยอะแต่ว่ามันให้สารอาหารที่ถึงแล้วมันก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยสารเคมีต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเน
1: ค
0: ี่
1: ่
0: ย
1: ะ
0: มันทําให้ร่างกายถึงเราจะไม่ได้เป็นคนที่ดูแลสุขภาพเวอร์มากแต่เราอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้นทุนสุขภาพเราก็สูงกว่าการที่เราอยู่ที่เมืองไทยแล้วอ่ะเพราะที่เมื
1: ค
0: องไท
1: ่ะ
0: ยนี่คือแบบเราบอกไม่ได้เนาะว่าเราออกไปกินข้างนอกอย่างเงี้ยผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆที่เรากินเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันปลอดภัยแน่นอนหรือเปล่าเพราะมาตรฐานแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ออร์แกนิกแล้วมันต้องเป็นยังไงแล้วออร์แกนิกจริงหรือเปล่าอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าต้องคิดเผื่อต้องเผื่อไว้ว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้คลีนเท่ากับตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นต้นทุนสุขภาพเราจะต้องเราอยู่เมืองไทยเราสำหรับหวานมันรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองเยอะกว่าตอนที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่น
1: พี่วันเนี่ยเคยไปที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ไปเที่ยวแบบเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินผ่านร้านแบบร้านชาวบ้านเนาะที่แบบเขาขายพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ซื้อมะเขือเทศมากล่องหนึ่งแล้วก็กลับมากินที่พักคุณหวานมะเขือเทศเขาว่ามันอร่อยมากอร่อยแบบไม่เราไม่เคยกินมะเขือเทศอร่อยขนาดนี้อ่ะ
0: ใช่คือมันเหมือนมันมีเราก็ไม่รู้นะมันเป็นที่ดิ
1: อ
0: น
1: ๋
0: หรือม
1: อ
0: ันเป็นที่พันธุ์
1: ห
0: ท
1: รื
0: ี่
1: อ
0: เ
1: ม
0: ข
1: ัน
0: า
1: เป็น
0: คิดค้น
1: วิธีการปลูกหรืออะไรอะไร
0: ค
1: อ
0: ว
1: ย
0: า
1: ่
0: ม
1: างเง
0: ใส
1: ี้
0: ่
1: ย
0: ใจหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันหวั่นหวั่นคือเอาจริงๆหวั่นรู้สึกว่าแบบผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วอย่างมันมีช้อยให้เลือกเยอะมากคือฟาร์มที่ญี่ปุ่นมันไม่ได้มีแบบฟาร์มเดียวนะแบบมะเขือเทศก็ไม่ได้มีที่เดียวเขาก็มีหลายแบบแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณสมบัติพิเศษของเขาที่เขานําเสนอออกมาบางที่เอ้ยรสชาติแบบนี้บางที่เป็นรสแบบนี้บางที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีให้เลือกหลากหลายมากเนาะดังนั้นคือแบบผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเกษตรกรรมญี่ปุ่นหรือว่าแบบผลผลิตเหล่านี้คือถึงเราไม่ได้ไปร้านอาหารอร่อยแต่เราได้กินของข้างทางอ่ะว่าสำหรับหวานมันรู้สึกว่าหูมันแฮปปี้แล้วว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมที่นี่คุณภาพชีวิตเขาดีจัง
1: นะเราก็หวังว่าวันหนึ่งเนาะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านเราเนาะก็จะได้รับการยกระดับแบบนี้แบ
0: ใ
1: บ
0: ช่เพราม ะ
1: ี
0: ว่า
1: ของดีที่อยู่ข้างทางในราคาที่จับต้องได้กินแล้วรู้สึกแบบคือแค่กินก็ดีต่อใจแล้วว่าไม่ใช่แค่กินแล้วแบบรสชาติอย่างเดียวนะเรารู้สึกหูยจ่ายไปแล้วคุ้มมากเลยได้กินแบบผลไม้ผักผลไม้ที่มันอร่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้
0: ใช่
1: พวกของที่มันมีคุณภาพแบบนี้ในหนังสือเราอธิบายไหมคะว่าถ้าเรากินผักผลไม้อาหารที่ดีมีที่มาที่เรารู้สึกปลอดภัยแล้วมันจะทําให้เราดูอ่อนเยาว์ลงได้ยังไงเราอธิบายเรื่องของการกินเอาไว้ยังไงบ้างคะ
0: ก็หลักๆของคนซาโตะเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่อาจจะลึกนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของการอักเสบเนาะคือเขาจะพูดเรื่องเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบแล้วก็ของการขับพิษเนาะ
1: อื
0: คือ
1: ม
0: การที่เราได้กินของดีๆถ้าเกิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันเนี่ยหวนคิด
1: อื
0: ว่ามมันก็เป็นอะไรที่เราคงมีบุญแต้มบุญเราสูงถ้าเกิดว่า
1: อ
0: เร
1: ื
0: าแบ
1: ม
0: บสามารถที่จะแบบอยู่ในที่ที่แหล่งน้ําสะอาดอากาศดีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเขาแบบเป็นในมาตรฐานที่แบบโอ้โหมันดีมากถ้าเกิดเราได้อยู่ในที่แบบนั้นสําหรับหวานคือแบบว่าเนาะชีวิตเราคงมีแต้มบุญที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยถึงเราจะอยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะโลกเราทุกวันนี้ที่มันดําเนินไปเนาะมันได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกับ50 ปีหรือ100 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรมลภาวะต่างๆที่มันแบบแทรกซึมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามทั้งอากาศทั้งน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: แทรกซึมเข้ามาในผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่เราบริโภคทุกวันเนาะญี่ปุ่นอาจจะน้อยกว่าที่เมืองไทยเพราะว่าเขาอาจจะมีกฎหมายหรือมีวิธีหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเข้มงวดกว่าทางเรานะคะแล้วก็แต่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีคือดังนั้นเนี่ยสําหรับในหนังสือเล่มนี้ที่พยายามนำมาเสนอก็คือทุกที่บนโลกเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมีปนเปื้อนหมดปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นปนเปื้อนทางมลภาวะทางสารเคมีอะไรต่างๆที่แทรกซึมเข้ามาในบรรยากาศในแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิต ยังไงให้เรามีสุขภาพดีในเงื่อนไขของโลกปัจจุบันที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็อย่างแรกที่หนังสือเล่มนี้คือพูดอย่างแรกเลยคือทำยังไงให้ร่างกายเราอักเสบน้อยที่สุดนะคะก
1: ค
0: าร
1: ่ะ
0: อักเสบคืออะไรคือการอักเสบนี้คือเราพูดถึงร่างกายโดยรวมนะไม่ใช่อักเสบจุดใดจุดหนึ่งแต่การอักเสบเนี่ยมันคือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะก่อนที่จะอักเสบเซลล์จะเริ่มชราก่อนเวลาไซเคิลของเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่เซลล์เริ่มเสื่อมสภาพอะเริ่มชราเริ่มแบบว่าคงสภาพไม่ได้เนี่ยก็จะเริ่มสู่เข้าสู่การอักเสบได้ง่ายจะเป็นประมาณ
1: ค
0: แบ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: นี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะลดการอักเสบในร่างกายเราให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราสามารถรีเวิร์ดเซลล์ของเราอะให้กลับมาเป็นเซลล์ที่แข็งแรงแล้วก็อ่อนไหวได้อันนี้คือสิ่งที่หนังสือเขาสิ่งที่คุณซาโตะคิดมาตลอดและต้องการจะนําเสนอคืออย่างพื้นฐานนี่คือเป็นประมาณแบบนี้นะคะก็
1: นะ
0: การลดก
1: ค
0: าร
1: ่ะ
0: อักเสบได้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือการกินอาหารดีๆเนาะถ้าเกิดเรามีแต้มบุญสูงเราได้กินอาหารดีๆทุกวันเนี่ยร่างกายเราก็แน่นอนอยู่แล้วอักเสบน้อยลงเนาะ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่ได้เอ้ยเรามีอะไรอีกที่เราช่วยได้เนาะแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆที่เราต้องกินความเครียดที่เราใช้ในทุกวันการหลีกเลี่ยงสารเคมีอะไรต่างๆนี่ก็คือจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะประคับประคองร่างกายเราเนี่ยให้มีการอักเสบต่ำที่สุดถ้าเกิดการอักเสบเราดีเท่ากับว่าการที่เราจะอยู่แบบเหมือนสุขภาพดีด้วยแล้วก็อยู่แบบอ่อนวัยด้วยเนี่ยก็เป็นไปได้สูงค่ะ
1: ค่ะนะคะก็คือเราก็คงจะไปต้านไม่ได้นะทุกวันนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้เราเนี่ยมีความอักเสบในร่างกายเพิ่มขึ้นจริงๆนะอย่างเช่นตอนนี้บ้านเราก็คือ PM 2.5เนาะเป็นตัวการสำคัญมากที่ทำให้เกิดสารพวกสารอนุมูลอิสระในร่างกายเนาะแล้วก็นำไปสู่เซลล์ที่อักเสบอย่างที่คุณหวานอธิบายจริงๆมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆแล้วก็จริงๆก็อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังเหมือนกันนะคุณหวานว่าเราน่าจะถึงเวลาที่เราต้องมาศึกษาเรื่องของการลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายของเราด้วยเนาะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็ส่งผลร้ายกับความเสื่อมถอยของร่างกายเรามากๆจริงๆนะคะแล้วก็กลับมาที่เรื่องพื้นฐานคือเราเปลี่ยนไม่ได้แต่อย่างน้อยเราชะลอความเสื่อมถอยของร่างกายเราก็ได้เนาะอาหารที่ไม่ต้องแพงแต่ว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพเนาะผักผลไม้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยลดชะลอความอักเสบในร่างกายได้ดีมากการนอนการพักผ่อนการไม่เครียดนะคะมีอะไรอีกคะในหนังสือเล่มนี้ที่อธิบายไว้
0: ก็นอกจากอันนี้นะคะก็อาจจะมีตัวช่วยอื่นๆค่ะเช่น
1: ค่ะ
0: เรื่องของอย่างความเครียดเวลาเราพูดถึงความเครียดเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยหวั่นว่าเรามันยากเนาะที่เราจะไม่เครียดในทุกๆวันเนาะเพราะว่า
1: ค่ะ
0: มันมีอิชชูตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องใกล้ตัวเราเรื่องสังคมต่างๆแล้วก็ในระดับตั้งแต่ในระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับโลกมันเหมือนทั้งหมดนี้เราต้องแบกรับทุกอย่างไว้ในสังคมปัจจุบันน่ะวันรู้สึกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งเรามีหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นตามอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยากที่เราจะหลีกเลี่ยงกับความเครียดเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยในหนังสือก็จะมีทิปต่างๆที่จะช่วยอธิบายว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราจะทํายังไงให้ร่างกายเราพร้อมที่จะรับกับความเครียดเหล่านี้เหมือนแบบเราหยุดความเครียดไม่ได้หยุดให้สมองเราคิดไม่คิดไม่ได้แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ร่างกายเราไม่ซัฟเฟอร์ไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งแรงกระตุ้นเหล่านี้ให้ได้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องของชาสมุนไพรต่างๆที่ทางในหนังสือก็จะมีการแนะนำนะคะแล้วก็มีเรื่องของ essential oil ที่ใช้แล้วได้ผลถ้าเกิดว่าเราต้องเผชิญกับภาวะเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นทิปที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนสามารถลองอ่านดูแล้วลองไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ทำเป็นพื้นฐานมันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ร่างกายเราในทุกมิติเนี่ยค่ะลดความเสี่ยงในการที่จะอักเสบได้ดี
1: ค่ะแล้วหนังสือเล่มนี้พูดถึงอวัยวะอะไรในร่างกายเราไหมคะที่แบบเป็นสิ่งที่ทางผู้เขียนนะคะเขาให้ความสำคัญมากๆเลยว่าเฮ้ยเราต้องดูแลอวัยวะส่วนนี้นะในร่างกายเราเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมถอยแล้วก็คงความอ่อนเยาว์ของร่างกายเอาไว้ได้ค่ะ
0: หลักๆของที่คุณเวลาอยู่กับคุณซาโตะเนี่ยเวลาที่เขาดูร่างกายค่ะสองอวัยวะแรกที่เขาจะให้ความสําคัญมากเลยนะคะก็คือเรื่องของงานตับกับงานไต
1: ตั
0: เ
1: บ
0: นาก ะ
1: ับไต
0: ไตไต ตับกับไตเพราะเขาก็
1: อืม
0: เวลาเจอเขาหรือเวลาเขาจับลากเราเนี่ยอย่างแรกสิ่งจุดแรกๆที่เขาจะจับเลยเนี่ยเขาจะจับไตก่อนเอ๊ะไตเป็น
1: อื
0: ยัง
1: ม
0: ไงขอลองจับซิอุ่นไหม
1: อุ้ย
0: อะไรอย่าง
1: ได
0: เงี
1: ้
0: ้ย
1: เนาะ
0: แข็ง
1: ไต
0: ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวไตมันอยู่ข้างในร่างกายเราเนาะตรงบั้นเอวเนี่ยแล้วเราจับได้เหรอคะ
0: จับได้ค่ะคือเราใช้มือเราสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเรามือเราสัมผัสอะค่ะถ้าเกิดเราสัมผัสร่างกายมาเยอะเราจะรู้ว่าอ๋อเอ้ยวันนี้ตับทํางานดีเนาะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะแบบไม่มีบางคนจะนูนจะโก่งหรือบางคนจับแล้วตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนั่นก็ถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างก็จะเริ่มเช็คว่าเอ๊ะมีทรายแบบนี้ไหมปัสสาวะเป็นยังไงบ้างนอนหลับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบลองศึกษาความไลฟ์สไตล์แต่ว่าเริ่มจากการสัมผัสก่อนเนี่ยมันก็ทําให้เราเริ่มได้ข้อมูลแล้วว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เป็นความประทับใจที่วันเจอคุณซาโตะครั้งแรกว่าเอ๊ะเจอกันไม่ได้ทักอะไรเลยแล้วว่าเราเป็นยังไงจับตับเราก่อนเลยจับไตเราก่อนเลย
1: ค่ะค่ะอัน
0: อ
1: น
0: ื
1: ี้ก็เ
0: ม
1: ป็นสองอวัยวะในร่างกายที่จะรับบทหนักมากเวลาเรากินอะไรเข้าไปเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการแบบกรองและขับสารพิษต่างๆในร่างกายเนาะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าแบบเราอยู่ในโลกที่เราหลีกเลี่ยงสารพิษสิ่งแปลกปลอมไม่ได้แล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยสองอวัยวะเนี้ยมันคือเป็นสองอวัยวะที่รับบทบาทหนักที่สุดในร่างกายของเราในทุกวันเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเราอ่ะฟังก์ชันอย่างปกติเนาะดังนั้นเนี่ยคนที่มีแล้วอย่างคืออย่างตับหรือไตอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดความเสียหายระดับที่แบบเสียหายเขาแบบน็อกไปเลยอ่ะถ้าเกิดมันเกิดน็อกวันใดวันหนึ่งเขาน็อกไปปุ๊บคือมันกลับมาไม่ได้นะคือมันเหมือนมันไปแล้วไปเลยเสียหายไปแล้วก็คือถ้าเกิดมันแดเมจจนถึงขั้นมันซ่อมไม่ได้ก็คือเราจะซ่อมคืนกลับมาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยตับกับไตเนี่ยเป็นอะไรที่หวานเองจะค่อนข้างดูแลอย่างระมัดระวังเพราะหวานจะท่องไว้ตลอดว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันย้อนกลับมาลําบากนะมันไม่เหมือนอย่างอื่นที่ว่าเอ้ยอย่างงานผิวเดี๋ยวมันโดนบาดมีแผลนิดนึงเดี๋ยวมันก็ซ่อมกลับมาเดี๋ยวก็สวยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของอันนี้อาจจะไม่ใช่เนาะเพราะว่าอย่างไตอย่างเงี้ยคือเสื่อมทุกวันคือแบบเหมือนมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่แบบมันเท่าทุนกับทุกวันที่เราอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะการทํางานก็คือจะแย่ลงขึ้นทุกวันตามอายุขัยของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเราจะประคับประคองอวัยวะสําคัญเหล่าเนี้ยให้อยู่กับเราและให้เขาทํางานกับเราเนี่ยให้ดีที่สุดเนี่ยไปจนถึงวันสุดท้ายของเราได้ยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ในหนังสือเล่มนี้ออกบอกช่วงเวลาไหมคะว่าถ้าเราเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนกิจวัตรแล้วเนี่ยอย่างมีวินัยด้วยนะเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของความอ่อนเยาว์นะคะในร่างกายของเราได้สักช่วงเวลากี่เดือนกี่สัปดาห์ยังไงอะคะ
0: ก็ในหนังสือค่ะจะเป็นไฮไลท์เลยที่เขาจะพูดถึงเรื่องของ3 เดือนเนาะระยะเวลา3 เดือนซึ่ง
1: อ่า
0: เราอาจจะต้องรู้ก่อนเนาะว่าทุกครั้งเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพตรวจร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลเลือดที่เราเจาะณวันนี้เนาะทุกคนจะคิดว่ามันคือผลเลือดวันนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือเป็นผลเลือดของ3 เดือนที่แล้วว่า3 เดือนที่แล้วร่างกายเราเกิดอะไรขึ้นเราทําอะไรลงไปถึงกลายเป็นวันนี้วันนี้ก็คือสะท้อนสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาใน3 เดือนทั้งหมดของเราดังนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองภายในอีก3 เดือนข้างหน้าถ้าเกิดเราเริ่มวันนี้อีก3 เดือนข้างหน้าเราก็จะเห็นผลนะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยกว่าที่เราจะประคับประคองตัวเองให้ทําอะไรบางอย่างได้3 เดือนเนี่ยมันก็ต้องใช้ความต่อเนื่องแล้วก็ความอดทนแล้วก็ความมีวินัยนะคะในสามเดือนเนี้ยมันอาจจะแบบมันร่างกายเวลามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าสมูทขนาดนั้นเนาะมันไม่อาจจะแบบว่าอุ๊ยแบบไม่รู้สึกอะไรเลยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็จะมีเหมือนคลื่นลมมีวันที่ดีบ้างวันที่ไม่ดีบ้างสลับกันไปแต่เวลาเราเจอวันที่ไม่ดีเนี่ยสําคัญคือเราต้องอย่ายอมแพ้ต้องทําต่อให้อย่างน้อยให้ถึง3 เดือนเพื่อที่เ
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: จะรู้ว่าไอ้ไลฟ์สไตล์ที่เราปรับไปเนี่ยมันดีกับหรือไม่ดีกับเราแล้วเราก็ไปวัดผลเวลาเราตรวจสุขภาพว่าเอ้ยเราทําสิ่งที่เราทํา3 เดือนมาแล้วปุ๊บเราดูผลเลือดเราหรือว่าเราคุยกับตัวเองเนี่ยมารีเฟกกับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ตรงจุดไหนมันหายขึ้นไหมดีขึ้นกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดที่เราต้องมาคุยกับตัวเองเนาะทุก3 เดือนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลตัวเองทุก3 เดือนเนี่ยการร่างกายจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ
1: ค่ะนอกจากมีสิ่งที่ควรทำเนาะการกินการนอนการเคลื่อนไหวร่างกายการให้ความสำคัญกับอุณหภูมินะคะการลดความเครียดลดพวกสารอนุมูลอิสระความอักเสบต่างๆมันมีอะไรที่แบบ ไม่ควรทำไหมเพื่อที่เราจะคงความอ่อนเยาว์ของเราเอาไว้อะ
0: สิ่งที่ไม่ควรทำใช่ไหมคะก็สิ่งที่ไม่ควรทำเนาะว่าคือแต่ละวันถ้าเกิดแบบในสังคมญี่ปุ่นกับสังคมไทยก็ไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ควรทํากับแบบของเมืองไทยอาจจะไม่ควรทําอาจจะเยอะกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยแรงกระตุ้นอะไรอย่างเขาด้วยความที่เอาจริงๆคือบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนาะแค่เราเดินออกไปตากแดดเนี่ยร่างกายเราก็อักเสบง่ายกว่าอยู่ญี่ปุ่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเวลาเราโดนแดดแบบเยอะๆอย่างเงี้ยร่างกายเราก็เป็นการกระตุ้นการอักเสบของร่างกายในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือการหลีกเลี่ยงแสงแดดในระดับในแดดแรงๆเนาะอาจจะบางคนกับโอ้โหไม่โดนเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือแดดตัวแดดเองเขาก็มีคุณประโยชน์กับร่างกายเราเหมือนกันในการกระตุ้นการทํางานการดูดซึมของวิตามินดีซึ่งมันก็เป็นกลไกที่สําคัญอะไรเงี้ยค่ะการโดนแดดในช่วงเวลาเช้าๆสัก10 ถึง 15 นาทีเนี่ยก็จะช่วยทําให้ร่างกายเราทํางานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราโดนเยอะเกินไปเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ร่างกายเราอักเสบเนาะแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ทําให้ร่างกายเรารับหน้าที่ในการซ่อมแซมเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ร่างกายเราเสื่อมเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดในเมืองไทยสําหรับหวานเลยนะถ้าเกิดให้หวานพูดเลยตอนนี้เลยนะคะที่หวานรู้สึกว่าหวานโดนหลุมพรางมาเยอะมากก็จะเป็นเรื่องของอาหารการกินอาหารสุขภาพนะคะพอรู้สึกว่าอาหารสุขภาพในเมืองไทยตอนนี้คือทุกคนตื่นตัวเรื่องสุขภาพเยอะมากเพราะว่าหวานเชื่อว่าทุกคนไม่อยากป่วยเนาะแล้วก็อยากที่จะดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันมีกระแสแบบนี้ออกมาเนี่ยมันทําให้สังคมเราเนี่ยมีอาหารสุขภาพขายอยู่แบบเต็มไปหมดเลยซึ่งสําหรับหวานมันรู้สึกว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมันรู้สึกว่าหวานดีใจมากอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลือกมันน้อยมากค่ะสําหรับคนดูแลสุขภาพสมมุติว่าหวานบอกว่าหวานแพ้นมถ้าเกิดนับไป10 ปีที่แล้วไม่มีออปชั่นอะไรที่หวานกินได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดหวานบอกว่าหวานแพ้นมปุ๊บคือจบเลยก็คือแค่อย่างเดียวเลยคือไม่ต้องกินแต่ว่าสมัยนี้คือยังมีออปชั่นนมต่างๆมีนมอัลมอนด์นมโอ๊ตมีนมถั่วเหลืองนมงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนมข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีออปชั่นสําหรับคนที่ไม่ทานนมเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่บนความหลากหลายในต่างๆเหล่านี้บางครั้งมันก็แฝงอันตรายไว้อยู่เหมือนกันเนาะเช่นในหนังสือนี้ก็จะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับศูนย์แคลอรี่ต่างๆเกี่ยวกับน้ําตาลซีโร่ชูการ์ซีโร่แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณซาโตะเขาจะค่อนข้างกังวลกับอาหารประเภทนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งมันไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยแต่ญี่ปุ่นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแพร่หลายก็ด้วยความที่มันเป็นเวลาที่มันเป็นศูนย์แคลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสิ่งที่เขาเอามาทดแทนน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นสารน้ำตาลสังเคราะห์ซะส่วนใหญ่ซึ่งน้ำตาลสังเคราะห์เนี่ยก็มีบทบาททำให้ร่างกายอักเสบอยู่เยอะกว่าน้ำตาลปกติอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบบางคนก็คิดว่าเอ้ยเราดูแลสุขภาพเราเลี่ยงน้ําตาลโอเคอันนี้ไม่มีน้ําตาลเราโอเคแล้วแต่พอบางครั้งเรากินไปปุ๊บเสร็จมันยังหวานอยู่อะถ้าเกิดเราไม่เอะขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วความหวานนี้มันมาจากไหนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปพลิกฉลากดูข้างหลังว่าหวานนี่มันมาจากไหนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากสารน้ําตาลสังเคราะห์ปุ๊บเนี่ยแนะนําว่าควรจะหยุดหรือว่าลิมิตจำนวนในการกินเนาะไม่ควรกินเป็นประจำไม่ควรจะเป็นอาหารที่บางคนชอบกินโค้กซีโร่ทุกวันเลยอะไรเงี้ยหรือน้ำอัดลมที่เป็นในกลุ่มของซีโร่ต่างๆแล้วก็คิดว่าดีต่อสุขภาพเราอะไรเงี้ยค่ะแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่บอกว่าเป็นซีโร่เนี่ยอาจจะมีผลกับสุขภาพเราในสิ่งที่เราไม่รู้ที่เราคาดไม่ถึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบต้องระวังเนาะ
1: นะคะก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะคะในหนังสือเล่มนี้ที่รายการของเราก็คงคุยได้ไม่หมดเลยนะคะให้คุณหวานฝากหนังสือเล่มนี้กับคุณผู้ฟังดีกว่าค่ะ
0: ได้ค่ะก็หนังสือออนยาเป็นคนใหม่เล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่หวานตั้งใจหวานและคุณซาโตะเองเนี่ยตั้งใจที่อยากจะนำเสนอไอเดียการดูแลสุขภาพนะคะในแบบของชาวญี่ปุ่นเนาะซึ่งจริงๆแล้วถูกเก็บเป็นความลับมานานเนาะเราจะเอาความลับเหล่านี้มาเปิดออกมาเป็นวิธีการที่จับต้องได้และทุกคนสามารถปฏิบัติได้นะคะเพื่อที่จะทําให้สุขภาพเราดีลดการอักเสบแล้วก็เป็นการช่วยร่างกายขับพิษอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่ามีเรามีวิธีการไหนบ้างที่เราสามารถทําได้ซึ่งหวานก็อยากให้หลายๆคนนะคะได้ลองอ่านดูแล้วก็ถ้าเกิดให้ดีก็อยากที่จะลองเอาวิธีการที่หนังสือได้พูดถึงนะคะลองไปปรับใช้ใน3 เดือนแล้วก็ลองดูซิว่า3 เดือนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราดียังไงได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นได้ทางหวานแล้วคุณซาโตะก็จะรู้สึกว่ามันหนังสือเนี่ยได้เป็นประโยชน์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสร้างคุณค่าให้กับทั้งคนอ่านแล้วก็ให้ทั้งได้ให้คนเขียนเองก็รู้สึกอิ่มเอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกมลาลีกมลชัยหรือว่าคุณหวานนะคะผู้ร่วมผลิตหนังสือเล่มนี้นะคะอ่อนยาวเป็นคนใหม่
5: อยากให้คุณผู้ฟังอ่อนเยาว์และแข็งแรงทั้งภายในภายนอกเลยนะคะวันนี้เราสองคนขอล่ำลาด้วยเวลาของบุ๊กไทม์แต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊กไทม์หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8-9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีหศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43เพราะมีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังไม่พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
5: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอปตกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุขไหนกุลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที
6: ่นายสิทธิเดชเวชมหาคลังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบหมื่นร้านค้าร
1: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับสวัสดีเป็นทางการครับและสวัสดีกับแขกที่อยู่กับเราเป็นวันที่5นะครับนักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับน้องพลอยนิชรีหวานแหว่งครับสวัสดีครับน้องพลอย
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะครับน้องพลอยตอนนี้ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับเราคุยน้องพลอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเขียนนิยายออนไลน์ประเภทยูรีนะครับต้อนรับเทศกาลพรายในเดือนไพมันนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับน้องพลอยครับเรามาต่อกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ยากสมมตินะถ้าวันพรุ่งนี้ให้เริ่มเขียนนิยายแนวใหม่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าแนวไซไฟแนวคอมดี้อีกอันหนึ่งแนวนางงามเดี๋ยวเขียนไหมแนวนางงามยูรียังไม่ค่อยเห็นนะ
3: แนวนางงามหนูต้องไปศึกษานางงามก
2: เ
3: ่อน
2: เ
3: เ
2: พ
3: ล
2: ราะ
3: ย
2: ว่ากระแสการประกวดนี่โดยเฉพาะนางงามนี่แบบโอ้โหมาแรงมากสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะน้องโอปอสุจินตาช่วงศรีนะครับหลังจากไปได้ตำแหน่งมิสเวิร์คนแรกของประเทศไทยนะครับก็กระแสการประกวดนางงามก็ดังเยอะขึ้นนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้
2: ม
3: ว
2: ี
3: ก
2: โอ
3: ็
2: กาสไหมต้องไปศึกษาก่อนใช่ไหม
3: ต้องไปศึกษาก่อนค
2: เด
3: ่
2: ี๋
3: ะ
2: ยวพี่บอมแนะนำแหล่งข่าวก็คือพี่หนุ่มนันพัฒน์เกียรติธรรมนะนักเขียนหนึ่งนะนักเขียนทีมวินทุกเวของพี่บ๊อบนั่นเองเวทูวินนะอันนี้มีข้อมูลนางงามเยอะมากนะครับแล้วทุกวันนี้ไปเดือนนึงเป็นกรรมการแบบโอ้โหแทบจะวันเว้นวันนะครับเดี๋ยวจะบอกแกไว้ฝากบอกแกว่าเดี๋ยววันไหนที่น้องพลอยอยากเขียนแนวยูรินางงามเนี่ยให้พี่หนุ่มช่วยเป็นแหล่งข่าวข้อมูลให้เป็นซอฟต์ให้นะครับอยากเขียนไหม
3: ถ้าในงานนี้ก็แอ
2: ล
3: ด
2: อง
3: มิ
2: เขียนสิเดี๋ยวเราไปลองว่าพี่บอกว่าอาจจะได้ฐานแฟนคลับที่เป็นนางงามแล้วพี่ๆกันเลยนะพี่ LGBTQ นะจะมาอ่านกันมากขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีคู่จิ้นที่มาจากนางงามเลยค่ะก็คืออิงฟ้าชาร์ลอตค่ะซึ่งตามอยู่เหมือนกัน
2: ใช่แล้ว
3: น
2: เสี
3: ะ
2: ย
3: ค
2: ง
3: ะ
2: หลงเลยเสียงหลงเลยน้องพลอยอ่านแต่ว่าน้องพลอยรู้แต่น้องพลอยมีแนวโน้มจะต้องเขียนแน่นอนอ่ะต้องสมมติได้อย่างที่พี่บ๊อบตั้งคําถามตะกี้ว่าถ้าอยากลองเขียนนิยายแนวยูริแนวไหนที่น้องพลอยจะเลือกเขียนสมมติว่าให้วันพรุ่งนี้ต้องเขียนเลยเนี่ยน้องพลอยจะเลือกแนวไหนที่ไม่ซ้ํากับแนวที่ผ่านมานะ
3: น่าจะเป็นอิเซไกค่ะยังไม่เคยเขียนแนวนี้เลย
2: เดี๋ยวก่อนเล่าให้พี่บ๊อบฟังก่อนคืออะไร
3: อิเซไกก็คือแนวเกิดใหม่ค่ะแบบเราตุยแล้วก็ไปสู่คิดไปอีกร่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
2: อ๋อ
3: ใช่
2: อ๋อย้ายไปอีกร่างหนึ่ง
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ก็ต้องเป็นในมุมมองของน้องพลอยเนาะแล้วคิดว่าออกมามันจะให้แฮปปี้เอนดิ้งไหม
3: แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วค่ะเพราะว่า
2: เ
3: เราคิดในร่างนี้เราก็ไปอยู่ร่างนู้น
2: โอ
3: ถา
2: ้
3: วร
2: นะสงสารคนอ่านเถอะนะบางคนบางนิยายบางเรื่องก็แบบพระเอกกับนางเอกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเอาง่ายๆเลยนะอย่างถ้าสมัยรุ่นพี่บ๊อบเด็กๆก็คือคู่กรรมเนาะสุดท้ายโกบุลลี่กังสุมาลินก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเศร้าเลยนะจะต้องมาทำคู่กรรมสองนะเป็นทายาทของโกบุลลี่กังสุมาลินไปสมมติว่าถ้ามีคนจ้างน้องพลอยนะให้เขียนแนวบอยๆเนี่ยหรือแนวชายจริงหญิงแท้เนี่ยจะไหวไหมลุ้นขึ้นไหม
3: รุ่นถ้าแนวในนี้หนูว่าน่าจะอยากจะลองเขียนเหมือนกันค่ะแบบท้าทายตัวเองดูแต่น่าจะไม่ใช่แนวอันใกล้นี้ค่ะแบบเราต้องไปศึกษาแนวอื่นด้วยค่ะต้อง
2: แต่พี่บอกว่าก็จริงนะเพราะว่านิยายบอยเลิฟอะหลายเรื่องนะส่วนใหญ่คนเขียนเนี่ยมีสองแบบด้วยกันหนึ่งคือคนที่เป็น LGBTQ เลยที่เป็นแบบเป็นกระเลยไปเลยอะเป็นเพศทางเลือกที่แบบคนที่ชายรักชายมาเขียนกับอีกเพศหนึ่งก็คือเขาเรียกสาววายใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยเขียนแล้วมีอยู่เรื่องจําไม่พี่บ๊อบจําไม่ได้ละเรื่องอะไรเรื่องหมีอะไรนี่หรือเปล่าก็ตามหมีอะไรถ้าก็หมีอะไรในหมีอะไรเนี่ยของช่องสามเนี่ยพี่บ๊อบจําได้ว่าเขาใครเขาว่า เป็นการเขียนร่วมกันระหว่างคนที่ชายรักชายกับเขาเรียกว่าอะไรสาววายนะเขียนด้ว
3: ค
2: ย
3: ่ะ
2: กันนะช่วยกันเขียนถ้าจําผิดต้องขอโทษนะครับแต่ประมาณเนี้ยครับก็ดีนะครับว่าคนที่เขามีอะไรมีพื้นฐานชีวิตความเป็นจริงที่อยู่กับเรื่องเนี้ยพี่บอมมั่นใจว่าเขาต้องเขียนในทอดออกมาดีเหมือนเช่นน้องพลอยเนี่ยน้องพลอยชอบแนวนี้นะชอบชีวิตดําเนินชีวิตแนวนี้และสามารถเขียนแนวนี้ได้พี่บอมเชื่อว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยนิยายยูริของน้องพลอยเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ขอให้น้องพลอยอย่าท้อไปซะก่อน
3: ขอบคุณค่ะ
2: ข้อคำถามก็ต่อกันเลยดีกว่าน้องพลอยคิดว่านักเขียนออนไลน์ยุคใหม่เนี่ยนักเขียนนิยายออนไลน์ยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องยูริต้องอะไรนะเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ยุคใหม่เนี่ยต้องมีทักษะอะไรบ้างเอาประสบการณ์ตรงของน้องพลอยมาพูดเลยคุณจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
3: สิ่งที่ต้องมีอันดับหนึ่งเลยก็คือการเขียนค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีแล้วก็จําเป็นมากๆใช่ค่ะถ้านอกจากการเขียนแล้วเราก็ต้องมีทักษะแบบจินตนาการสูงด้วยค่ะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะใช่กับพวกใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรต่างๆค่ะเพราะว่าอย่างนี้ต๊อกต๊อกมันก็จะดังใช่ไหมคะถ้าการที่เราแบบได้
2: ติ๊กต๊อก
3: โปรโมทเนี่ยในต๊อกต๊อกอะค่ะมันจะ
2: ต้
3: ท
2: อ
3: ําง ให
2: ม
3: ้
2: ี
3: แบ
2: ต
3: บ
2: ๊อกต๊อกด้วยเหรอ
3: ใช่
2: ใช่
3: ค่ะ
2: เชยฉันเชยละ
3: ใช่ค่ะต๊อกต๊อกก็คือแอปดังนั่นแหละค่ะหนูเรียกใช่
2: ก็
3: ค่ะ
2: ได้ไม่ได้มีโอกาสนำความรู้หรือประสบการณ์ที่พี่บ๊อบเคยไปเล่าให้หนูฟังในวิชาการเขียนเพื่อการศึกษาออนไลน์ไปใช้ในการเขียนบ้างไหม
3: ใช้เยอะเลยค่ะแบบตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะยังไงพอได้เรียนปุ๊บมันก็อ๋อเราเรียนมาเอ้ย
2: ใช
3: อย
2: ่
3: ่
2: ไ
3: า
2: ห
3: ง
2: ม
3: นี้
2: โดยเฉพาะภาษาไทยใช่ไหม20 คำจำให้ดีทุกสัปดาห์ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ทำอะไรจำภาษาอะไรได้ถูกมากขึ้นเนาะค
3: ใช
2: ือ
3: ่
2: พี่บ๊อบก็คิดอย่างนั้นนะว่านักศึกษาทุกคนนะเรื่องว่าเราเรียนกัน14-15 ครั้งอะนะ100-200 คำเนี่ยก็น่าจะได้ส่วนใหญ่ก็จะหยิบคำที่แบบ

0: อะไรนะเว็บไซต์ของไอ้ราชบัณฑิตยสถานเลยนะเดี๋ยวนี้กูก็พี่บ๊อบมักจะบอกนักศึกษาเสมอว่าเวลาอย่าไปใช้ลางสังหรณ์นะเราเขียนคําบางคําเนี้ยถ้าเราไม่แน่ใจมันถูกหรือผิดเนี่ยอย่าใช้ลางสังหรณ์เป็นตัวตัดสินว่าคํานี้ถูกกับไม่ผิดมันจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยหรือผู้ที่เอาผลงานเราไปใช้เนี่ยมันจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นน่ะไม่รู้ปุ๊บก็ต้องเปิดพจนานุกรมเนาะเดี๋ยว
1: ใช
0: นี้
1: ่
0: มีพจนานุกรมออนไลน์ด้วยนะทันยุคท
1: ใช
0: ัน
1: ่
0: สมัยนะไม่ต้องดูด้วยนะถ
1: ม
0: ้า
1: ัน
0: พูดถึงทักษะต่อเลยว่าต้องอ่านเยอะๆใช่ไหมมีจินต
1: ใช
0: น
1: ่
0: าการแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกแหมพูดแทรกไปเลย
1: ก็
0: รวยใช่ไหมมีคลังคำศัพท์ด้วยใช่ไหม
1: มีคลังคำศัพท์ค่ะแล้วก็ต่ออะไรด้วยค่ะแบบตัดคลิปสวยโปรโมทในแอปต็อกต็อกก็ถ้าคลิปมันเราก็มีคนอ่านเข้ามามากขึ้นค่ะ
0: เราก็ต้องดูเหตุการณ์บ้านเมืองโดยรอบตัวด้วยเนาะเผื่อที่อนำมาเป็นอะแดปแอปพลายได้เนาะกันยายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าอันแน่นอนว่าหนูมีแค่4-5เรื่องเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเป็นรายได้มากพอแต่ถ้าพี่วอบถามว่ารายได้จากการเขียนนิยายออนไลน์เนี่ยสามารถเลี้ยงชีพได้จริงไหมถ้าเราน้องพลอยทำเป็นจริงอย่างจังเนี่ย
1: หรือว่
0: ใ
1: าน ถ
0: อ
1: ้าน
0: าคตเนี่ย
1: ตั้งใจคิดแบบหลักเลยอะค่ะมันก็สามารถเลี้ยงชีพได้นะคะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละค่ะเศรษฐกิจด้วยมันไม่ค่อยจะดีอาชีพเดียวมันไม่พออยู่แล้วค่ะ
0: แต่ก็ดีนะมันก็เป็นความภูมิใจนะที่เราสามารถหารายได้ด้วยตัวของเราเองเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเงิน1 ล้านแรกที่เราหาได้มาด้วยความสุจริตนะหาได้นะมันก็จะมีกําลังใจในการหาล้านต่อๆไปแล้วก็มีความสุขมันง่ายขึ้นนะเหมือนน้องพลอยเขียนเล่มแรกปุ๊บวิภูมิใจก็อยากจะเขียนเล่มต่อไปถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะว่าเพราะว่าทำอะไรต้องให้เสมอต้นเสมอไปบางคนแบบจริงๆของฟ้างกลางทางแต่อย่าลืมเอานี้ยายเรื่องนั้นมาเขียนต่อนะอย่าดองนานนะ
1: ได้ค่ะต้องไปศึกษาเยอะกว่านี้ค่ะแบบมันเป็นเกี่ยวกับชีวิตมัธยมปลายซึ่งเราไม่ได้เรียนมัธยมปลายเราเรียนปวชมาก็เลยแบบติดงานขัดไปหน่อยเพราะว่าอยากจะให้มันสมจริงค่ะ
0: อ๋อคือเราอยากให้ได้มีประสบการณ์ตรงรวบรวมข้อมูลก่อนถูกไหม
1: ได้ค่ะ
0: ก็ดีนะว่าอะไรที่เราไม่ถนัดเราต้องหาข้อมูลนะซึ่งเกิดหรือสุ่ม 4 สุ่ม 5เขียนไปคนที่เขารู้จริงเนี่ยเขาจะตําหนิเราได้ว่า
1: ใช่
0: เรา
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ม่รู้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือบทเรียนนะที่สําคัญที่สุดที่ได้จากการเขียนนิยายออนไลน์โดยเฉพาะในยูรี่เนี่ยมีไหมบทเรียนมีบทเรียนมีได้ข้อคิดได้บทเรียนอะไรไหม
1: บทเรียนเหรอคะมันก็คนเราไม่สามารถทําอะไรให้คนอื่นถูกใจได้หลายคนค่ะแบบคนนี้อาจจะไม่ถูกใจทางนี้คนนู้นก็ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะเราไม่สามารถคอนโทรลในเรื่องนี้ได้ค่ะเป็นขอก็คือทําในสิ่งที่เราอยากทําไปเลยเราไม่ต้องไปกังวลว่าเอ้ยคนนี้จะไม่ชอบนะคนนี้จะไม่ชอบนะอะไรเงี้ยค่ะเราไม่สามารถคอนโทรลความคิดของคนอื่นได้ค่ะ
0: ที่พี่ว่าถามไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากเห็นผลงานของตัวเองถูกต่อยอดไปในด้านแบบไหนซึ่งพี่ว่าอาจจะชี้นําไปแล้วว่าเป็นละครแต่จริงๆในลึกๆแล้วอยากมองเห็นถูกนําไปต่อยอดไปทางด้านไหนอ่ะ
1: ถ้าไม่ได้เป็นละครก็อยากจะให้เป็นแบบพวกมังงะค่ะเอาไปวาดแบบตัวละครมีชีวิตชีวาขึ้นมาเป็นพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อการ์ตูนมันก็ทำง่ายหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้มันใช้อะไรซีจีกราฟิกอะไรต่างๆนานาช่วยได้เยอะเนาะเทค
1: เ
0: โ
1: พ
0: น
1: รา
0: โ
1: ะ
0: ล
1: ว่
0: ย
1: า
0: ีทันสมัย
1: มันก็จะมีนิยายที่มาเป็นมังงะเยอะเหมือนกันค่ะ
0: อย่างพูดถึงว่าอย่างพูดถึงว่าซีรีส์แนวตั้งอ่ะบางทีก็ใช้ AI แล้วนะเดี๋ยวนี้บางทีพี่บอกก็แยกไม่ออกนะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันแบบหล่อเกินไปสวยเกินไปแล้วมีห่อเหินด้วยอากาศที่แบบเว่อร์ๆวังๆเนี่ยบางทีมันก็เผยให้เห็นว่าเป็นใช้ AI ทำเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าใช้ AI ทำนี่แบบมันดีมันก็เหมือนเสมือนจริงนะน้องพลอยมีความคิดไหมว่าอยากจะเรียนทำ AI นี่ใหญ่ AI
1: อันนี้ไม่มีความคิดค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในวงการนักเขียนจริงๆนะนักเขียนเขาจะแบบต่อต้านพวกปกนิยาย AI อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะสนับสนุนแบบพวกนักวาดจริงๆมากกว่า
0: เพ
1: ค
0: รา
1: ่ะ
0: ะอะไรอ่ะเขามีเหตุผลไหม
1: เพราะว่า AI เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถ้าให้ AI วาดให้นะคะมันจะเป็นการแบบไปดึงเล่นนักวาดคนอื่นมาวาดเป็นของมันค่ะแบบไปละเมิดลิขสิทธิ์อะค่ะ
0: อ๋อ
1: ซึ่งเข
0: เอ
1: าก็
0: อแ
1: เ
0: ล
1: ล
0: ้ว
1: ย
0: ที่บ๊อบตะกิดตะขวงใจอันนะคือเวลาไม่มีป้ายอย่างเงี้ยอย่างเมื่อก่อนดูซีรีส์คุณธรรมเรื่องไหนใช้ AI ทำอ่ะป้ายโรงพยาบาลเนี่ยชื่อโรงพยาบาลนะสะกดผิดหมดเลยนะ

0: เช่
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: สมมติว่าโรงพยาก็เป็นพยาเป็นยอยักษ์ก็กลายเป็นบอใบไม้ซะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผิดกันเยอะนะเวลาป้ายเนี่ยพี่บ๊อบก็เลยนึกพี่บ๊อบก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งพี่บ๊อบทำ AI เนี่ยพี่บ๊อบจะเลี่ยงชื่อพวกป้ายนะเพราะว่าถ้าคิดว่าเรายังแก้ไขไม่ได้นะอันนี้มันก็เห็นถึงบางทีข้อบกพร่อง AI นะอย่างที่น้องที่น้องบอยพูดอะว่านักเขียนเขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่บางครั้งมันเอาสร้างนิยาย AI แล้วก็เอาลายเส้นของอื่นมาใช้เนาะเลย
1: ใช
0: จะ
1: ่
0: โดนได้จะสวยได้ไม่รู้ตัวนะ
1: ใช่ค่
0: โ
1: ะ
0: ดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์
1: ส่วนหนูจะสนับสนุนนักวาดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเอ้ยชอบที่แบบงานวาดสวยๆอย่างนี้ค่ะก็เวลาเขาวาดปกนี้ให้หนูก็จะแบบขอบคุณเขาทุกครั้งค่ะที่แบบสร้างปกสวยๆมาให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
0: แต่ว่าแน่นอนในแมโนนี่ไม่มีคิดอยากจะเกษียณอยากจะเลิกเขียนนิยายออนไลน์ใช่ไหมมีคิดไหมว่าเขียนสักดูก่อนดูทางก่อนว่าสัก5 ปี 10 ปีถ้าไม่เบิร์กก็เลิกเขียนมีไหม
1: ส่วนหนูตอนแรกหนูทําแบบเป็นงานอดิเรกค่ะคิดว่าอาจจะไม่ได้เลิกเขียนในเร็วนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นความสุขของเรา
0: ความ
1: ใ
0: ส
1: ช
0: ุข
1: ่
0: ของเรายังไม่มีเลิกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: และอะไรล่ะที่จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปอาจจะมีอะไรจะขับเคลื่อนให้เราสู้ต่อไป
1: ก็ต้องเป็นคุณนักอ่านอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบเข้ามาอ่านเข้ามาเม้นอะไรการที่แบบพวกคุณเข้ามาเม้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้เราส่วนมากเลยค่ะ
0: อ่ะจะมีอะไรขอบคุณยาวๆกว่านี้อีกไหม
1: ก็
0: แล้ว
1: ข
0: ข
1: ออ บ
0: บคุณบางคอมเมนต์ก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นพล็อตเป็นฉากในนิยายได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแบบบางคนมาเม้นอุ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะก็เอาเก็บไปคิดนะคะอาจารย์เอ้ยค่ะพี่บ๊อบแบบอุ้ยอันนี้น่าสนใจในที่เขาเม้นมาก็เก็บไปแล้วก็เอาไปเขียนต่อยอดในเรื่องต่อไป
0: เราเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเราจะนำนวนิยายออนไลน์แนวยูรี่เนี่ยไปต่อยอดยังไงบ้างในฐานที่เราเรียนคณะบริหารธุรกิจ
1: เอาไปทําเป็นพวกสินค้าพวกอีบุ๊กก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะสําหรับหนูเพราะว่าแบบมันได้เป็นรายได้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดทั้งหมดค่ะ
0: เออเราสามารถนำไปเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกจบเขาเรียกอะไรนะสารนิพนธ์ใช่ไหมไปปอตีจบเลยนะเราสามารถที่จะนำไปเป็นประยุกต์เป็นสารนิพนธ์ได้ไหม
1: มันเอาไปทําเป็นโปรเจกต์จบได้ค่ะ
0: โอ้ได้เลยเก่งมากพี่บอกต้องสนับสนุนถ้าพี่บอกช่วยโปรโมทอะไรดีๆนะเดี๋ยวนิยาย3-4-5 เล่มเนี่ยเดี๋ยวยังไงน้องพลอยรวมปกมาให้เนาะ
1: ได้
0: เ
1: ค
0: ดี๋
1: ่
0: ย
1: ะ
0: วพี่บอกจะช่วยโปรโมททางอีบุ๊กบางกอกทูเดย์อีกทีหนึ่ง
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: แล้วมีคาดหวังอยากเป็นเล่มไหมเป็นเล่มๆเลยอ่ะ
1: ถ้าเป็นเล่มๆหนูคิดว่าตอนนี้
0: เป็นออฟไลน์อ่ะ
1: ใช่ค่ะอยากให้ฐานแฟนคลับมันเยอะกว่านี้ค่ะถ้าเยอะกว่านี้ก็คิดว่าอาจจะได้ทำเป็นเล่มออกไปขายค่ะ
0: ก็แนวโน้มมันก็จะมีนะเห็นความมุ่งมั่นของน้องพลอยโหถ้ารวมๆมาตอนละ10ใช่ไหมน้องพลอยเคยเขียนมากที่สุดกี่ตอนเรื่องไหนที่เขียนมากที่สุด
1: เรื่องแรกเลยค่ะตอนนั้นแบบไฟแรงมากค่ะ
0: กี่ตอน
1: ประมาณ30-40 ตอนได้ค่ะ
0: รักไม่ต้องหย่า
1: ใช่ค่ะหลัก
0: แล้วหมาม
1: า
0: เด็กของนางตานีล่ะ
1: มาเด็กของในตอนนี้อยู่ประมาณ30 กว่าตอนค่ะ
0: พันธการอ่ะพันธการรักคุณแวมไพร์
1: เรื่องหลังมาหนูจะเขียนประมาณ20 กว่าตอนหมดเลยค่ะยังไม่รวมตอน
0: เออมีความรู้สึกไหมกลัวไหมว่าเขาบอกว่าคนไทยชอบอ่านหนังสือน้อยลงอ่ะกลัวไหมว่าพอเราเขียนเยอะแล้วคนจะอ่านไปได้10 หน้ากูขี้เกียจอ่านแล้วเยอะไป
1: สำหรับหนูคิดว่าไม่กลัวค่ะถ้าเรื่องของเรามันน่าสนใจมากพอเพราะว่าเวลานึกถึงตอนเราอ่านนิยายค่ะอุ้ยเรื่องนี้อ่านแล้วอุ้ยขออีกตอนละกันขออีกตอนละกันสุดท้ายก็จนจบเรื่อง
0: แต่พูดถึงว่ามันก็เหมือนอาหารนะเนาะถ้าคนที่ก็ไม่สมมติว่าอาหารนะคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็จะไปกินจืดคนที่ไม่ชอบกินจืดก็จะไปกินเผ็ดนะคนนี้นะแล้วแต่คนชอบรสเค็มรสหวานอะไรต่างๆนะนิยายก็คงเหมือนกันนะเนาะถ้าใครที่ชอบแอนนิยายแนวยูรินะเขาก็จะอ่านของเราถูกไหมเขาก็ต้องมาเปิดเสิร์ชหา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเสิร์ชหามันก็เจอนะใน Google นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเขาไม่ชอบอ่านยังไงเขาก็ไม่อ่านแต่บางทีนะน้องพลอยเขาบอกว่าช่วงโควิดอะสูงวัยเนี่ยอย่างที่น้องพลอยที่เราคุยกันไว้ว่าบางทีครอบครัวเนี่ยบางทีบางครอบครัวก็แอนตี้นะชายรักชายหญิงรักหญิงเนี่ยแต่ว่าช่วงที่โควิดมาเนี่ยนั่นประมาณปี2019เนี่ยทุกคนอยู่ในบ้านไม่รู้จะไปไหนก็ต้องเปิดนู่นเปิดนี่ดูนู่นดูนี่ดูนี่โดยเฉพาะละครนะช่วงนั้นก็ซีรีส์วายชายก็ออกมานำร่องไปก่อนแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ยอมรับได้นะกับ ในทางกลับกันก็กลายเป็นว่าชื่นชอบแล้วก็เปิดโอกาสชายชายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างญาติในครอบครัวลูกหลานในครอบครัวเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยฟรีนะนะบางคนก็เป็นเสาหลักของครอบครัวไปเลยทำมากินซื้อรถปลูกบ้านให้แม่โอ้เยอะแยะเลยน้องพลอยเดี๋ยวอันนี้มันต้องประจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาได้ไหมน้องพลอย
1: จดลิขสิทธิ์เหรอคะ
0: มีไหม
1: ถ้านิยายมันถึงขั้นที่ไปตีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องจดอยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าอยู่ในออนไลน์นี่มีไหมมีอัน
1: อยู่ในออนไลน์นี้หนูยังของหนูเรื่องของหนูยังไม่เคยจดเลยค่ะ
0: เหรอเพราะว่ากลัวไงกลัวว่าเดี๋ยวมีคนมีละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานำพล็อตเรื่องของเราไปต่อยอดอะไรเงี้ยมาเอา
1: อัน
0: เปร
1: น
0: ีย
1: ี
0: บ
1: ้
0: เรา
1: ตามมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ
0: เท่าที่พบได้ยินมานี่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยผู้ผลิตละครเนี่ยบางทีแบบเว้ยติดต่อมานักเขียนมาหน้าเก่าหน้าใหม่บอกว่าเอาพล็อตเรื่องมาก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ไม่เอาหรอกของเราแล้วเอาพล็อตเรื่องของเราไปต่อยอดนี่ก็บอกนี่ก็มีเยอะนะโดยเฉพาะนักเขียนที่นักเขียนอาชีพเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากแบบอยากให้บทเรียนอยากฟ้องร้องว่าอันนี้มันเป็นคอนเซปต์มันเป็นพล็อตเรื่องของเรานะคุณเอาของเรื่องของเราไปกันที่เราทําเป็นนิยายเป็นเล่มเรามีหลักฐานแล้วทํามาก่อนคุณแบบก็เรียกว่าเห็นแก่ได้อย่างเงี้ยเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดโดนอย่างนี้ต้องพอจะทําไงถูกละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ย
1: ถ้าถูกละเมิดลิขสิทธิ์แล้วแบบเราไปจดนิยายเรื่องนี้ไปแล้วก็น่าจะดําเนินการฟ้องนั่นแหละค่ะ
0: เราไม่ต้องดูกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์นะมันมีเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออมันมีเยอะบางทีเราไม่สามารถที่จะดูได้หมดหรอกน้องพลอยเหลือเวลาอีก2 นาทีสุดท้ายอ่ะให้ฝากผลงานช่องทางติดตามแล้วก็ฝากถึงแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งครับรวมถึงผู้ฟังรายการด้วย
1: ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังค่ะก็ขอฝากนามปากกานายทีเรียแต่งนิยายยูรีนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะสามารถตามไปอ่านได้ที่ริดอะไรแล้วก็แอปแมพค่ะขอบคุณค่ะ
0: นะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าสมมติว่าไปไม่ถูกเนี่ยก็เดี๋ยวหลังไมค์กันมาได้นะครับคอมเมนต์ถามในคอมเมนต์กันมานะครับว่าเอ๊ะอยากติดตามให้กำลังใจนะครับหรืออยากชมผลงานอ่านผลงานของน้องพลอยนิชาลีวันแมงนะครับแน่นอนครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเราถือว่ารายการของเราบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็ถือว่าได้สนับสนุนเยาวชนคนหนึ่งนะครับที่มีความพรสวรรค์นะทั้งพรแสวงด้วยในด้านงานเขียนนะครับให้ได้อะไรให้โอกาสเขาให้พื้นที่เขาได้กว้างออกไปมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนน้องพลอยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่านะครับนวนิยายที่ตอนนี้มีตั้ง5 ผลงานด้วยกันเนาะรักไม่ต้องหย่ามาเด็กของนางตาลีพนาการรักคุณแวมไพร์ท่านรักมนุษย์หมาป่าแล้วก็ศาสินาหลงฝันที่กำลังเริ่มทยอยออกไปเป็นEP ออกไปนะครับก็การสนับสนุนนะครับซึ่งเป็นแนวยูรินะครับบอกไว้ก่อนนะเป็นแนวยูรินะครับใครสนใจที่จะติดต่อบทพันธุ์ไปทำเป็นละครก็ติดต่อมาหลังไมค์มาได้ที่รายการนี้นะครับนะครับหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับนะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทีต้องขอบคุณน้องพลอยนะครับทั้งในฐานะแขกคนสำคัญทั้งในฐานะลูกศิษย์ด้วยนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันแรงบันดาลใจนะครับให้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบอ่านแล้วก็คนที่ชอบเขียนด้วยนะครับถือว่าสำคัญนะครับความรู้นี่คืออยู่ติดตัวกับเราไปนะไม่มีวันใครจะปล้นแย่งจากเราไปได้นะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับส่วนจะเป็นแขกท่านใดนะครับก็ต้องโปรดติดตามนะครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ขอคุณน้องพลอยอย่างสูงเลยนะครับน้องพลอยครับสวัสดีครับน้องพลอยสวัส
1: ส
0: ดี
1: ว
0: ค
1: ั
0: ร
1: ส
0: ับ
1: ด
0: ค
1: ี
0: ุณผู้ฟังครับ
2: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์5มิถุนายนพบกับผมนราพงษ์และคุณสุภาพครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงษ์ครับ
4: ครับ
5: มาจนถึงวันนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว26ล้านตัวเลขกลมๆนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว19ล้านแต่ว่าประเด็นที่สำคัญปลัดกระทรวงการคลังฮึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงผิดฐานโกงภาษีสั่งสอบย้อนหลังด้วยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสสร.อนุทินเผยถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจดีแต่ในขณะเดียวกันอภิสิทธิ์งงภูมิใจไทยปมแก้รัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเคยรับร่างมาก่อนจ่อเข้าพบศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ประเด็นสสร.เรื่องแบบไหนที่ว่าเลือกตั้งโดยตรงผลิตเปิดข้อมูลแย้งภูมิใจไทยชี้ที่มาสสร.ไม่เสี่ยงขัดคำวินิจฉัยข้องใจถ้ากังวลจริงปีก่อนรับหลักการร่างเพื่อไทยทำไมคนที่อารมณ์เสียก็มีอดิศรไม่ทนภูมิใจไทยอวดเบ่งซัดสั่งถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญแน่เพื่อไทยให้เกรงใจคนเชียร์ด้วยอย่าห่วงแต่คิดจะร่วมรัฐบาลมีประเด็นเรื่องนายกเป็นประธานประชุมปราบอาชญากรรมนัดแรกยันรัฐบาลพร้อมปกป้องประชาชนไม่ปล่อยให้คนไทยเป็นนอมินีไม่ปล่อยให้ใช้คนไทยเป็นนอมินีเรื่องของน้ำมันเอกนัทตั้งอนุกรรมการกบง.ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันปลัดกระทรวงการคลังนั่งประธานพร้อมดึง3นักวิชาการเข้าร่วมเดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องเกี่ยวกับการสมัครผู้ว่ากทม.ประเด็นที่มีคนออกมาแซะอดีตผู้ว่าชัดชาติพูดถึงเรื่องระบบอากงเนี่ยและตอนนี้คนกำลังมองไปที่คุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของคุณชัดชาติมาแล้วครับต่อศักดิ์โต้เดือดยันไม่มีระบบอากงชี้ถูกพุ่งเป้าเหตุอายุเยอะลั่นไม่มีอะไรเอารั่นไม่มีอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับเรื่องของพรรคประชาชนเท็งณัฐพงศ์ไม่ขอขยายความตั้งสุรพลนิติไกรพจน์นั่งประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.ชี้เหมาะสมแล้วแล้วก็มีผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าคุณชัดชาติยังมีคะแนนนำแต่กลุ่มที่ลังเลยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้ครับ เรื่องของคุณทักษิณชินวัตรรัฐมนตรียุติธรรมเผยตั้งกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณกับนักโทษทั่วประเทศขณะที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดเดือนมิถุนายนนี้กระบวนการปล่อยทักษิณปลดกำไร EM จะเสร็จสิ้นคุณอนุทินบอกว่าทักษิณพ้นโทษไม่กังวลจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสว.วันนี้สว.สำรองออกมาแฉว่ามีกระแสต่อรองการเมืองปูดคดีหัวสว.จะฟันแค่กลุ่มละ2คนเรื่องของเลขากกต.แสวงบุญมีที่มีข่าวว่าคะแนนประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยวันนี้สสพรรคประชาชนสงสัยข่าวแสวงตกประเมินดักคอเป็นข้ออ้างเพื่อเปลี่ยนตัวแช่แข็งคดีเลือกตั้งแล้วก็เป่าคดีหัวสว แล้วก็เรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำร่องระบบ ATP เพื่อลดอุบัติเหตุควบคุมความเร็วรถไฟตั้งเป้าที่สายตะวันออกภายในปีนี้ครับคุณจับ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดของข่าวทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
13: เรา GASCO มีคำตอบ
12: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
13: เรา GASCO มีคำตอบเพราะเรา GASCO คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา GASCO
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: เรื่องที่พ่อแม่อายุเกิน60ปีไม่สามารถเข้าโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้เพราะว่าลูกเอาชื่อไปใส่ในข้อมูลเพื่อขอลดหย่อนภาษีแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนบอกว่าเรื่องผู้สูงอายุที่ลูกหลานนำไปลดภาษีจะไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าการทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปีนี้มีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยากจนจริงๆยากจนที่สุดแล้วไม่มีใครดูแลทั้งนี้จะนำข้อมูลใช้สิทธิ์ที่ลดหย่อนภาษีเกณฑ์ครอบครัวมาประกอบการพิจารณาถ้าหากตรวจสอบพบว่าผู้สูงอายุรายใดมีบุตรให้อุปการะซึ่งสามารถหักลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็นค่าใช้จ่าย 2,500 บาทต่อเดือนจะถือว่าผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวยังมีผู้ดูแลไม่สามารถรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ได้นอกจากนี้จำนวนเงินดังกล่าวยังสูงกว่าเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับเดือนละ300ซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าโชคดีกว่าคนที่ไม่มีใครดูแลแล้วก็บอกตรงนี้แต่ถ้าลูกเอาสิทธิ์ไปหักภาษีแล้วไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงอันนี้เท่ากับลูกเนี่ยโกงภาษีรัฐบาลจึงเปิดให้พ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลเลยเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์และพิสูจน์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงสิทธิบัตรสวัสดิการก็จะคืนกลับไปที่พ่อแม่แต่สิทธิของลูกที่จะใช้ลดหย่อนภาษีก็จะไม่ได้เช่นกันแล้วหากถูกกรมสรรพากรตรวจสอบย้อนหลังโดยพ่อแม่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่1สิงหาและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาอันนี้เอาตรงนี้ก่อน คือเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ในหลักการเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าพ่อลูกพ่อแม่กับลูกที่เอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วให้แม่มายืนยันว่าพ่อมายืนยันแม่มายืนยันว่ามันไม่เคยมาดูแลเลยไม่เคยจ่ายเงินให้ไม่เคยเลี้ยงดูพ่อกับลูกแม่กับลูกก็ต้องทะเลาะ กันคุณตลาภ
8: ครับ
9: เพราะต่างคนต่างยันลูกเขาก็จะต้องยืนยันว่าเอ้าเขาก็ส่งให้เขาดูแลพ่อแม่อยู่นะแล้วจะเอาหลักฐานตรงไหนมาตัดสินพ่อแม่ก็บอกว่าไม่เคยส่งเงินมาให้เลยนานแล้วอ้าวแล้วจะเชื่อใคร
8: ครับ
9: มันแล้วจะเชื่อใครทีนี้ประเด็นของลูกเนี่ยเขาก็ต้องยืนยันหัวชนฝาเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยปีต่อไปเนี่ยจะใช้ลดหย่อนภาษีเรื่องเลี้ยงดูแลพ่อแม่ไม่ได้แล้วเผลอๆจะโดนคดีด้วยนะคุณตลาพงศ
8: ์ครับ
9: เผลอๆจะโดนคดีด้วยนะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วในที่สุดอย่างที่บอกอะพ่อแม่กับลูกก็จะต้องมาเถียงกันเพื่อพิสูจน์เรื่องนี
8: ้ครับ
9: เออฉะนั้นผมคิดว่าอย่าให้ไปถึงขนาดนั้นเลยตัดใจให้เขาไปเถอะถึงแม้ว่ามันคงมีไม่มากหรอกที่ลูกไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอ้างว่าดูแลพ่อแม่แล้วลูกอาจจะไม่ได้ดูแลหรือดูแลต้นดูแลพอตอนหลังลูกก็มีปัญหาครอบครัวลูกก็ลูกต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะไอ้ครั้นจะถ้าสมมติอยู่กันคนละบ้านนะ
8: ครับ
9: ถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขากินข้าวด้วยกันก็ถือว่าดูแลอยู่แล้ว
8: ครับ
9: แต่ถ้าอยู่คนละบ้านพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดลูกอยู่ในกรุงเทพใหม่ๆก็ส่งแต่ตอนหลังลูกก็ชักหน้าไม่ถึงหลังลูกก็เป็นหนี
8: ้
9: ลูกก็ไม่ส่งสภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าไปยันกันเนี่ยลูกจะอาการหนัก
8: ครับ
9: เออแล้วสำคัญว่าจะเชื่อใครที่สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยก็จะมีปัญหาผมถึงบอกว่ากรณีนี้ปล่อยผีไว้เถอะคือหมายถึงว่าผู้สูงอายุเกิน60ที่มีชื่อว่าลูกอ้างว่าดูแลอยู่ถึงเขาไม่ดูแลจริงก็ให้เขาเถอะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณนราพงศ
8: ์ใช่ใช
9: ่เออมันใบหนึ่งไม่เท่าไหร่เติมเงินเข้าไปเนี่ยให้เขาไปเถอะอย่าไปเถนตรงถึงขนาดต้องมานั่งพิสูจน์กันว่านี่ดูแลจริงหรือเปล่าจ่ายเงินให้พ่อแม่จริงหรือเปล่าตรงกับที่อ้างในเรื่องขอลดหย่อนภาษีหรือเปล่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ
8: ่ครับ
9: เพราะการลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้ทำจริงเนี่ยถือว่าทำผิดนะผิดนะผิดกฎหมายนะผมไม่รู้โทษมันไปแค่ไหนแต่รู้ว่าผิดกฎหมายอ้าวนี่เรื่องหนึ่ง
8: ครับ
9: ทีนี้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คุณลวรนบอกยังสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือโครงการไทยช่วยไทยรัฐ60-40ที่กำลังพิจารณากันอยู่ทีนี้ในส่วนของกลุ่มคนตกหล่นคนชายขอบหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและเข้าไม่ถึงระบบลงทะเบียนคราวนี้เราเปลี่ยนวิธีมาใช้กลไกมหาดไทยเพราะถ้าใช้วิธีเดิมผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมคือมีคนตกหล่นเราให้คนในพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบจ.เทศบาลและนายอำเภอที่รู้จักชาวบ้านดีที่สุดเป็นผู้รวบรวมรายชื่อคนจนที่เข้าไม่ถึงระบบแล้วส่งเข้ามาที่ส่วนกลางอันนี้ระบบก็ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมก็ยังมีความกังวลว่าผู้ใหญ่บางคนกำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนเนี่ยไม่ได้ตรงไปตรงมาเอาชื่อญาติพี่น้องใส่เข้าไปเอาคนใกล้ชิดใส่เข้าไปแล้วก็ทำให้คนที่ไม่มีโอกาสตกหล่นเพราะว่าความไม่ตรงไปตรงมาของกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าผู้ใหญ่บ้านส่งชื่อมากำนันส่งชื่อมาถึงนายอำเภอนายอำเภอก็จะไปรู้จักประชาชนดีกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านได้ยังไงนายอำเภอก็ต้องรับรองไปตามนั้นนายอำเภอส่งไปถึงผู้ว่าก็ยิ่งห่างไปจากประชาชนใหญ่เจ จะไปรู้ได้ยังไงว่าใครควรได้ใครไม่ควรได้ฉะนั้นถ้าจะให้ใช้กลไกของมหาดไทยไปสำรวจไปดูคนที่ตกหล่นเห็นว่ามีประมาณ1 ล้านกว่าเนี่ยนะต้นน้ำคือผู้ใหญ่บ้านจะต้องตรงไปตรงมาบอกตรงๆว่าเราไม่ไว้วางใจผู้ใหญ่บ้านและกำนันบางคน
8: ครับ
9: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องเอากันให้ดีนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมา
8: คือเวลาที่จะลงไปสำรวจนะครับผมว่าควรที่จะให้ระดับอำเภอเนี่ยส่งคนลงไปด้วยไปดูสภาพบ้านไปดูสภาพของนายกนายขอเนี่ยว่าเป็นยังไงให้ผู้ใหญ่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจกันเองส่งรายชื่อกันเองขึ้นมานี่นะครับมันก็จะเป็นอีรอบเดิมคุณสุภาพถ้ามีคนจากอำเภออ้าวนัดแนะกันว่าอ้าววันนี้นะจะไปสำรวจบ้านหนองหินเนี่ยตัวแทนจากอำเภอลงมาแล้วก็เดินไปเนี่ยบ้านนี้มีสภาพอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปดูบ้านของนางเนียมนายไฮที่เข้าข่ายจะยากจนเนี่ยที่เขาอยากจะเป็นคนจนเนี่ยไปดูด้วยกันควรจะเป็นแบบนี้คุณสุภาพถ้าให้กำนันกับผู้ช่วยไปสำรวจกันเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นอีรอบเดิมนะ
9: แต่ที่จริงแล้วเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมันก็มีคนที่เข้าข่ายถูกจัดว่าเป็นคนจนโดยข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมก็มีอยู่แล้วนะฐานข้อมูลเนี่ย
8: ครับ
9: อันนี้เพียงแต่ไปดูว่าจริงไหมแล้วขอคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้คนไกลก็มาไทยเข้าไปดูแต่เอาเถอะคราวนี้เนี่ยคนยิ่งลำบากอยู่แล้วนะคนยิ่งลำบากยากจนอยู่แล้วเนี่ยอย่าให้กลไกของรัฐไปซ้ำเติมเขาอย่าไปบูดเบี้ยวอย่าไม่ไปทำอะไรที่มันไม่โปร่งใสมันต้องตรงไปตรงมาผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ที่เขาประชุมคอนเฟอเรนซ์กันเนี่ยเขาได้กำชับมากน้อยแค่ไหนแต่งานนี้ถ้ามันเกิดมีนอกมีในขึ้นมาไม่ตรงไปตรงมาแล้วมีคนมายืนยันเนี่ยกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบนะ
8: ครับ
9: แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกออนไลน์เนี่ยมันไปมันส่งกันได้หมดนะผมเห็นคุณยายคนหนึ่งอายุ70ก็มาบอกว่ายายไม่ได้รับความเป็นธรรมคือเข้าไม่ได้ลงให้ไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยอันนี้รู้สึกว่าเข้าขายเรื่องที่ลูกเอาไปอ้างเรื่องลดหย่อนภาษีด้วยมั้งประเด็นเหล่านี้ผมว่านายกจะต้องให้ความสำคัญคือในภาวะปกติเนี่ยเงินไม่ได้มากมายหรอกแต่ว่ามากสำหรับคนที่เขาเดือดร้อนสำหรับคนยากจนที่เขาเดือดร้อนคุณดูตัวเลขที่มาลงทะเบียนแล้วดูตัวเลขที่เข้าร่วมโครงการสิดูตัวเลขของคนที่ไปใช้จ่ายสิ
8: ครับ
9: จะเห็นว่าผมว่ามันต่างกว่าคราวที่แล้วนะเพราะคราวนี้คนลำบากมากขึ้นคนจนมากขึ้นคนรายได้น้อยลงมีมากขึ้นคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลังมีมากขึ้นเขาก็หวังพึ่งแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ตามมาในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสคุณ
8: ระ
9: พงศ
8: ์ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องผู้ว่ากทมประเด็นที่เกี่ยวกับอดีตผู้ว่าชัดชาติเนี่ยที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงานในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องการทุจริตในแต่ละเขตทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยนี่นะครับแล้วก็พูดถึงระบบอากงเนี่ยทีนี้ประเด็นอากงเนี่ยคนก็มองไปที่คุณต่อศักดิ์โชติมงคลทีครับเพราะว่าท่านผมเพิ่งเห็นคุณสุภาพรูปของท่านวันนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้ค่อนข้างจะอายุมากนะครับแล้วก็โงเห้งของท่านก็เหมือนกับชายสูงวัยชาวจีนนะคุณสุภาพ ต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของอดีตผู้ว่าชัดชาตินี่นะครับวันนี้ท่านออกมา
9: เขาเป็นรุ่นพี่ของคุณชัดชาติที่จุฬา
8: ครับ
9: เป็นรุ่นพี่ที่จุฬาวิศวะจบวิศวะมาด้วยกัน
8: ครับ
9: วิศวะจุฬาคราวนี้ก็มาสู้กันเองคุณชัยวัฒน์ก็วิศวะจุฬาแล้วคุณชัยวัฒน์กับผู้ว่าชัดชาติต่างฝ่ายต่างคนต่างเป็นวิศวะจุฬาและเป็นวิศวะจุฬาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยกันทั้งคู่นะ
8: ครับ
9: ก็ถือว่าคนเก่งอะคนเก่งคนมีสมองคนฉลาดมาเจอกัน
8: ครับ
9: ครับ
8: คุณต่อศักดิ์ก็บอกว่าไม่มีระบบอากงไม่มีถามว่าหลังจากนี้จะดำเนินการคดีไหมคุณต่อศักดิ์บอกว่าอยู่ระหว่างให้กฎฝ่ายกฎหมายเขาดูอยู่แล้วถามว่าเอาทำไมเขาเพ่งเล็งมาที่ท่านเป็นพิเศษล่ะครับก็ตอบว่าคงเป็นเพราะเขาดูตามอายุของผมมั้งนะครับทีนี้ถามถึงเรื่องโพสต์ของคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆก็โพสต์อีกที่หนึ่งเรื่องที่ผอ.เขตเขาไปรวมตัวกันแล้วก็มีคำพูดที่โพสต์ลงไปอีกว่าทำไมลือดูร้อนแล้วอัดเสียงของอากงทำไมตอนที่เขาสั่งนักข่าวเอาประเด็นประโยคนี้มาถามว่าอันนี้กังวลไหมครับคุณต่อศักดิ์บอกว่าไม่มีไม่กังวลแล้วก็คุณชัดชาติบอกว่าให้เรานิ่งๆมีอะไรก็ตอบไปตามตรงถามว่าผอ.เขตที่ไปรวมตัวกันเมื่อวานเนี่ยมีคนเขามองว่าคุณต่อศักดิ์เป็นคนสั่งให้ไปรวมพลังกันเนี่ยคุณต่อศักดิ์ก็บอกว่าไม่มีผมจะไปสั่งอะไรเขาแล้วก็มีรายงานข่าวนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้ทีมกฎหมายของคุณชัดชาติอยู่ระหว่างการถอดเทปเพื่อพิจารณาว่าส่วนไหนที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทก็จะดำเนินการทางคดีต่อไปอันนี้เรื่องของฝ่ายคุณชัดชาติ
9: คือพิสูจน์เรื่องว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งโดยได้รับเงินอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยผมว่าพิสูจน์ยากสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเท่าที่ผมรู้ก็คือระหว่างคุณชัดชาติกับคุณต่อศักดิ์เนี่ยเขาผูกพันกันมาเขาผูกพันกันมานานก่อนที่คุณชัดชาติจะลงเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยคนที่เป็นคนวางแผนเดินเกมเดินหมากในเรื่องการหาเสียงว่าควรจะหาเสียงสไตล์แบบไหนก็คือคุณต่อศักดิ์ควรจะลุยเข้าไปในสลัมหรือว่าเข้าไปสลัมให้ทั่วก็ไม่ไหวแต่เปลี่ยนยุทธศาสตร์วิธีการหาเสียงมาใช้โซเชียลมาอะไรต่ออะไรก็คือคุณต่อศักดิ์ฉะนั้นจะถามว่าที่เป็นประธานที่ปรึกษาก็ใกล้ชิดแต่เรื่องทุจริตหรือเปล่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรับเงินรับทองในการโยกย้ายแต่งตั้งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
8: ครับ
9: แต่รู้แต่ว่าเป็นคนที่คุณชัดชาติฟังว่าอย่างนั้นเถอะในเชิงของการบริหารนะ
8: และที่ข้อมูลที
9: ่เป็นกุญสือและเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องไปพูดคุยเคลียร์ปัญหาให้ไปเคลียร์เรื่องนี้ให้หน่อยก็นี่แหละคุณต่อศักดิ์นี่แหละจะเป็นคนไปเคลียร์โดยเฉพาะกับเรื่องสกที่ขัดใจกันเรื่องนั้นมีปัญหาเรื่องนั้นมือเคลียร์ว่าอย่างนั้นเด
8: ้อครับ
9: อ่ะ
8: คุณจุภาพเดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: สักครู่ครับ
10: กัสโกเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของ Gasco ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้าง และเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
11: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,044,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธกส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
7: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธกส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่า ในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการพร้อมเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
4: ์เมื่อกี้ยังค้างเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.อยู่นะครับ
5: ครับ
4: ของพรรคประชาชนก็ไม่มีประเด็นอะไรมากเรื่องของดร.สุรพลแค่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าไม่อยากจะขยายความแล้วนะมาดูผลสำรวจดีกว่าคุณสุภาพสถาบันพระปกเกล้าครับได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,600 ตัวอย่างช่วงวันที่22ถึง25พฤษภาคมนี้นะครับผลสำรวจ1ถ้าเป็นคนกทม.ท่านมีแนวโน้มว่าจะเลือกผู้ว่ากทม.แบบไหน 61.8% ตอบว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองอันดับ2 12.5 ยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจครับถัดมา 12% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้ครับแล้วก็มี 11.7ตอบว่าจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคฝ่ายค้านมี 2% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทีนี้มาถึงแนวโน้มการเลือกผู้ว่ากทม.พิจารณาจากพื้นที่เขตชั้นของกทม.ครับในชั้นในกรุงเทพชั้นในนี่นะครับพบว่าจะเลือกคุณชัดชาติครับใกล้เคียงกับพื้นที่ชั้นกลางและก็ชั้นนอกสูสีกันประมาณ 30% ครับถัดมาก็จะเป็นทุกเขตชั้นที่ยังไม่แน่ใจประมาณ 27% ใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นผลสำรวจครั้งนี้เนี่ยสถาบันพระปกเกล้าก็มาสรุปว่าแม้คุณชัดชาติยังมีคะแนนนำในทุกเขตชั้นของกรุงเทพแต่ว่ากลุ่มยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจก็ถือว่ายังมีสัดส่วนที่สูงในทุกพื้นที่อยู่จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางการแข่งขันได้อยู่นอกจากนี้ผู้สมัครบางรายมีฐานคะแนนเฉพาะพื้นที่ที่ควรจับตาจึงยังเป็นสนามที่ต้องช่วงชิงเสียงลังเลและพื้นที่ยุทธศาสตร์มากกว่าการพึ่งพาคะแนนนิยมเดิมเพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือผลสำรวจของทางสถาบันพระปกเกล้าครับคุณครับ
5: เรื่องแก้รัฐธรรมนูญประเด็นที่พรรคภูมิใจไทยให้ส.ส.ที่เซ็นเข้าชื่อร่างของพรรคเพื่อไทยโดยอ้างว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ให้ประชาชนเลือกสสรเข้ามา300คนแล้วให้สภาเลือกอีกชั้นหนึ่งเหลือ100คนภูมิใจไทยก็เห็นว่าอย่างนี้เนี่ยอาจจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าห้ามเลือกตั้งสสรโดยตรงฉะนั้นเขาก็คิดว่ามันหมิ่นเมและมันเสี่ยงเขาก็ขอถอนตัวพรรคร่วมรัฐบาลด้วยการขอถอนตัวมันจะมีแรงกระเพื่อมไหมในเบื้องต้นเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนกรณีนายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษบอกว่ายังไม่ได้เจอกันและอย่างที่ตนบอกคือขอแสดงความยินดีรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทีนี้คนที่ออกมาโพสต์ให้สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยดูเดือดหน่อยก็คื อดิสรเพียงเกตโพสต์ว่าพรรคภูมิใจไทยยกขยงถอนรายชื่อ30รายชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยมันเป็นเหตุการณ์การเมืองที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมันดูแปลกๆยังไงชอบกลพรรคภูมิใจไทยอ้างความคิดตนเองว่าร่างของเพื่อไทยอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผมเนี่ยเชื่อมือรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ศิรินินมือกฎหมายพรรคเพื่อไทยว่ามันไม่ขัดจึงมองว่าพรรคภูมิใจไทยเล่นเกมอะไรจริงๆแล้วภูมิใจไทยไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเลยมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมแต่มาลงที่เพื่อไทยแสดงพลังกล้ามอวดเบ่งว่าข้าคือแกนนำคนอื่นต้องเชื่อฟังต่อมากล้าทำผสมโรงยิ่งมองให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมีเจตนาอย่างไรกับเพื่อไทยการแก้ปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญเสียงในรัฐสภาสำคัญมากพรรคภูมิใจไทยได้เปรียบทุกพรรคเกมการเมืองนี้เพื่อไทยต้องเดินหมากดีๆไม่ใช่ตกเป็นลูกไล่ของพรรคภูมิใจไทยคิดไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เพื่อไทยจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญมีแต่พรรคภูมิใจไทยเท่านั้นที่มีท่าทีแปลกๆแบบนี้ผู้บริหารเพื่อไทยต้องรอบคอบอย่าห่วงการร่วมรัฐบาลจนลืมจุดยืนประชาธิปไตยของพรรคอย่าเกรงใจคนเชียร์เพื่อไทยด้วยอ๋อให้เกรงใจคนเข้าเชียร์เพื่อไทยด้วยนะครับแล้วตามสไตล์ของคุณอดิสรก็ต้องมีกรอนมันเป็นเพียงแค่ร่างสสรอาจเห็นต่างมาจากไหนต่างพรรคต่างเผ่าพันธุ์เห็นกันไปเมื่อมติรัฐสภาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่คุณอดิสร
6: ครับ
5: ถัดมาประธานโสพลสาลัมพูดถึงกรณีที่นายณัฐพงศ์จะยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการปปช.ในคดีที่เกี่ยวข้องกับนายศักดิ์สยามชิดชอบ

0: เรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยว่าหากจะมีการยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้าจะมีการเลื่อนระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภาจากกำหนดเดิมวันที่7ถึงที่8กรกฎาคมนี้ออกไปหรือไม่นั้นเนี่ยตนไม่ทราบอยู่ที่สมาชิกประธานมีหน้าที่บรรจุวาระถ้าสมาชิกพร้อมก็สามารถพิจารณาได้ถ้าเราอยากเห็นการแก้ไขเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วก็ต้องคุยกันให้เข้าใจพูดคุยกันใช้เวทีในการคุยหารือกันทีนี้ก็ถามถึงเรื่องที่สว.เทวฤทธิ์มณีฉายออกมาระบุว่าจะมีภาคประชาชนร่วมยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยแต่อาจจะต้องขอให้ประธานขยายเวลาเพื่อรวบรอในการรวบรวมรายชื่อคุณโสพลก็บอกไม่รู้จะเอาเสียงคนนั้นคนนี้พูดให้ผมไปตอบไม่ได้ทีนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาวะวันนี้ก็ออกมาเรื่องท่าทีที่ขัดแย้งกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยในประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญคุณอภิสิทธิ์ก็บอกผมก็แปลกใจเพราะร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยเท่าที่ตนเห็นก็เป็นร่างที่คล้ายคลึงกับที่เคยเสนอมาก่อนและพรรคภูมิใจไทยเองก็เคยลงมติรับหลักการไปแล้วแต่พอมาครั้งนี้กลับมีการตั้งแง่ว่าหากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นการขับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในความจริงศาลเพียงแต่บอกว่าไม่ให้เลือกโดยตรงเท่านั้นตนจึงยังไม่เห็นว่าร่างของเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยเป็นการเลือกโดยตรงอย่างไรส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองใช้วิธีหยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่น่ามีปัญหาแล้วบอกว่าในฐานะที่ผมอยู่ในคณะกรรมการกิจการศาลและองค์กรอิสระเรากำลังจะเดินทางไปเข้าพบศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความกระจ่างในเรื่องนี้คำว่าไม่ให้เลือกโดยตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรซึ่งน่าจะช่วยคลี่คลายปมปัญหาตรงนี้ได้ย้ำอีกทีหนึ่งของเพื่อไทยเนี่ยเขาให้ประชาชนเลือกกันมา300แล้วสภามาเลือกให้เหลือ100อันนี้จะเรียกว่าเลือกตั้งโดยตรงไหมซึ่งเขาก็ตีความว่าไม่ใช่แต่ว่าผมเห็นข้อมูลจากพรรคเพื่อไทยอีกข้อมูลหนึ่งที่เขาบอกของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคเพื่อไทยที่เขาบอกว่าวิธีการที่ให้พรรคเพื่อไทยเลือกให้ประชาชนเลือก300เข้ามาแล้วสภาเลือกให้เหลือ100เนี่ยข้อที่ตั้งคำถามกันก็คือว่าคนที่ประชาชนเลือกมาในจังหวัดนั้นด้วยคะแนนมากกว่ามากแต่มาถึงสภากลับเลือกเอาคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าก็แปลว่าเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกนายกสมมติจังหวัดสงขลานายกจะคะแนนได้มาคะแนนเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3คนนั้นรองลงไปกี่คนไม่รู้นะจังหวัดหนึ่งแต่ว่าพอมาถึงสภาไม่เอานายกแต่มาเอานายขอที่ได้คะแนนน้อยกว่าอันนี้จะเป็นปัญหาไหมจะขัดกันไหมระหว่างความต้องการของประชาชนในต่างจังหวัดกับความต้องการของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ยังให้คำตอบไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นนะนี่ร่างของเพื่อไทยนะ
1: ครับ
0: ทีนี้อีกคนหนึ่งคุณพฤทธิ์บอกสัปดาห์ที่แล้วผมและสสประชาชนได้ร่วมลงชื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเห็นว่าร่างของพรรคเพื่อไทยมีหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดของประชาชนในการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกสสร.และในการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษ ให้กับ

0: มาชิกวุฒิสภามาชี้ขาดเรื่องเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรก็ตามผมได้ทราบจากข่าวว่าทางสสพรรคภูมิใจไทยที่เคยลงชื่อให้กับร่างของพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์จะถอนรายชื่อของตนออกโดยให้เหตุผลว่าพรรคภูมิใจไทยมีความกังวลว่าร่างของพรรคเพื่อไทยจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผมเห็นว่าข้ออ้างของภูมิใจไทยมีความน่าสงสัยแล้วเขาก็ยกมาโอ้หลายข้อเรื่องเช่นคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดเพียงแค่ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่ผมเห็นว่าร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้สสรมีบางส่วนที่รัฐสภาคัดเลือกจากรายชื่อบุคคลที่เลือกเข้ามาในเบื้องต้นจึงไม่ควรจะเข้าข่ายการเลือกโดยตรงที่จะเสี่ยงไปขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2. ถ้าหากสสพรรคภูมิใจไทยกังวลเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจริงตามที่อ้างเหตุใดในการประชุมรัฐสภา1เดือนหลังจากนั้นคือ15ตุลา68สสพรรคภูมิใจไทยยังคงลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยในวันนั้นที่มีเนื้อหาเหมือนหรือแทบจะไม่ต่างกับร่างของเพื่อไทยในวันนี้ 2. ผมเคารพสิทธิของพรรคเพื่อไทยในการพิจารณาว่าจะเดินหน้าต่อยังไงถ้าหากพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์จะเดินหน้าต่อด้วยร่างที่ได้จัดทำมาแล้วทางผมและสสพรรคประชาชนก็พร้อมสนับสนุนต่อไปในการลงชื่อความจริงแล้วรายชื่อสสพรรคประชาชน30คนบวกลบเนี่ยคนที่ได้ลงชื่อไปแล้วก็น่าจะเพียงพอให้พรรคเพื่อไทยสามารถเสนอร่างเข้าสู่รัฐสภาได้คือต้องได้100เพื่อไทยก็มีอยู่74ถ้าพรรคประชาชนได้30หรือ30กว่าก็สบายก็อย่างน้อยทีนี้ก็เขาบอกว่าสสเพื่อไทย70บวกประชาชนที่ลงชื่อไปแล้ว30ก็เพียงพอแต่หากพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์จะนำร่างไปปรับทางเราก็เคารพสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยโดยหากพรรคเพื่อไทยยังคงต้องการรายชื่อจากสสพรรคประชาชนสำหรับร่างใหม่ทางเราคงต้องพิจารณาจากเนื้อหาในร่างใหม่ของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งก่อนจะดำเนินการลงชื่อใดๆนี่เรื่องของรัฐธรรมนูญก็คอยดูว่าจะเป็นยังไงต่อ
1: ครับ เรื่องของคุณทักษิณชินวัตรหลังจากที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกว่าได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษก็คือคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดแล้วครับจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับทางแต่ละจังหวัดจะประชุมกันเมื่อไหร่ยังไงถามว่าได้กำหนดระยะเวลาให้แต่ละจังหวัดแจ้งผลการพิจารณามาไหมครับรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าไม่ได้กำหนดแต่ว่าต้องมีการสรุปกับทางกรมราชทัณฑ์อีกทีหนึ่งว่าจังหวัดไหนที่จะพิจารณาแล้วเสร็จปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณพงษ์สวัสดิ์นิรโยธินบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการนัดวันประชุมในเร็วๆนี้ในกรอบระยะเวลาก็คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากส่วนขั้นตอนกระบวนการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ไหมปลัดพงษ์สวัสดิ์บอกว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้จะเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติครับคุณอนุทินนักข่าวเขาถามเรื่องทิศทางอนาคตทางการเมืองของคุณทักษิณถามว่าเชื่อไหมว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมือง คุณอนุทินตอบว่าถ้าถามผมในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีในสมัยของคุณทักษิณมาผมก็ต้องเชื่อความตั้งใจของท่านเป็นยังไงผมก็ต้องเชื่อทีนี้ถามอีกว่าเอาแล้วไม่กังวลหรือว่าคุณทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งหมายถึงพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินบอกว่าไม่กังวลในครม.คนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นและไม่กังวลเลยถ้าพวกตนอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลต้องฟังก็คือพี่น้องประชาชนและนี่ไม่ใช่แค่วาทกรรมแต่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับคุณธิบา
0: ครับเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กาสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกาสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
8: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
9: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
14: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ์
1: วันนี้มีรายงานข่าวว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้เปิดไฟเขียวให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนสตีลที่จังหวัดระยองกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกเข้าไปตรวจสอบตอนที่เกิดเหตุตึกสตง.ถล่มใหม่ๆคุณจุบาแล้วก็ปิดกันไปวันนี้ว่ามีรายงานข่าวว่ากรมโรงงานเนี่ยเปิดไฟเขียวให้กลับมาเปิดทำการได้เป็นวันแรกเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของสมาคมเหล็กครับ10สมาคมเหล็กกังขาจี้กระทรวงอุตสาหกรรมเคลียร์ปล่อยผีโรงเหล็กนี่ครับคุณนาวาจันทนะสุรคนในฐานะผู้แทน10สมาคมเหล็กครับบอกว่าจากประเด็นที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้เกี่ยวกับการที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้โรงงานเหล็กกลับมาดำเนินการหลังจากถูกทีมสุดซอยเข้าไปตรวจสอบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายประเด็นทั้งสินค้าเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.ทั้งเรื่องมลพิษกระบวนการผลิตสูงกว่าค่าควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนปัญหาความปลอดภัยในสถานประกอบการจนกระทั่งถูกสั่งปิดการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาการอนุญาตให้โรงงานกลับมาผลิตได้ในสมัยของรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมคนใหม่สร้างข้อกังวลและข้อสงสัยหลายภาคส่วนในสังคมและยังมีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีการดำเนินการตามกฎหมายครบถ้วนมีการตีความหรือผ่อนปลนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรตนเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวควรได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อขจัดข้อครหาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือไม
16: ่
1: ขอเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรม3ข้อครับ1เปิดเผยกระบวนการพิจารณาการอนุญาตอย่างโปร่งใส2ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนให้มั่นใจว่าทุกเรื่องได้มีการปฏิบัติครบถ้วนทั้งกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็ข้อที่3ให้อธิบายภาคสังคมได้รับทราบถึงความเข้มงวดความถี่ถ้วนในการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงงานผ่านการทดสอบเฉพาะกิจให้เปิดเท่านั้นแต่ประชาชนต้องการหลักประกันว่าโรงงานจะไม่กลับไปสร้างปัญหาเหมือนเดิมอีกกระทรวงอุตสาหกรรมต้องแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานมาตรการติดตามตรวจสอบและก็บทลงโทษที่ชัดเจนหากเกิดการผลิตสินค้าหรือว่ากระบวนการผลิตที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายอีกครับ ในผู้แทนของสมาคมเหล็กครับเขาออกมาติงเรื่องนี้ไว้ครับ
0: ผมว่าผู้ฟังก็คงคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันได้คดีถึงที่สุดก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าในส่วนของข้าราชการสตง.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังส่งไปให้ปปช.สอบสวนไปช่องทางนั้นส่วนเอกชนที่เข้าร่วมโครงที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาประเด็นสำคัญถ้าเราจำได้นะว่าเหตุผลที่ทำให้ตึกมันถล่มลงมาเนี่ยหนึ่งเรื่องปล่องลิฟต์ที่ไปแก้ไขแบบคุณอะไ
1: ร
0: ผมมันทำให้บางลงจากเดิมเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่เรื่องปล่องลิฟต์เป็นสำคัญเพราะมันเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็มันทำให้พังลงมาสองที่พูดกันมากในตอนนั้นก็คือมาตรฐานเรื่องเหล็กว่าใช้เหล็กไม่เป็นไปตามสเปคคล้ายๆกับว่าย้อนลงมาอันเนี้ยเป็นข่าวที่ติดหูติดตากันอยู่นะว่าใช้เหล็กไม่ตรงสเปคเป็นความผิดของใครต่อใครต่อใครก็เกี่ยวข้องเยอะแยะ3ถัดมาก็คือก็มารู้ว่าไอ้โรงงานเหล็กเนี่ยเป็นโรงงานของคนจีนที่เข้ามา มาตั้งอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีอิทธิพลมากมายแล้วก็สี่มีความรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะกับคล้ายกับคราวว่าโรงงานเนี้ยมันถูกไล่มาจากเมืองจีนเพราะสร้างเหล็กไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานนี่ผมนึกเร็วๆตามความทรงจำนะ
1: ครับ
0: ว่าตอนที่เกิดเหตุเราได้ยินข่าวแบบนี้อ้าวแล้วตอนนี้พอจะให้เปิดผลิตใหม่ก็ต้องตั้งคำถามว่าเอ๊ะเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยได้มีการพิสูจน์กันชัดเจนหรือยังว่าต้นเหตุมาจากเหล็กถ้ามาจากเหล็กมาอย่างไรมาจากการเปลี่ยนสเปคหรือสเปคเดิมแต่เหล็กไม่ได้มาตรฐานก็คนละเรื่องกันอันนี้ผมว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องอธิบายให้คนเคลียร์คนเข้าใจว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีเขาจะปรับปรุงกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเห็นควรว่าเปิดโอกาสให้เขาเปิดดำเนินการต่ออันนี้ก็ต้องแถลงให้เคลียร์ไม่งั้นแล้วมันอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาโดยคนไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนหน้านี้ว่าเขากำลังเจรจากันอยู่จะขอเปิดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอยู่ๆมันพรวดขึ้นมาเลยคุณตระผม
1: ครับ
0: ไ
1: อโรงงานแห่งนี้เนี่ยซินเคยจวนเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังนึกไม่ออกก็จำภาพที่คุณเจ้าโอทิติพัฒน์หัวหน้าทีมสุดซอยเนี่ยไปยืนประจันหน้ากับหัวหน้างานหรือว่าผู้จัดการโรงงานนี่แหละครับ
0: เออ
1: นั่นแหละ
0: เอาม
1: า
0: วันนี้ที่วันนี้ที่ตึกภักดีบดินทร์คุณอนุทินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชื่อกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรข้ามชาติครั้งที่1ของปี69โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมก็เช่นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการคลังกระทรวงดิจิตอลกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานปปง.สำนักงานปปท.ชุดใหญ่ว่าอย่างนั้นเถอะนายกก็บอกวันนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตนมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกบอกว่านโยบายที่สำคัญนโยบายหนึ่งของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดทั้งการฉ้อโกงทั้งการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมในรูปแบบอื่นที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาตินายกบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่มีผลงานแต่ละคดีออกมาจำนวนมากสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้เห็นว่าอย่างน้อยรัฐบาลตั้งใจที่จะดำเนินการตามนโยบายสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันก็มีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคทำให้คนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยรวมถึงมีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อทำธุรกิจต่างๆเช่นการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงธุรกิจต่างๆเช่นธุรกิจโรงแรมที่พักสถาบันการศึกษาเอกชนร้านอาหารเป็นต้น ทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากซึ่งบางกรณีก็รวมตัวกันเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศโดยมีการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงไม่ได้สถานการณ์ดังกล่าวยังปล่อยไว้อาจจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตได้ในอนาคตจนเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนดังนั้นการตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาถือเป็นการให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้ได้จัดการกับปัญหาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อสถานการณ์ลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกบอกว่ารัฐบาลจะคอยปกป้องดูแลปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำรงเป้าหมายต่อไปเพื่อปราบปรามให้การดำเนินการปราบปรามกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้เกิดประสิทธิผลมากสูงสุดคือฟังดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเก่าแต่ว่าเรื่องใหม่เข้ามาก็คือต้องจับตามองเรื่องชุมชนของชาวต่างชาติตอนนี้มีหลายกลุ่มหลายชาตินะคุณดราพงศ
1: ์ครับ
0: ที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็แบบที่เขาเรียกกันว่ามากลางเนี่ยมากลางมาสร้างอิทธิพลในหมู่พวกเขาคนไทยก็พลอยได้รับผลกระทบอันเนี้ยที่นายกบอกว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายกันไปใหญ่โตแต่ก่อนเราก็รู้ว่าที่โน่นที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วแต่ก่อนเราก็รู้ว่าชุมชนที่พม่ามาอยู่นี่อยู่ที่ไหนอันนั้นเข้ามาเป็นผู้ใช้แรงงานแต่ว่าชาติที่ยุโรปที่เข้ามาอยู่อิสราเอลก็ดีหรือที่ไหนก็ดีเมืองจันเนี่ยผิวดำเนี่ยเยอะนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ตอนนั้นเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับพลอยมั้ง
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่แล้วบางทีก็สร้างพฤติกรรมอะไรที่กลางๆเยอะแล้วก็ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะมันตำรวจเองก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหนือกว่าหน้าที่ตำรวจถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าทำให้คนไทยมีความรู้สึกรำคาญไม่ได้ผิดแต่ทำให้รู้สึกรำคาญพอรู้สึกรำคาญก็แค่รู้สึกรำคาญแล้วไม่รู้จะไปแจ้งความข้อหาอะไรคุณตา
1: บ
0: ุ๊กนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ครับ
1: เราพักอีกทีไหมคุณจุบับ
0: พักเสียอีกทีแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: ครับ
16: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
17: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
16: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
19: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
2: เรากัสโก้มีคำตอบ
1: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
2: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
3: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เชิญคุณณราพงศ์
6: ข่าวการเสียชีวิตของเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้ององุ่นอายุ7ปีนะครับที่ไปพบร่างในสวนยางพาราในพื้นที่หมู่4ตำบลปรังเพยอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีข่าวนี้ทีวีหลายช่องเขาก็กำลังเล่นกันบางรายการนี่ผมรู้สึกว่ากำลังจะปั้นให้เหมือนกับกรณีน้องชมพู่กับลุงพลที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณสุภาพเพื่อที่จะทำให้มันน่าสนใจนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยระดับผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านขึ้นฮอไปดูแลคดีนี้ด้วยตนเองเลยครับวันนี้ครับคุณสุภาพแล้วหลังจากที่ร่วมประชุมกับคณะพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยก็มาแถลงข่าวประเด็นที่ผบ.ตร.แถลงวันนี้ก็คือยังไม่สรุปนะครับว่าเด็กเสียชีวิตเพราะอะไร
7: เดี๋ยวคุณย้อนไปที่มาที่ไปนิดหนึ่งเป็นลูกชาวบ้านหรือยังไงอะไรยังไงก่อน
6: ลูกชาวบ้านครับลูกชาวบ้านลูกคนในพื้นที่นะครับแล้วก็หายตัวไปทีนี้แล้วก็ไปตามหากันแล้วก็ไปพบร่างอยู่กลางสวนยางพาราทีนี้เสียชีวิตเพราะอะไรเนี่ยยังไม่ทราบตั้งประเด็นเอาไว้นี่อย่างวันนี้เนี่ยผบ.ตร.ไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็มาแถลงข่าวนะครับหลังประชุมกับทางตำรวจที่นั่นแล้วเนี่ย 1. เด็กเดินเข้าไปในป่าด้วยตนเองหรือเดินไปแล้วพัดหลงเพราะโดยธรรมชาติเด็กวัยนี้มีความซุกซนและเป็นเด็กในพื้นที่ที่อยู่ในป่าเขาหรือเด็กมีโรคประจำตัวไหมนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2มีคนพาไปและมีเจตนาที่จะทำให้เสียชีวิตหรือไม่ประเด็นที่3ถูกสัตว์มีพิษทำร้ายหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมสืบสวนลงพื้นที่ก็ไปพบงูเห่าในพื้นที่ด้วยโดยช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่วงหลังบ่าย2โมงจนถึงช่วงค่ำของวันที่30พฤษภาคมมีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์หลักฐานพยานบุคคลรวมทั้งการสืบสวนด้านเทคนิคเพื่อนำมาประกอบโดยแต่ละทีมได้ดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้นำมาซึ่งข้อเชื่อมโยงกับข้อสันนิษฐานว่าอะไรเป็นไปได้มากที่สุดส่วนเรื่องผลทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนิติเวชยังอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมเพราะจากวันที่พบศพเนี่ยศพมีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ามีสภาพเน่าแล้วซึ่งยังไม่ยืนยันอะไรอย่างชัดเจนให้รอผลการประกอบการสืบสวนทั้งหมดก่อนเบื้องต้นอวัยวะภายในต่างๆเน่าเกือบทั้งหมด แต่ต้องตรวจหาองค์ประกอบของสารพิษว่ามีไหมหรือเป็นพิษจากสัตว์หรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจเลือดครับคือเมื่อวันสองวันเนี่ยเขาก็เอาผู้ชายทุกคนนะครับในหมู่บ้านแห่งนั้นเนี่ยไปตรวจ DNA ครับคุณสุภาพว่ามีการลวงเด็กไปเพื่อกระทำการข่มขืนแล้วก็ฆ่าปิดปากไหมยังไงอันนั้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาครับ
7: ผมก็ว่าก็ปล่อยให้ข่าวมันเป็นไปธรรมชาติไม่ควรจะมียูทูบเบอร์ประเภทเพคยี่ข่าวจนกระทั่งกลายเป็นดราม่าหรืออย่างที่คุณบอกว่ามันจะให้เหมือนกับที่คนสนใจเรื่องน้องชมพู่มันก็คงไม่ได้หรอกคุณนรัตน์ผมดูและองค์ประกอบของข่าวแล้วนะของชมพู่นั่นเป็นเรื่องระหว่าง
6: คนใกล้
7: ตัวญาติกันมันขัดแย้งกันเครือญาติกันมันก็เลยเป็นที่มาของตำนานของการขยี้ข่าวเล่าข่าวจนกระทั่งตะเลิดเปิดเปิงกันไปใหญ่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นวันนี้รัฐมนตรีพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์ได้สั่งการให้เลขารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์คนนี้ใช่ไหมที่เป็นหัวหน้าทีม
6: สุดซอยอ่ะใช่ใช่ใช่เจ้าโอเจ้าโอ
7: เจ้าโอ
6: ครับ
7: ให้เป็นตัวแทนไปรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลปรับโครงสร้างราคาน้ำมันที่ผ่านมาก็ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานกับเครือข่ายภาคประชาชนไม่ว่าเรื่องการทบทวนสูตรการคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าการกลั่นหรือค่าการตลาดซึ่งมีการประชุมไปแล้ว2ครั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกันซึ่งหลังจากได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเพื่อให้ดำเนินการมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างรวดเร็วจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือคบง.เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ข้อเรียกร้องต่างๆอย่างละเอียดก่อนจะดำเนินการปรับแก้ไขโครงสร้างจริงโดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานแล้วยังได้มีการเชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3ท่านซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านพลังงานและมีความเป็นกลางเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประกอบด้วยใครบ้างล่ะจันเจตโทนวนิกคุณพานุรัตน์ดำรงไทยนางสาวอารีพรอัศวิงพลพันธ์เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้เรื่องการดำเนินการตั้งแต่เกิดเหตุสงครามสหรัฐกับอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก็ได้สั่งการให้ลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนคิดเป็นเงินเกือบ 10,000 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลพลังงานอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยขณะนี้กระทรวงการพลังงานยังเดินหน้าประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเร่งรัดดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและสร้างความเสียหายต่อสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงพลังงานพร้อมจะรับฟังและให้ความสำคัญกับทุกเสียงสะท้อนของภาคประชาชนซึ่งหลังจากมีการประชุมคณะทำงานไปแล้ว2ครั้งเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการทำงานที่รวดเร็วก็ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการภายใต้คบง.ที่มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ3ท่านมาวิเคราะห์กันกรองและให้ความเห็นเพื่อจะช่วยให้การศึกษาข้อเสนอต่างๆเป็นไปอย่างรอบคอบและมีหลักวิชาการรองรับกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันผมจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติการทำงานร่วมกับ DSIเพื่อทลายกระบวนการกักตุนสินค้าผมจะเร่งดำเนินการจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องเงินของประเทศและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนี่ก็ เงียบไปพักหนึ่งนะกลับมาใหม่เพราะมีความรู้สึกตอนหลังๆเนี่ยเอ๊คนก็สงสัยว่าที่เดินไปเดินไปเนี่ยไปชนตอไปชนกำแพงหรือไปเจออะไรเข้ายังไงถึงมีความรู้สึกว่ารัฐมนตรีพลังงานเหมือนกับว่าลานหย่อน
8: ครับ
7: นี่คนก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณนราพงศ
8: ์ครับ
7: เพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยท่านขึงขังมากแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องดำเนินการอย่างนุ่มนวลและรอบคอบมากขึ้นจะผงผางตึงตังตูมตามก็คงจะไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องใหญ
8: ่ครับ
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกสทช.นักวิชาการแล้วก็ผู้ประกอบการเผยผลวิจัยถกทางรอดเร่งโรดแมพพร้อมชูสมดุลใหม่สกัดวิกฤตอุตสาหกรรมสื่อครับคือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขาเปิดเวทีเสวนาทางวิชาการ Media Alert ในหัวข้อภาพทีวีไทยในทศวรรษหน้าการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเนื้อหาและสังคมที่ยั่งยืนครับเขาเอาผลการวิจัยเจาะลึกพฤติกรรมผู้ชมและทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ในช่วง3ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบการในปี2572ครับซึ่งดร.ชำนาญงามมณีอุดมรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บอกว่าทีวีดิจิตอลกำลังเข้าสู่ช่วงขีดเส้นแดงรายได้โฆษณาน้อยกว่าสื่อออนไลน์รายการสำหรับเด็กแทบจะหายไปจากหน้าจอเลยแต่ทีวีก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ประชาชนไว้วางใจที่สุดในยามวิกฤตหรือว่าเกิดภัยพิบัติหรือต้องการข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงเดินหน้าวิเคราะห์ฉากทัศน์เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลพร้อมยึดมั่นในการจัดสรรทุนปีละ300ล้านบาทเพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยเปิดกว้างสำหรับผู้ผลิตทุกประเภททั้ง SME และมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อหล่อเลี้ยงรายการคุณภาพเช่นรายการเด็กหรือข่าวเชิงวิเคราะห์ให้ยังคงอยู่นะครับโดยกสทช.ก็ชี้ว่าฟรีทีวีก็คือเซฟตี้เน็ตนะครับเตือนสื่ออย่าเน้นเรื่องเร้าอารมณ์ครับคุณจุบา
7: ครับ
6: ครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากทางไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

เคาะข่าวเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์เราพบกันวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569วันนี้เนี่ยมีประเด็นอาจจะเรียกได้ว่าจะคุยกันในประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องสอดสัมพันธ์กันเป็นมิติทางการเมืองที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนกันทั้งช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับเอาเริ่มต้นกันด้วยประเด็นที่ทางด้านของนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทภายใน7 วันเนี่ยนะครับว่าก็ความจริงในส่วนของรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วจากที่ติดตามข่าวเนี่ยคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขั้นตอน7วันหลังจากนี้เมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยศาลก็จะนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นขั้นตอนตามปกตินะครับรัฐบาลมีความกังวลต่อประเด็นที่มีการเรียกผู้เชี่ยวชาญไปชี้แจงต่อทางศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้กังวลและก็สำหรับตนเนี่ยนะครับทางด้านของนายประกรณ์ก็บอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดก็คือก่อนออกพ.ร.ก.และก็กฎหมายทุกฉบับเนี่ยเพราะว่าการออกกฎหมายอะไรเนี่ยต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศนะครับเนื่องจากขณะนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีจึงต้องใช้วิธีดังกล่าวนะครับและก็ต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็พูดกันได้ทั้งหมดนะครับก็ทางนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มีผู้สื่อข่าวไปถามกับทางด้านของนายประกรณ์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณากรณีที่ส.ส. 133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1/5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ2569หรือว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะครับต่างทางประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1นะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วก็เห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและก็จัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนตามกระบวนการนะครับปกติตามที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลว่ามาอย่างนั้นนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่ามีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปพลิเคชันถุงเงินให้กับกรมสรรพากรในการเก็บภาษีย้อนหลังหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายข้าราชการประจำนะครับก็ได้พูดถึงการมอนิเตอร์และก็รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย AFNC ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและก็ข้อมูลบิดเบือนนะครับโดยที่เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมา AFNC ได้ตรวจสอบพบข้อความทั้งหมดเนี่ย 134,060 ข้อความมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบนะครับทั้งหมด 2,054 ข้อความสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดก็คือข้อความที่มาจากโซเชียลลิสเทนนิ่งนะครับ2,041ข้อ
้อความตามมาด้วยช่องทางของ LINE Official 13ข้อความก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด17เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว10เรื่องในจำนวนนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด7เรื่องซึ่งเป็นข่าวจริง2เรื่องข่าวปลอม4เรื่องแล้วก็ข่าวบิดเบือน1เรื่องนะครับอันดับแรกเลยข่าวปลอมก็คือเรื่องด่านชายแดนไทยกัมพูชาเข้าออกง่ายพร้อมรถบริการทุกอย่างอันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับแล้วก็ข่าวปลอมอีกเรื่องนึงก็คือกองทัพภาคที่1ปล่อยกัมพูชารุกล้ำเขตแดนเพื่อขุดทับทิมสยามขายอันนี้ก็ปลอมชัดเจนอยู่แล้วนะครับประการต่อมาอันดับที่3ข่าวจริงก็คือเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้นะครับยืนยันว่าไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปพลิเคชันถุงเงินให้กรมสรรพากรเพื่อเก็บภาษีย้อนหลังนะครับอันนี้ก็คือไม่ส่งข้อมูลนะครับไม่ได้เป็นการส่งข้อมูลนะครับนะครับก็ยืนยันว่าไม่ส่งข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข่าวจริงข่าวปลอมเรื่องต่อมาก็คือวิตามินดีจากอาหารเสริมไม่สามารถทดแทนวิตามินดีจากแสงแดดได้อันนี้ข่าวปลอมนะครับแล้วก็ข่าวบิดเบือนก็คือเอกสารจากการรถไฟแห่งประเทศไทยงดเดินรถเชิงสังคม30ขบวนทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนอันนี้เป็นข่าวที่เป็นการบิดเบือนนะครับแล้วก็ข่าวจริงอีกเรื่องก็คือการพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมกว่า 170,000 คนเสียชีวิตแล้ว16รายนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวปลอมนะครับก็คือเรื่องที่ตำรวจไทยแต่งตัวเป็นแดนเซอร์บุกจับเอเจนต์ยานะครับสำหรับข่าวที่น่าสนใจก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปพลิเคชันถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังนะครับซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมเนี่ยได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็พบว่าเป็นข่าวจริงนะครับซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินเนี่ยจะไม่ถูกส่งให้กรมสรรพากรเพื่อ นำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดก็คือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่เฉพาะแค่ยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอยู่แล้วนะครับทางนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่ก็เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ถึงล้าน800,000บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้ามาร่วมโครงการนะครับแล้วก็มียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวนะครับดังนั้นเองก็ขอให้บรรดาร้านค้าต่างๆอย่ากังวลและก็อย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากนะครับที่บอกกับคุณผู้ฟังว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงข่าวในประเด็นที่เป็นมิติทางมันเกี่ยวพันนะครับทั้งทางมิติทางการเมืองทั้งเรื่องของมิติปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็กลไกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การตรวจสอบนะครับการกำหนดคุณสมบัติเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับถ้าประสาสื่อกระแสหลักโดยส่วนใหญ่ก็ยังเรียกกันว่าบัตรคนจนนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็มีเรื่องของเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นดัชนีที่ชี้วัดว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเปล่าตามเกณฑ์ที่คลอดกันออกมาใหม่นะครับน่าสนใจก็คือในคอลัมน์วิเคราะห์ของทางด้านหนังสือพิมพ์มติชนนะครับก็พูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดกลุ่มเปราะบางว่ามันจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเปล่านะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันติดปากว่าบัตรคนจนนะครับกำหนดเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนแล้วก็ประกาศ
ผลวันที่17กรกฎาคมนะครับเป็นการให้ลงทะเบียนทั้งในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่มีบัตรซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่นนะครับด้วยกลุ่มนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาจะช่วยสำรวจในการลงทะเบียนยืนยันด้วยนะครับสำหรับกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยลงทะเบียนได้5ช่องทางนะครับนั่นก็คือการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยงานลงทะเบียน5ธนาคารนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับซึ่งถ้าวันที่17กรกฎาคมใครมีชื่อว่าได้รับสิทธิ์ให้ยืนยันตัวตนก็ตั้งแต่17กรกฎาคมเนี่ยไปจนถึง12มกราคมปีหน้า2570นะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยวันที่1สิงหาคมนะครับส่วนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่8ประการนะครับก็คือมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักกันนะครับผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้นะครับผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรนะครับมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมเกิน 100,000 บาทต่อปีและก็ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและก็ตึกแถวนะครับรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่แล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันนะครับซึ่งสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมนะครับจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็ร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเนี่ยจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนได้ส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดนะครับ80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนและก็สามารถใช้โดยสารระบบขนส่ง8ประเภทนะครับก็คือรถเมล์ขสมก.บขส.รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินรถไฟรถเอกชนร่วมขสมก.รถเอกชนและก็ส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะครับรถเอกชนร่วมบขส.และรถเอกชน2แถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะนะครับมีใช้ในการอุดหนุนค่าไฟฟ้า

33.9 ล้านคน2564 13.5 ล้านคน2565 13.2 ล้านคนคัดกรองใหม่เมื่อปี2566มี 14.6 ล้านคนปี2567 14.98 ล้านคนแล้วก็ปี2568เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 13.4 ล้านคนนะครับจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน่าจะเป็นดัชนีชี้วัดความสามารถของรัฐในการเพิ่มรายได้ให้พลเมืองนะครับถ้าพลเมืองยังพึ่งพารัฐมากขึ้นก็สะท้อนว่ารัฐบาลต้องปรับวิธีการบริหารเพราะว่าการให้เบ็ดตกปลาก็ดีกว่าการให้ปลานะครับเป็นถ้อยคำที่รับทราบกันมานานเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องดูนะครับกับการเปิดให้ลงทะเบียนกันใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเมื่อลงทะเบียนกันใหม่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลนะครับทำให้ตัวเลขของผู้ถือบัตรสวัสดิการดังว่านั้นเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับส่วนกรณีของคนที่นะครับไม่เข้าหลักเกณฑ์การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยนะครับสิทธิ์ที่เหลือของกรมการไทยช่วยไทยพลัสนะครับตามคำชี้แจงของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับก็บอกว่าก็ในส่วนนี้แหละนะครับก็จะถูกไปแทนที่ในการไปรับเงินช่วยนะครับถ้าไม่เข้าเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในส่วนที่เหลือได้นะครับนั่นก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะมาดูประเด็นที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องของการคุมเข้มมาตรการต่างต่างที่เกี่ยวข้องนะครับกับผลกระทบดูแลเรื่องของภาระหนี้สินของประชาชนเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการดูแลว่าจะเข้าไปดูแลนะว่าดูแลผลกระทบที่จะตามมานะครับจากเรื่องของการก่อหนี้สินของภาคประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็คุมเข้มนะครับเรื่องของการซื้อก่อนผ่อนทีหลังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยก็คงต้องเข้าใจนะครับบริบทใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยในภาพลักษณ์ใหม่นะครับซึ่งทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยนะครับว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดมาตรฐานค่าบริการและก็การให้บริการเพื่อยกระดับความเป็นธรรมและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและก็ผู้ประกอบการ SME นะครับซึ่งการปรับปรุงค่าธรรมเนียมเนี้ยจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์นะครับโดยได้จ่ายค่าธรรมเนียมค่าบริการลดลงจากเดิมและก็สมเหตุสมผลมากขึ้นจุดสำคัญเนี่ยจะทำให้การเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงนะครับบางรายการเนี่ยมีต้นทุนลดลงหรือว่าไม่มีต้นทุนแล้วแต่ก็ยังเก็บค่าบริการคงเดิมนะครับซึ่งการปรับโครงสร้างเพดานค่าธรรมเนียมใหม่เนี่ยจะทำให้19รายการใน3เฟสในส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและ SME ประกอบไปด้วยค่าขอรายการเดินบัญชีในรูปแบบกระดาษเนี่ยเรียกเก็บได้ไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งนะครับสำหรับการขอย้อนหลังไม่เกิน12เดือนถ้าต้องจัดส่งทางไปรษณีย์อันนี้ให้คิดค่าส่งตามจริงการขอรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเรียกเก็บค่าบริการนะครับสำหรับการขอย้อนหลังไม่เกิน12เดือนส่วนค่าขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินในรูปแบบกระดาษเรียกเก็บได้ไม่เกิน100บาทต่อชุดต่อครั้งนะครับการเก็บค่ารักษาบัญชีเงินฝากกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเนี่ยให้ได้เก็บได้ไม่เกิน20บาทต่อเดือนและจะเก็บได้เฉพาะบัญชีที่นิ่งเฉยติดต่อกันเกิน1ปีและมียอดคงเหลือไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่เคยเก็บ 50-100 บาทต่อเดือนนะครับค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์บัตรบัตร ATM พื้นฐานเนี่ยคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีรวมกันต้องไม่เกิน150บาทต่อปีนะครับบัตรเดบิตพื้นฐานคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีรวมกันต้องไม่เกิน200บาทต่อปีนะครับการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่เกิน 2.5% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีการปรับปรุงค่าบริการที่เกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มนะครับโดยห้ามเรียกเก็บค่าบริการข้ามเขตและก็ค่าคู่สายในทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และก็ตู้ ATM ตู้ CDM หรือตู้ CRM นะครับทั้งการฝากถอนโอนเงินการฝากเช็คหรือการจ่ายบิลใบแจ้งหนี้นะครับจากเดิมเนี่ยที่เวลาเราถอนเงินต่างจังหวัดจะต้องเสีย 15-20 บาทเนี่ยต่อรายการนั่นแหละที่เราได้
เรียกว่าที่เราใช้บริการแล้วก็ถูกเรียกเก็บตรงนี้นะครับขณะที่การทำธุรกรรมฝากถอนเงินสดข้ามเขตที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยสามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน

0: 0.05% ของมูลค่าธุรกรรมจากเดิมเรียกที่เก็บอยู่ที่ 0.1% นี่นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายวิทัยรัตนากรก็บอกว่าการโอนเงินผ่านระบบบัคเพย์เมนต์เนี่ยนะครับหรือว่าการโอนเงินเดือนเก็บได้ไม่เกิน20บาทต่อรายการการเก็บค่าชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนจากเดิมที่คิดในอัตรา 0.25% ของมูลค่าเงินเนี่ยก็ให้เรียกเก็บได้ไม่เกิน 0.125% ขั้นต่ำไม่เกิน300บาทสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ห้ามเก็บการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารเดียวกันนะครับส่วนการโอนเงินผ่านบัตรเน็ตนะครับยื่นคำขอช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้เรียกเก็บค่าบริการจากผู้โอนและผู้รับโอนรวมกันไม่เกิน100บาทต่อรายการจากเดิมที่คิด250บาทต่อรายการนะครับซึ่งการปรับปรุงค่าธรรมเนียมนี้เนี่ยเฟสแรกเริ่ม1กรกฎาคมนี้นะครับบังคับใช้เกณฑ์ค่าขอสเตทเมนต์ค่าขอหนังสือรับรองทางการเงินค่ารักษาบัญชีค่าธรรมเนียมกดเงินสดจากบัตรเครดิตค่าธรรมเนียมข้ามเขตยกเว้นส่วนของตู้ ATM และใบแจ้งหนี้และค่าชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเฟส2ก็เริ่ม1กันยายนแล้วก็เฟส3เนี่ยเริ่ม1ตุลาคมนี้นะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าพอเปลี่ยนบทบาทอย่างนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่หลักบริการจัดการระบบเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของประเทศให้มีเสถียรภาพขณะที่การกำกับดูแลตรวจสอบควบคุมธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในอำนาจด้วยนั้นเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ได้แสดงบทบาทนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับการทบทวนปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคและก็ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ได้หนุนส่งให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่แก่ธนาคารกลางของประเทศนะครับโดยลดภาพที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นองค์กรหอคอยงาช้างปรับตัวมาใกล้ชิดดูแลความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์โดยผู้บริโภคเนี่ยไม่มีทางเลี่ยงก็อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละนะครับว่าพอเป็นมาตรการต่างๆของธนาคารเนี่ยนะครับการถูกเรียกจัดเก็บเนี่ยเหมือนค่าธรรมเนียมนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับนะครับเปลี่ยนกันใหม่นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออมันก็อย่างน้อยทำให้มองเห็นภาพว่าเออมันไม่ใช่เรื่องของการที่คิดค่าบริการที่มันสูงเกินจริงที่มันมากเกินไปนะครับพอเหมาะพอควรอย่างนี้ก็รับกันได้นะครับส่วนเรื่องของการคุมเข้มซื้อก่อนผ่อนทีหลังนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นผลพวงจากในงาน Governor Connect นะครับผู้ว่าพบสื่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ทางผู้ว่าธนาคารผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพูดถึงเรื่องที่ทางแบงค์ชาติทำแล้วและก็กำลังทำนะครับที่ส่งผลต่อสังคมคนตัวเล็กและก็คนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาตินะครับโดยมีการสั่งหรือใหญ่เรื่องของค่าธรรมเนียมแบงก์ตามที่ได้เสนอไปแล้วก็บัตรเครดิตที่แพงไปจนถึงเรื่องของสินเชื่อนอกระบบในรูปแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับที่มันเป็นผลให้คนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีนักเรียนนิสิตนักศึกษาไปจนถึงคนที่เริ่มทำงานเนี่ยนะครับ first jobber เนี่ยfirstจ็อบเบอร์นะครับเป็นหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเพิ่มขึ้นถึง 52.7% นะครับในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหนี้เสียถึง 27% นะครับมันส่งผลกระทบต่อเครดิตทางการเงินในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานด้านมิติเป็นผลงานมิติด้านสังคมของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวิทัยรัตนากรนะครับก็ในเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับในคอลัมน์มาเหตุประเทศไทยของคุณลมเปลี่ยนทิศที่ไทยรัฐเนี่ยก็บอกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทำงานด้านสังคมของผู้ว่าวิทัยนั้นเนี่ยนะครับทำมาตั้งแต่เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินแหละนะครับก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงมาทำงานเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาตินะครับเรื่องที่น่าตกใจและก็ส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศก็คือสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับที่ผู้ว่าการแบงก์ชาติได้บอกว่าแบงก์ชาติกำลังเตรียมออกหลักเกณฑ์กำกับดูแลบริการสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์นะครับประเภท buy now pay later นะครับว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและก็สกัดกั้นพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัวหลังจากที่ข้อมูลเชิงสถิติที่น่ากังวลพบว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเสพติดการผ่อนชำระสินค้าฟุ่มเฟือยจนเป็นหนี้สีหรือว่า NPL ตั้งแต่อายุยังน้อยนะกลับก็แน่นอนนะครับถือว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงของผู้บริโภคที่มาจากระบบและก็อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับเช่นกดจ่ายแล้วกลายเป็นสินเชื่อแบบไม่รู้ตัวจากแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบวงเงินอัตโนมัติเนี่ยนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยคิดว่าเป็นช่องทางจ่ายเงินปกตินะครับซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการจัดโปรโมชั่นและออกแบบหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับให้กดจ่ายง่ายไม่ต้องจ่ายเงินก้อนทันทีเนี่ยทำให้ตัดสินใจซื้อของง่ายขึ้นนะ ครับก็เอาล่ะในเรื่องดังกล่าวนี้ก็คงต้องมาดูนะครับว่ามาตรการที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาประกาศตอนนี้เนี่ยบอกว่าไม่เกินตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้เนี่ยแบงก์ชาติจะออกกฎคุมสินเชื่อ BNPL เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการนะครับจะมีการกำหนดประเภทสินค้าหรือมูลค่าสินค้าที่สามารถผ่อนชำระได้รวมถึงกำหนดเพดานดอกเบี้ยด้วยเนี่ยก็ต้องดูกันนะครับว่าแม้พอเห็นผลงานเรื่องของมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคารแห่งประเทศไทยก็น่าสนใจแหละนะครับว่ามาตรการคุมเข้มซื้อก่อนผ่อนทีหลังของแบงก์ชาติเนี่ยจะออกมาแบบไหนครับวันนี้ขออนุญาตนะครับที่จะนำเสนอประเด็นเรื่องของข่าวคราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องปากกับปากท้องของพี่น้องประชาชนกันในลักษณะอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกันย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MHZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับไปค้นหาโดยพิมพ์ @Around News FM 97นะครับ @Around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมกันทั้งช่องทาง Facebook และก็ X นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ก่อนที่จะติดตามครบเครื่องคมนาคมกันนะครับเราขออนุญาตนะครับที่จะบอกกล่าวช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมผ่าน2ช่องทาง Facebook และก็ผ่านทาง X นะครับ Facebook คุณผู้ฟังไปค้นหาโดยพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับ MHZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSZ และก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับเซิร์ชarao_newsfm97 นะครับฝากติดตามกันทั้งทาง Facebook และก็ผ่านทาง X นะครับเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับฟังผ่าน Quality News Station FM 97 MHz แห่งนี้แล้วนะครับทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ก็ยังคงมีการแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในวันนี้นะครับได้มีการแจ้งมาว่าทางบริษัทชอกันช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีดินแดงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ6มิถุนายนไปจนถึง30มิถุนายนเป็นการดำเนินการตลอด24ชั่วโมงครับปิดเบี่ยงการจราจร24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจร นะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอันนี้สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับแจ้งกันย้ำกันมาโดยตลอดว่าในการปิดเบี่ยงการจราจรทุกเส้นทางที่มีการดำเนินการนั้นเนี่ยเป็นผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางเป็นผลให้ผู้สัญจรเนี่ยจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับทางรฟม.ก็ต้องขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่มีการดำเนินการด้วยนะครับผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางส่วนผู้ใช้เส้นทางนะครับบนถนนวิภาวดีรังสิตจุดที่มีการดำเนินการก่อสร้างนี้เนี่ยนะครับสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับได้ที่หมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับไปดูทางด้านกรมการขนส่งทางบกนะครับคุมเข้มดูเรื่องของความพร้อมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะปลอดสารเสพติด 100% นะครับโดยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และก็ศกกรมการขนส่งทางบกนะครับได้เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทั้งรถและคนโดยเฉพาะความพร้อมของพนักงานขับรถต้องมีการตรวจสารเสพติดมาตรการพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องปลอดยาเสพติด 100% และก็เข้มงวดความพร้อมของรถนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกได้กำชับผู้ประกอบการรถโดยสารทุกรายให้ตรวจสอบพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดทั้งความพร้อมของสภาพร่างกายและต้องไม่มีสารเสพติดในร่างกายรวมถึงสภาพความพร้อมของตัวรถด้วยนะครับโดยมีการมอบหมายให้บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งหรือว่า TSM ทำหน้าที่วางแผนและก็กำหนดกรอบการกำหนดรอบนะครับในการตรวจประเมินความพร้อมของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ตรวจการเนี่ยลงพื้นที่ปฏิบัติการสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารทั่วประเทศก็จะเริ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.และก็กระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจรถโดยสารขสมก.ครอบคลุมทั้ง12เขตการเดินรถนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะได้ตรวจสอบสารเสพติดกับพนักงานขับรถหากตรวจพบสารเสพติดในร่างกายก็จะทำการส่งตัวเพื่อตรวจพิสูจน์ยืนยันผลทางการแพทย์นะครับก่อนที่จะส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎ หมายส่วนการดำเนินการกับพนักงานขับรถเนี่ยนะครับกรมการขนส่งทางบกจะเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีผู้ประกอบการขนส่งถ้าปล่อยปละละเลยก็จะมีความผิดตามพระบัญญัติการขนส่งทางบก2522มาตรา40ทวิห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งยินยอมให้ผู้ที่เสพยาเสพติดหรือเมาสุราปฏิบัติหน้าที่ผู้ประจำรถนะครับซึ่งมีบทลงโทษระบุไว้ชัดเจนว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจจะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้นะครับทางนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการจัดทำข้อมูลประวัติผู้ประจำรถนะครับโดยให้ผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยรายงานประวัติผู้ประจำรถให้ถูกต้องครบถ้วนและก็เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคัดกรองติดตามพฤติกรรมและก็ป้องกันไม่ให้ผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเคยมีพฤติกรรมขับรถประมาทเนี่ยกลับมาทำงานในระบบขนส่งสาธารณะได้อีกนะครับก็เพื่อที่จะได้เรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชนและป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียจากความประมาทหรือความไม่พร้อมของผู้ให้บริการซ้ำรอยเหตุการณ์สลดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เป็นมาตรการที่ต้องเข้มงวดนะครับตรงนี้สามารถที่จะป้องกันได้นะครับไปดูเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่เร่งเดินหน้าติดตั้งระบบ ATP มาตรฐานยุโรปบนรถดีเซลราง117คันนะครับห้ามล้ออัตโนมัติเตรียมที่จะเปิดประมูลเรียกว่ามูลค่ากว่าพันล้านนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของคนแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยนะครับโดยที่นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าได้รายงานเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันให้กับคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดของการรถไฟได้รับทราบซึ่งที่ประชุมให้เร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆสำหรับต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของคนนะครับก็คือ human error นี่แหละครับทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องเร่งหาเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงและก็ป้องกันเหตุอันตรายช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนนะครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลือกเอานำระบบห้ามล้ออัตโนมัตินะครับ ATP AutomaticTrain Protection เนี่ยนะครับตามมาตรฐานการควบคุมรถไฟของยุโรปหรือว่า ETCS นะครับเลเวล1เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้อยู่ในรถไฟชานเมืองสายสีแดงหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับซึ่งระบบดังกล่าวเนี่ยเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากลน่าเชื่อถือและก็ใช้อยู่ในหลายประเทศโดยระบบ ATP เนี่ยจะติดตั้งทั้งที่รางรถไฟและก็บนขบวนรถทำให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการเดินรถการควบคุมความเร็วของขบวนรถไฟนะครับอย่างเช่นถ้าพนักงานขับรถเร็วเกินไปเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนถ้ายังขับรถเร็วอยู่ไม่ชะลอความเร็วเนี่ยระบบจะค่อยๆลดความเร็วลงนะครับจนถึงขั้นสั่งเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็ลดการเกิดอุบัติเหตุที่มาจากความผิดพลาดของคนได้เป็นอย่างดีนะครับก็เรียกว่าจะเป็นครั้งแรกนะที่จะมีการนำมาใช้กับรถไฟไทยนะครับโดยที่ในส่วนของตัวรถตอนนี้เนี่ยมีการติดตั้งระบบ ATP บนหัวรถจักรแล้วเนี่ย120คันนะครับเป็นรถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY จำนวน50คันซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วแล้วก็หัวรถจักรเก่า70คันที่ได้มีการติดตั้งระบบ ATP แล้วเสร็จไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะติดตั้งบนรถดีเซลรางอยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคานะครับก็คือการเปิดประมูลเนี่ยการจัดหาแล้วก็ติดตั้งระบบ ATP ในส่วนของทางรถไฟเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง ATP ในโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1หรือว่าเฟส1เนี่ยทุกเส้นทางนะครับซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จกว่า300กิโลเมตรแหละนะครับโดยที่การรถไฟเองก็เตรียมที่จะทดสอบระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมแล้วก็มีแผนที่จะทยอยเปิดใช้งานเป็นรายเส้นทางนะครับไม่รอเปิดพร้อมกันทั้งหมดตั้งเป้าว่าภายในปีนี้เนี่ยจะเริ่มในเส้นทางสายตะวันออกก่อนนะ ครับโดยที่หัวรถจักร70คันที่ติดตั้งระบบ ATP เนี่ยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2564นะครับวงเงินประมาณ452ล้านบาทขณะที่การติดตั้งบนรถดีเซลรางที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคาดว่าจะดำเนินการได้117คันนะครับวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ 1,003 ล้านบาทนะครับ 1,003 ล้านบาทครับไปติดตามในเรื่องของทางกรมทางหลวงชนบทกันบ้างนะครับทางกรมทางหลวงชนบทสร้างถนนผังเมืองรวมเมืองตราดนะครับเป็นการเสริมประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของเมืองนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายก.1 ข.และค.1ผังเมืองรวมเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ47อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างโครงสร้างทางผิวทางงานก่อสร้างสะพานและก็ระบบระบายน้ำอยู่ในเวลานี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยในปีหน้านะครับ2570ก็เป็นผลพวงนะครับจากการที่ทางกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าจังหวัดตราดเนี่ยจังหวัดตราดเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและก็การค้าระหว่างประเทศมันจึงมีความจำเป็นแหละที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการขนส่งการค้ารวมทั้งความพร้อมด้านการขยายเส้นทางสาย3จากจังหวัดตราดไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับถนนสาย48ของประเทศเพื่อนบ้านโครงการก่อสร้างเนี่ยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสายก.1 นะครับระยะทาง 1.35 กิโลเมตรสายขและค.1 ระยะทางรวม 6.78 กิโลเมตรรวมระยะทางการดำเนินการครั้งของโครงการนี้เนี่ยทั้งหมด 8.13 กิโลเมตรซึ่งก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด4ช่องจราจรมีเกาะกลางทางเท้าหรือไหลทางพร้อมกับการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน4แห่งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องหมายจราจรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพงบประมาณในการก่อสร้าง 914.8 ล้านบาทนะครับการคาดหมายหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตและก็ยังจะไปสนับสนุนการขนส่งสินค้าการเกษตรการประมงที่ถือว่าเป็นรายได้หลักของคนในพื้นที่และก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนสามารถเดินทางเข้าถึงบริการด้านการศึกษาการสาธารณสุขกิจกรรมทางศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดวัดฐานสายแดงสารจังหวัดตราดนะครับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดตราดนะครับก็จะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางเนี่ยได้เดินทางอย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับในช่วงระหว่างการก่อสร้างเนี่ยกรมทางหลวงชนบทมีการเน้นย้ำต่อผู้รับจ้างและก็ผู้ควบคุมงานให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบป้ายเตือนสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงการบริหารจัดการความเรียบร้อยของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดทางกรมทางหลวงชนบทเองก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับโดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ3ฝ่ายนะครับระหว่างทางกรมทางหลวงชนบทผู้รับจ้างแล้วก็ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เนี่ยไปแล้วนะครับมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ3ฝ่ายเนี่ยไปแล้วจำนวน2ครั้งนะครับทั้งช่วงก่อนเริ่มการก่อสร้างและก็ระหว่างการก่อสร้างและก็มีการนำเสนอความเป็นมารายละเอียดโครงการขั้นตอนการดำเนินงานรวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก็คาดว่าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570นั่นเองนะครับอากาศเนี่ยเป็นเรื่องของการทำให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับเส้น MOU นะครับทำความเข้าใจข้อตกลงร่วมกันเนี่ยนะครับทั้งก่อนระหว่างและก็นะครับการว่าจะมีการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างด้วยนะครับนี่ก็คือช่วงของครบครึ่งคมนาคมนะครับที่วันนี้มีข่าวคราวมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับหลายเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องของอิหร่านก ับสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นมุมทางด้านของผู้นำสูงสุดของอิหร่านบ้างที่ปลุกชาวอิหร่านให้สามัคคีกันนะครับแล้วก็บอกว่าศัตรูที่แพ้แล้วในสนามรบเนี่ยจ้องที่จะสร้างความแตกแยกในชาติและก็จะไปดูกันนะครับการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจากจีนขณะที่สหรัฐอเมริกาก็นะครับมีการประกาศในเรื่องของการเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับเกาหลีเหนือแบบไม่มีเงื่อนไขท่าทีท่วงทำนองอย่างนี้ออกมาในจังหวะอย่างนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ก็ไม่รู้ว่ายังคงมีการเกาะติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางว่าด้วยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านกันอย่างใกล้ชิดกันอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าติดตามมาเท่าไหร่นะครับความชัดเจนมันก็ยังคงไม่เกิดขึ้นมีแต่ความอึมครึมกันต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็ถือว่าอยู่ในกระแสอยู่ในความสนใจของคนทั้งโลกนั่นแหละนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากผู้นำสูงสุดของอิหร่านมุจตบาคาเมเนอีนะครับได้ส่งสารเตือนให้ชาวอิหร่านสมัครสมัครกันนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลศัตรูของอิหร่านที่พ่ายแพ้ในสนามรบเนี่ยกำลังหันมาพยายามจะทำลายความเข้มแข็งและสร้างความแตกแยกภายในของอิหร่านนะครับซึ่งข้อความสารเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกอ่านในนามของมุจตบานะครับระหว่างงานรำลึกถึงวันครบรอบการถึงแก่อาชญากรรมของรูฮัลละโคไมนีผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดสำคัญของชาวชีอะนะครับโดยบอกว่าระบบกดขี่ที่นำโดยสหรัฐเนี่ยไม่สามารถยอมรับอิหร่านที่เข้มแข็งและเป็นอิสระได้และยังกล่าวถึงอิสราเอลว่าเป็นด่านหน้าที่ถูกสร้างขึ้นของระบบกดขี่นั้นนะครับศัตรูหลังจากความล้มเหลวทางทหารและประสบกับความอพยพอดสูอย่างยิ่งขณะนี้กำลังทำสงครามแบบผสมผสานโดยมุ่งเน้นไปที่2เรื่องก็คือความอดทนของประชาชนอิหร่านและก็การคำนวณผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เครื่องมือแรกของคนเหล่านั้นก็คือการปลูกฝังความสงสัยความสิ้นหวังความกลัวและความแตกแยกนะครับซึ่งมุจตบายังบอกด้วยว่าการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความสงสัยหรือความสิ้นหวังในหมู่ประชาชนถือเป็นการช่วยเหลือศัตรูของประเทศและประชาชนของประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วยังได้มีการเรียกร้องให้ชาวอิหร่านเนี่ยรวมกันตอบโต้อริศัตรูด้วยความแน่วแน่ความชัดเจนและก็ความเป็นเอกภาพร่วมกันภายในชาตินะครับก็แน่นอนละกระวาดนับตั้งแต่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านเนี่ยมุจตบายังไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนนะครับมีเพียงแต่การเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อในนามของตัวเองท่ามกลางกระแสข่าวบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากปฏิบัติการโจมตีอิหร่านของสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องพักรักษาตัวแล้วก็เก็บตัวในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูกันอยู่นะครับสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่มีเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐและก็อิสราเอลนั่นเองนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนะครับล่าสุดนี้มีกำหนดการชัดเจนแล้วนะครับจะเดินทางไปเกาหลีเหนือวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของผู้นำจีนในปีนี้นะครับหลังจากที่ทั้งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและก็วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยเดินทางไปเยือนจีนนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือโดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนระบุบอกว่าการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของสีจิ้นผิงในปี2026นะครับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่สีจิ้นผิงเพิ่งพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงปักกิ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วพฤษภาคมที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับหลังช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวและภาพการพบเห็นคณะผู้แทนจีนเนี่ยเดินทางไปยังกรุงปิงยางทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ถึงการเยือนครั้งนี้นะครับนักวิเคราะห์เนี่ยก็มองนะครับว่าการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของผู้นำจีนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าจีนต้องการกลับมากระชับบทบาทและก็ปรับยุทธศาสตร์อิทธิพลของตนต่อเกาหลีเหนือรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนะครับการเยือนครั้งล่าสุดของสีจิ้นผิงที่ไปยังเกาหลีเหนือเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2019นะครับครั้งนั้นเนี่ยได้พบกับคิมจองอึนแล้วก็ได้รับการต้อนรับด้วยพิธีการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบขณะที่คิมจองอึนก็เพิ่งเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนกันยายน ปีที่แล้วนะครับเพื่อเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางทหารเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยเช่นเดียวกันนะครับการเยือนในรอบนี้ก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือท่ามกลางการแข่งขันอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐและก็รัสเซียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้ว่าการเดินทางเยือนของสีจิ้นผิงเมื่อมีข่าวออกมานะครับสหรัฐเองนะครับก็มีการพูดถึงการเจรจากับเกาหลีเหนือแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับก็โดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยนะครับได้ออกมายืนยันว่ายังคงพร้อมเปิดการเจรจากับเกาหลีเหนือแบบไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าและก็มุ่งมั่นต่อเป้าหมายการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์แม้ว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเดินหน้าขยายโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวเนี่ยนะครับมีขึ้นหลังจากสื่อทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเนี่ยเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ประกาศแผนเพิ่มศักยภาพคลังอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศในอัตราแบบทวีคูณหรือก้าวกระโดดนั่นเองนะครับโดยสำนักข่าวกลางของเกาหลีรายงานบอกว่าคิมจองอึนได้รับฟังความคืบหน้าของโครงการผลิตวัสดุนิวเคลียร์แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งหรือกำลังการผลิตของโรงงานแห่งนี้การแสดงจุดยืนของสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการรื้อฟื้นการเจรจากับเกาหลีเหนือท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และก็ขีปนาวุธวิสัยไกลมากขึ้นในช่วงที่มีการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐและก็เกาหลีใต้หยุดชะงักมาหลายปีนะครับทางนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ในการประชุมสำคัญของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเกาหลีเหนือได้ประกาศย้ำสถานะของตัวเองในฐานะรัฐครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้นะครับแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างศักยภาพการยับยั้งทางนิวเคลียร์ภายใต้แผนพัฒนาของกองทัพในระยะ5ปีนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการแสดงบทบาทนะครับของมหาอำนาจอย่างสหรัฐและก็จีนนะครับต่อทางเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับเอากลับมาดูทางด้านของอาเซียนของเราบ้างนะครับอินโดนีเซียปรับโครงการอาหารฟรีนะครับโดยรอยเตอร์รายงานบอกว่านานิกสุทายันตีเดยังหัวหน้าหน่วยงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียบอกว่าจะมีการปรับแนวทางโครงการอาหารฟรีซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโตนะครับโดยจะมีการลดการสร้างครัวใหม่และก็หันไปให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพียง1วันดันฮิดายานาผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าถูกจับกุมในข้อหาคอร์รัปชันนะครับรวมถึงการปั่นราคาจัดซื้อจัดจ้างให้สูงเกินจริงซึ่งปราโบโวปลดนะครับฮิดายานาเนี่ยออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งทางด้านของเดยังผู้ที่มาแทนที่เนี่ยยังบอกด้วยว่าแนวทางที่มีประสิทธิภาพนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีการปรับลดงบประมาณสำหรับโครงการลงในปีนี้เหลือ268ล้านล้านรูเปียนะครับจากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้335ล้านล้านรูเปียนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการการใช้ศักยภาพสูงสุดจากครัวที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วรวมถึงการทำให้เป้าหมายได้รับประโยชน์มากที่สุดด้วยนะครับซึ่งการปรับแนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะลดความมุ่งมั่นต่อโครงการอาหารฟรีนะครับหน่วยงานโภชนาการแห่งชาติไม่ได้เพียงแต่พยายามจะผลักดันการบรรลุเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์83ล้านคนในปีนี้เท่านั้นแต่ว่าให้ความสำคัญกับการทำให้ครัวที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้มาตรฐานและก็มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยนะครับซึ่งมีการประเมินว่าพื้นที่ใดมีจำนวนครัวเพียงพอแล้วและจะจำกัดการอนุมัติคำขอจัดตั้งครัวแห่งใหม่โดยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีครัวที่เปิดดำเนินงานทั่วประเทศมากกว่า 27,000 แห่งนะครับโครงการอาหารฟรีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญที่ปราโบโวใช้หาเสียงจนสามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีมาในปี2024นะครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อจัดหาอาหารฟรีให้กับเด็กและก็สตรีมีครรภ์จำนวน83ล้านคนทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซียนะครับเป็นการบรรเทาภาระงบประมาณของรัฐทางหน่วยงานกำลังพิจารณานะครับที่จะหาแหล่งเงินทุนอื่นๆเพื่อดำเนินโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินบริจาคหรือโครงการเพื่อสังคมจากบริษัทเอกชนนะ ครับแต่ว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมกราคมปี2025นะครับก็แน่นอนละครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็เกรงว่ามันจะกระทบต่อกรอบวินัยการเงินการคลังของอินโดนีเซียนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมีความนะครับชัดเจนในเรื่องของการปรับนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการนำเสนอก็จะได้นำมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอราวนิวส์แล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารถัดไปนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News StationFM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2169ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและบัตรหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศพร้อมไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS แก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
5: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวยุพราพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
6: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงอ่ะหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
5: ขณะที่นางจิตติยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบร้อยละ95เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
7: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
5: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 น.กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
8: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
8: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวที

0: ภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิดEGAD Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
2: นางคงสวานีและโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้า

0: การท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4 ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6 เขตการปกครองจากทั้งหมด8 เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4 รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์กในวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะครับอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์มารายงานตัวแล้วนะครับวันนี้ไม่เลทอยู่กับพวกเรายาวๆ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทาง FM 97ด้วยนะครับก็จะอยู่กันยาวๆประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคาร์บอนคอช้างคอเดียวกันขอบคุณที่ดูแลพวกเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้มารายงานตัววันศุกร์ก่อนที่จะหยุดเสาร์อาทิตย์กันเนาะมาอัปเดตข่าวคราวของทีมปีศาจแดงกันหน่อยวันนี้หยิบยกหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของการที่โอมาเบลราด้าเนาะเป็น CEO ของปีศาจแดงเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของแผนการเสริมทัพรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็สเปคในการซื้อตัวเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยเรามีสเปคไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันด้วยรวมไปถึงข่าวคราวของนักเตะที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับแมนยูนะครับราฟาเอลเลอาลเอเดซงใช่ไหมที่จะย้ายมาแล้วรอแค่ให้ถึงวันแล้วก็ประกาศตัวอย่างเป็นทางการนะครับการต่อสัญญาใหม่ของนักเตะในทีมแล้วก็เรื่องของมารุสเฟอร์นานนะครับใครที่กำลังตามอยู่ก็ติดตามกันได้นะ
3: ครับ
2: แบงค์เป็นไงบ้างรอบวันที่ผ่านมา
3: แล้ววันที่ผ่านมาผมว่าถ้าไม่พูดถึงเรานะมันก็มีข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ของสโมสรอื่นบ้างอะไรเงี้ยผมก็อยากนำเสนอคือแอนโดนีอิลาโอล่าก็ถูกประกาศแล้วว่าเป็นเขาเรียกอะไรเฮดโค้ชหรือผู้การทีมก็แต่สื่อเขาใช้ผู้การทีมนะแมเนเจอร์ก็เป็นแมเนเจอร์คนใหม่ของลิเวอร์พูลนะฮะเรียบร้อยก็คือ
2: สกายสปอร์ตเขียนว่า new head coach
3: new head coach ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช
3: ่หน้าที่ก็คงเหมือนอาร์เน่สล็อตแหละที่ก็
2: เป็น head coach เหมือนกัน
3: ก็เป็น head coach แล้วก็มีทีมซื้อขายอย่างเงี้ยนะเขาก็เป็นโค้ชคุมทีมคุมซ้อมจัดกลยุทธ์ในสนามก็ไงอ่ะผมว่าก็เขาเรียกอะไรมีการวิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูลเลือกอีลาวล่าเพราะว่าสไตล์การคุมทีมของเขาสไตล์การเล่นของทีมเป็นแบบแนวเฮฟวี่เมทัลอย่างที่โมฮัมเหม็ดซาลาหรือแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนต้องการให้เป็นอย่างนั้นก็ใช่แหละว่ามันก็เป็นสไตล์เดียวกันก็คือใช้พละกำลังหรือใช้แบบเขาเรียก pressing สูงเน้น energy ในการแบบการเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์เรื่องนี้นะฮะแต่ก็จะมีเสียงวิจารณ์กันว่าบางทีก็เสียวิจารณ์ก็คือจากนั่นแหละเจมี่คาร์ลาเกอร์อดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูลเองก็วิจารณ์ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยว่าอีลาวล่าเนี่ยจะมาเป็นคือมาเร็วไปอ่ะคือมาลิเวอร์พูลเร็วไปก็นั่นแหละเรื่องด้วยยังไม่พิสูจน์เรื่องของการคุมทีม
2: ครับ
3: ประสบความสำเร็จในฟุตบอลยุโรปก็คือลงแข่งอ่ะพาบอลมัดไปแข่งในฟุตบอลยุโรปแหละแล้วก
2: ็พาไปแล้วแต่ยังไม่ได้คุม
3: คือได้ตัวไปแต่ยังไม่ได้พาไปคือคนพาไปคืออะไรนะโรสที่จะเป็นมาต่อเขาอะ
2: ครับ
3: แต่นั่นแหละแล้วก็ด้วยวิจารณ์บอร์ดลิเวอร์พูลว่าเลือกอีลาโอล่ามาเพราะว่าสไตล์แค่สไตล์การเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เหมือนคล็อปซึ่งเขาก็มองว่ามันมีใครมาแทนไม่ได้แล้วคล็อปมันก็ไม่ใช่ว่าเด่นเรื่องเฮฟวี่เมทัลนะคือเขาเป็นโค้ชที่มีจุดเด่นเรื่องอื่นมาเลยทำให้เขายิ่งใหญ่ก็คือผมก็มองว่าเรื่องของ mentality แหละเรื่องของจิตใจเรื่องของการเป็นโค้ชที่ปลุกอะไรนะปลุกพลังใจนักเตะซึ่งก็หาได้ยากน้อยคนที่จะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็นะฮะก็เป็นความคิดเห็นของคาร์ลาเกอร์แต่ผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ของลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างพอใจเพราะว่านั่นแหละด้วยวิธีการเล่นก็จะกลับมาเล่นเกมลุกแล้วมันเดิมแล้วก็ใช้ energy ที่เขาเรียกอะไรที่สูงในการที่จะไล่บีนะแต่ไล่บีฝั่งตรงข้ามนะก็ยินดีด้วยเสื้อสวยเลยนะลิเวอร์พูลสำหรับผมนะชอบลายแบบคล้ายๆลายแบบลายเรโทรอ่ะเสื้อเขาอ่ะนะก็ข่าวของลิเวอร์พูลประมาณนี้ข่าวใหญ่นะ
2: ก็ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่มันก็เป็นชื่อที่เราก็คิดอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดทางฝั่งลิเวอร์พูลปลดอาร์เน่เนาะก็น่าจะเป็นคนนี้แหละ พราะว่าศิษย์เก่าที่แฟนๆลิเวอร์พูลหลายคนใฝ่ฝันอย่างชาบีลอนโซ่เนาะก็ไปอยู่กับเชลซีแต่ประเด็นคือเชลซีกับชาบีลอนโซ่อ่ะมันชัดเจนไงเขาประกาศเป็นเมเนเจอร์ถูกไหม
3: ครับ
2: ฝั่งนั้นน่ะเป็นเมเนเจอร์เลยก็คือให้ดูแลเลยเพราะว่าผมก็เห็นด้วยนะว่าเอชาบีลอนโซ่ควรเป็นเมเนเจอร์เพราะว่าทีมงานน่ะของเชลซีอ่ะตั้งแต่อะไรแต่งตั้งมาเนี่ยโอ้โหเละเทะไปหมดใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่กรณีของลิเวอร์พูลเราก็สังเกตอยู่แล้วแหละว่าตั้งแต่เอาง่ายๆหลังๆมาเนี่ยพอคล็อปลงไปเนี่ยบทบาทการทำงานอะเกี่ยวกับพอออกกีฬามันเด็ดชัดขึ้นมาถูกไหมรวมไปถึงไอ้นี่เลยอะริชาร์ดฮิวอะพอออกกีฬาที่แบบย้ายมาจากบอลมัดใช่ไหมแล้วพอรู้กันที่แล้วก็จัดมิลอสเคอร์เคสมาอะไรเงี้ยมันก็มีสายสัมพันธ์เนาะถูกไหมอย่างเงี้ยเราล่าก็ทำงานบอลมัดมาอะไรเงี้ยพอเข้ามาปุ๊บก็รู้เลยว่ามันก็ต้องทำงานภายใต้กับพอกีฬาคนคุ้นเคยนะครับแล้วก็อ่ะมาแล้วเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำถามของตัวอิราโอล่ามันก็มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุมเกมสัปดาห์ละนัดพอมารับงานเนี่ยจะต้องทำยังไงใช่ไหมต้องมาเล่นกันทุกๆ3วันจะเป็นยังไงแล้วก็คำถามนะครับที่เกรเกอร์เขาเน้นย้ำคือว่าเขาจะพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ไหมนั่นคือเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวของอิราโอล่าเพราะอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลคือแชมป์ปีที่แล้วปีนี้มาเยอะมากนะครับพอเป๊ปวางมือมันกลายเป็นว่าสัมปทานที่จองที่มันหายไปถูกไหม
3: ครับ
2: มันเลยกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนแบบเปิดโอกาสให้ทุกคนแล้วพวกคุณเปลี่ยนแปลงอ่ะก็ถามว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหมผมว่าถือว่าครั้งใหญ่นะเพราะว่า
3: ก็แน่นอน
2: ใช่ไหมเปลี่ยนครั้งใหญ่เลย
3: ใช่
2: ล่าก็ไปอ่ะของลิเวอร์พูล
3: คือผมว่าโค้ชในตลาดอ่ะหมายถึงว่าที่ลิเวอร์พูลจะเอาอ่ะอย่างเช่นอ่ะโอลิเวอร์กลาสเนอร์อย่างเงี้ยผมว่าระดับเดียวมันก็ระดับเดียวกันแหละคือสตอรี่คล้ายกันคือคุมทีมแบบไม่ได้ใหญ
2: ่
3: แต่ก็นั่นแหละประสบสำเร็จแต่กลาสเนอร์เนี่ยเขามีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากกว่าก็คือ
2: ใช่
3: ก็คือมีแชมป์ FA ครับแชมป์คอนเฟอเรนซ์แล้วก็ก่อนหน้านี้กลุ่มแฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นแชมป์ยูโรปาลีกอันนี้คือใช่คือเป็นโค้ชที่ว่างงานเหมือนอีลาวล่าสถานะก็คือฟรีเอเจนต์แต่ลิเวอร์พูลเลือกอีลาวล่าเข้ามาก็นั่นแหละมันก็อย่างว่าเลือกใครก็โดนวิจารณ์กันแหละมันก็เอาจริงอยู่ที่เขาพอใจนะบางทีก็อ่ะอีลาวล่ามาอาจจะการดูลิเวอร์พูลอาจจะไม่ง่วงนอนเหมือนตอนยุคอาร์เน่สล็อตก็ได้อาจจะแบบสนุกสนานแต่ผลการแข่งขันก็ต้องไปดูกันว่าอีลาวล่าจะทำได้ดีขนาดไหนในเรื่องของความสำเร็จที่เป็นแบบจับต้องได้อะนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าอีลาวล่าเนี่ยก็เป็นโค้ชหนึ่งในโค้ชที่ก็มีของเหมือนกันก็คือนั่นแหละด้วยสไตล์การเล่นแล้วก็ด้วยเนี่ยแหละที่เขาทำบอลมัดเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นโค้ชที่ดีเป็นโค้ชที่นั่นแหละคือต้องเติบโตแล้วถึงเวลาเติบโตเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับว่าจะมาเป็นยังไงกับลิเวอร์พูลแต่ผมก็มองว่าถ้ามาแทนคล็อปเนี่ยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบเพราะคล็อปมันเป็นยูนิคจริงๆอ่ะเป็นแบบโอ้โหของแร่ซึ่งหาได้ยากบุคลิกแบบเยนคล็อปเนี่ยหาได้ยากที่จะเป็นแบบเหมือนเขาอ่ะนะฮะก็ต้องดูต่อไปครับ
2: ครับนี่ก็คือฝั่งของพี่ๆนะครับก็มีการเปลี่ยนโค้ชไปใช้คำว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยโอ้โหทั้ง19ทีมเสียใจเศร้ากับการจากไปของอาร์เนอร์แต่พี่ๆเขาดีใจเลยนะฉลองเลยนะ
3: ก็ฉลองอ่ะในโซเชียลก็แสดงความดีใจกันเห็นได้ชัด
2: ครับมาสู่เรื่องของเรานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเอเดซงใช่ไหมเขาเรียกงี้จริงๆใช่ไหมเอเดซงประมาณนี้ไปก่อน
3: หลายคนก็เรียกนั้น
2: นะพี่อินฟูหลายคนก็เรียกแบบนี้นะครับเอเดซงก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแล้วตอนนี้ข่าวอ่ะมันก็ไปกันที่ดีลใหม่ของแมนยูแล้วนะคือไปกันที่อื่นแล้วนะถูกไหมปิดจ็อบไปแล้วกับนักเตะคนนี้นะครับทีนี้เป้าหมายถัดไปของแมนยูมันก็กลายเป็นชื่อที่เราก็คุ้นเคยกันดีนะครับมาดุสเฟอร์นันด์ ชื่อนี้เนี่ยผูกกับแมนยูมาตั้งแต่ก่อนปิดฤดูกาลด้วยซ้ำตอนนี้ก็มาอีกแล้วนะครับ
3: ครับ
2: เจ๊ดำเรียกชื่อไทยว่าอดิสรเ
3: หมือนว่า
2: อดิสงไงใช่อดิสร
3: ครับ
2: เหมือนวีคาเซมิโร่ไงก็เป็นเกษมวิโรจน์อะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งใช่ไหม
3: เออ
2: ใช่นะครับ
3: ช่วงเธอใหม่อ่ะเธอของใหม่อ่ะจำได
2: ้ยังไม่รู้เฟอร์นันนะครับก็เหมือนกับมีการประกาศเนาะใช้คำว่าประกาศไหมอ่ะเวสแฮมปักป้ายราคาไว้ที่80ล้านปอนด์คือค่อนข้างสูงนะเพราะว่าตอนนี้เวสแฮมเนี่ยเขาตกชั้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็ต้องการเงินราวๆเนี่ย150ล้านปอนด์ในการที่จะเข้ามาปรับบัญชีเขานะครับแล้วก็มองว่านักเตะของเขาที่สามารถทำกำไรให้ทีมได้เนี่ยหรือว่ามาช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณนี้ได้ก็คือมารุสเฟอร์นันนะครับดังนั้นก็ปักไว้เลยอ่ะ80ล้านปอนด์แต่ก็เป็นที่เข้าใจของเราเนี่ยแหละว่าต่อให้คุณปักไว้สูงขนาดไหนอ่ะแต่ด้วยสถานะการเงินของคุณที่คุณต้องขายอ่ะมันก็ไม่ถึงหรอกแต่ว่าอันเนี้ยผมมองว่าต่อไอ้ปักไว้เผื่อต่อคิดเหมือนกันไหมเผื่อขอต่อขอลดอะไรเงี้ย
3: มันก็ต้องอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีทีมอะไรที่แบบจะ80ล้านปอนด์กับผู้เล่นเนี่ยแหละแบบมันก็มาจากทีมตกชั้นน่ะสถานการณ์คุณบีบบังคับอ่ะว่ามันต้องปล่อยนักเตะนอกจากจะแบบโอ้โหแบบต้องระดับแบบเห็นได้ชัดจริงๆว่าเป็นเพชรเม็ดงามอ่ะต้องระดับแบบนั้นน่ะถึงจะแบบอ่ะกดมาเลย80ล้านไม่ต้องคิดแย่กลัวทีมอื่นตัดหน้าแต่นี่คือแบบเขาก็ลังเลกันเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าเวสต์แฮมสถานการณ์เขาก็ต้องปล่อยนักเตะออกคุณยังไม่ปล่อยใครเลยตอนเนี้ยมันก็ต้องต่อแหละแต่ผมว่าเขาก็ยืดเยื้อยืดเยื
2: ้อ
3: แต่ถ้าอยากได้เร็วๆก็ต้องแหละก็ต้องผมว่าต่ำก็ไม่เยอะแต่ผมว่ามองว่าแพงนะหมายถึงว่าระดับแบบ60ล้านผมว่ายังเยอะไปแหละสัก50อะไรเงี้ยมันน่าจะโอเคสมเหตุสมผลน่ะ
2: แต่พี่ๆในช่องแชทเนี่ยบอกว่าประมาณ50บวก10เนี่ยให้แค่นี้นะครับพี่วุฒิบอกว่า60ล้านปอนด์รวมแอดออนเนี่ยน่าจะโอเค
3: แต่ประมาณนี้แหละ
2: คือถ้าบอกว่าเงินต้นสัก50เนี่ยผมก็โอเคนะไอ้บวก10ไอ้10นั้นน่ะน่าจะมาจากผลงานส่วนตัวหรือว่าผลงานโดยรวมของทีมมันก็เมคเซนส์เนาะถูกไหม
3: แหมเวสแฮมคุณเขาซื้อมา40 ล้านใช่ป่ะล่ะกะฟันกำไรแต่คุณก็ต้องดูสถานะตัวเองด้วยว่าตัวเองตกชั้นไงมันก็คุณไม่เล่นในพรีเมียร์ลีกอ่ะเขาก็มองว่าคุณไอ้เรื่องบัญชีเนี่ยคุณก็ต้องขนขวายในการที่จะต้องหาทางออกไม่งั้นคุณเก็บไว้เนี่ยกลายเป็นเขาเรียกอะไรกลายเป็นทุกขลาภแทนอ่ะยังไงนักเตะก็อยากย้ายตัวนักเตะเองอ่ะต่อให้คุณกดไป80นักเตะมันก็แฮปปี้แล้วมันก็ต้องแบบนั่นแหละคุยกันผมว่ามันคือการคุยกันมันโตแหละ
2: ครับ
3: แต่เวสแฮมก็หวังลึกๆว่าอย่างน้อยกำไรหน่อยวะสัก10-20ล้านอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับแต่ว่าก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามารุสเฟอร์นันเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่านะมีใจเป็นนักเตะมีใจนะครับเป็นมีบรูโน่เป็นไอดอลใช้คำนี้เพราะว่ามาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเหมือนกันตั้งแต่เขาอยู่ทีมเยาวชนเลยนะ
3: ครับ
2: นะครับก็อยากมาแมนยูหลักๆคืออยากมาแมนยูถ้าจะย้ายถ้าไม่ใช่แมนยูก็ต้องไปแบบ
3: เอเช
2: หลีกอื่นอ่ะใช่น่าจะเป็นเอเช
3: เอเชก็น่าไปนะถ้าเขาแบบถ้าเขาสัมภาษณ์อีกนิดนึงว่ามีใจให้เอเชเหมือนกันแต่ก็ดูทรงว่าเขาอยากอยู่อังกฤษละมั้งถ้าพูดอย่างเงี้ยนะเหมือนว่า
2: ครับ
3: การสื่อสารออกมาว่าคงอยากอยู่อังกฤษแหละแล้วก็มองอนาคตว่าตัวเองก็อาจจะแบบเติบโตเป็นตัวหลักแมนยูแทนอาจจะแทนบูโน่หรืออะไรเงี้ยที่แบบอายุก็เดี๋ยวกันยานี่ก็32ใช่ไหมบูโน่เนี่ยก็น
2: ั่
3: นแหละก็อาจจะเป็นตัวแทนได้พอไปปารีสอย่างเงี้ยแม้จะมีอะไรนะวิตินยาพวกเนี้ยแต่มันก็โหมันแข่งขันกันไงตรงกลางเนี่ยแข่งขันกันเยอะอาจจะมองว่าอยู่อังกฤษเงี้ยอยู่โดยเฉพาะแมนยูไนเต็ดเงี้ยอาจจะเป็นที่ดีสำหรับเขาไม่ต้องย้ายใช่ไม่ต้องย้ายบ้านอะไรเงี้ย
2: ไม่ต้องปรับตัวด้วยแล้วก็ใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้คำว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเป็นลีกที่นักเตะหลายคนใฝ่ฝันเนาะถูกไหม
3: ใช่
2: เป็นลีกที่เขายอมรับว่าเป็นโนหนึ่งอ่ะเอาง่ายนักเตะหลายคนก็อยากที่จะมาพิสูจน์ตัวเองในลีกนี้แล้วก็การได้มาอยู่แมนยูโอเคคุณเป็นแฟนแมนยูอยู่แล้วเนาะได้มาอยู่ในทีมที่ตัวเองเชียร์ได้ตามรอยไอดอลของตัวเองอย่างบรูโน่แล้วก็ทีมได้ไปเตะแชมเปี้ยนลีกแล้วเหมือนกับเอ็มบูโม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาคิดถูกมากๆที่เขาย้ายมาแมนยูแล้วตอนนี้ทิศทางทีมมันกำลังไปได้ดีแล้วเขาบอกว่าเข้ามาในตอนที่ทีมกำลังพัฒนาแล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่แชมป์มันภูมิใจกว่าแบบภูมิใจกว่าการที่แบบย้ายมาตอนที่ทีมเป็นแชมป์แล้วอะถูกไหมนักเตะหลายคนคิดอย่างนี้นะมาเพื่อสร้างอะเพื่อจารึกชื่อตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทีมให้แบบสเต็ปอัพขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ตอบโจทย์กับมาดริดเฟอร์นันนะเขาก็ชอบแบบนี้นะแล้วก็อย่างหนึ่งคือสิ่งที่มันเห็นได้ชัดเจนสำหรับตัวของมาดริดเฟอร์นันคือว่าเล่นได้หลายตำแหน่งมันจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาได้เล่นตัวในก็ได้เล่นเพลย์เมคเกอร์ก็ได้ถูกไหมจะเล่นตัวกลางก็ได้ความอรรถประโยชน์ของเขาอะมันมีแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มสุดที่สุดของเวสต์แฮมในฤดูกาลนี้แม้ว่าทีมมันจะตกชั้นก็ตามนะครับอ่ะราคาก็นะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นข่าวของมาดริดเฟอร์นันเนาะในความคิดผมนะว่ามันจะแบบยาวๆไปเลยอ่ะเพราะว่ามันคงไม่จบง่ายมันก็จะเป็นเหมือนช่วงที่แล้วอ่ะที่เอเดอร์สันทุกวันเอเดอร์ซงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสโมสรก็ดิวกันอยู่ถูกไหมตอนเนี้ยก็มีข่าวว่าแมนยูก็เริ่มที่จะสอบถามไปทางเวสต์แฮมแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวนะครับก็ไม่น่ามีปัญหามั้งผมว่าไม่น่ามีปัญหานะอยู่ที่ว่าจะตกลงราคากันได้เท่าไหร่แค่นั้นเอง
3: คืออยู่ที่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะจบเนี่ยอาจจะนานก็ได้ซึ่งก็หรืออาจจะไม่นานก็ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนตอนเอ็มโบโม่เนี่ยเบนฟอร์ดเขายังเล่นอยู่เบนฟอร์ดยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วเขาก็มันยังแบบแล้วมันมีสเปอร์มีอะไรเงี้ยที่เป็นแบบพร้อมไว้ที่จะมาแย่งคือสเปอร์นี่ชัดเจนตอนนั้นนะว่าเขาจะเอาเอ็มบูโม่กันแต่เอ็มบูโม่เขาเลือกแมนยูแล้วไงนั่นแหละเขาก็อาจจะดึงก็ได้ถ้าไอ้มาเตอุสเฟอร์นันเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะมีเหมือนถึงเวสต์แฮมอ่ะได้ข้อเสนอเยอะเขาก็อาจจะช้าได้ดีลนี้แต่ก็ผมก็มองว่าถ้ามันชัดเจนว่ามีใจผมก็ได้ย้ายอย่างที่เอ็มบอกอ่ะก็น่าจะ
2: ผมมองว่ามันไม่น่านานเพราะว่านักเตะไม่ได้ไปบอลโลกนักเตะไม่ได้ไปบอลโลกแล้วก็ทีมตัวเองอะตกชั้นตัวเองต้องรีบเคลียร์บัญชีแล้วก็เข้าสู่ตลาดถูกไหมเพราะว่าตัวเองก็ต้องเตรียมทีมเพื่อที่จะเล่นในแชมเปี้ยนชิพอะเพื่อที่กลับมาในพรีเมียร์ลีกอะมันก็ถือว่าเป็นงานที่คุณต้องเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนถ้าเคลียร์เร็วที่สุดอันนี้มุมมองเวสต์แฮมนะถ้าเคลียร์เร็วที่สุดมันก็ขยับได้เร็วที่สุดอะถูกไหมแต่อยู่ที่ว่าราคาแล้วแหละว่ามันจะเป็นราคากลางที่ตกลงกันแล้วอะพอใจทั้งสองฝ่ายแค่ไหนแต่ผมว่าไม่น่านานดิวเนี่ย
3: ครับ
2: หลังจากมาดริดเฟอร์นันนะครับอีกข่าวหนึ่งที่น่าจะทำให้แฟนผีใจชื้นนะก็คือการปรากฏตัวนะครับกลับมาแล้วของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับ
3: กลับมาแล้วนะปรากฏตัวในสื่อใช่ไหม
2: กลับมาปรากฏตัวไม่ในสื่อหรอกในพื้นที่สาธารณะ
3: ครับ
2: ภาพอย่างภาพนี้ก็เป็นแฟนบอลนะครับที่เขาได้มีโอกาสได้แบบถ่ายรูปคู่กับป๋าในร้านอาหารในเมืองแมนเชสเตอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าป๋าเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมป่วยแล้วก็งานประกาศรางวัลที่ปกติป๋าต้องไปอ่ะป๋าไม่ได้ไปเพราะว่าคุณหมอหรือว่าจะเป็นอะไรนะเรื่องของการพักฟื้นนะครับเลยไม่ได้ไปแต่ตอนนี้ก็คืออ่ะมีภาพออกมาแล้วกลับมาแล้วยังเฟี้ยวอยู่เลยนะเนี่ยก็เป็นเนี่ยใช่มั้ยเป็นภาพออกมานะครับแล้วก็แฟนบอลได้ถ่ายรูปคู่กับป๋าเนาะโพสต์ IG และไอ้ตัวแฟนบอลเนี่ยก็มีไอดอลเป็นโรนัลโดด้วย
3: เขาเป็นบริกรพี่บริกรป่ะใช่มั้ยพี
2: ่น่าจะใช่มั้ง
3: จากเสื้อผ้า
2: ดูจากการแต่งตัว
3: ผมว่าร้านผมไม่ไล่เขา
2: ใช่
3: พอเห็นข่าวอ่ะแบบเวลาเงี้ยทายกับเซเลบริตี้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ร้านอาหารเขาจะไล่เข ขาจะเหมือนแบบมันมีกฎห้ามเขาเรียกห้ามถ่ายรูปลูกค้าเนี่ยก็บอกว่าการประกาศตัวของสื่อในหน้าสื่อมีพี่ก็ไม่เดือดร้อนนะแต่ก็เห็นป๋าแล้วดูนะ
2: ดูหน้าตาสดชื่นเนาะถูกไหม
3: ครับ
2: เนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดเผยกับซันสปอร์ตนะครับบอกว่าเขาได้เจอเซอร์เล็กเนี่ยที่ร้านของเขานะครับที่ร้านของเราและก่อนที่ท่านจะกลับเนี่ยผมลองถามว่ารังเกียจไหมครับถ้าจะขอถ่ายรูปด้วยซึ่งเซอร์เล็กก็ตอบตกลงด้วยความยินดีเขา
3: ครับ
2: ทราบซึ้งใจมากนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่พิเศษสุดๆแล้วก็จะจดจำมันไปตลอดชีวิตนะครับ
3: ครับ
2: เนี่ยแฟนบอลส่วนใหญ่ก็เข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าป๋าดูสุขภาพดีมากเลย
3: ก็ดีเท่าที่คนอายุเท่านี้ตั้งแต่80จะ90แล้ว
2: ใช่อายุเยอะนะ84ปี
3: ดีได้ประมาณ
2: 84ปี
3: ใช่ไหม
2: ใช่ครับหรือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวว่าแกเข้าโรงพยาบาลเนาะอ่ะสำหรับป๋าก็ประมาณนี้นะครับคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับฟังพวกเรากันมานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับคอบอนคอช้างคอเดียวกัน
3: ผมประชาสัมพันธ์หน่อยวันนี
2: ้ครับ
3: ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดทีมชาติชุดใหญ่ลงแข่งวันนี้แหละทุ่มครึ่งนะฮะแข่งกับทีมชาติคูเวตนะฮะก็ทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นฟีฟ่าเดย์สำหรับใครก็ชมถ่ายทอดสดได้ก็ดูทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ True Vision นะฮะหรือว่าสะดวกในช่องทางออนไลน์ก็ Facebook แล้วก็ YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตนะฮะทีมชาติไทยแข่งซึ่งก็นะฮะอย่าลืมตามดูนะฮะให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราด้วยครับผมนะฮะ
2: กี่โมง
3: ทุ่มครึ่งครับผม
2: ทุ่มครึ่ง
3: ใช่
2: ครับมีนัดกันหน้าจอนะครับให้กำลังใจทีมชาติของเรานะครับเจอกันวันจันทร์นะครับเวลาประมาณนี้แหละ 10:30 นะครับทาง YouTube ของ Kick Off นะครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่พวกเรามานั่งไลฟ์หรือว่าคลิปใหม่ๆของพวกเราลงไปนะครับวันนี้เอ็มกับแบงค์ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์คสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
0: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัฒน
11: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
14: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคานกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเบอร์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2 นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสุติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า 23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่าร้อยละ23เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงนาม MOU เราก็ติดตามภารกิจของงานของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 account เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นางสุฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
5: นางสาวอิสรารัตน์เครือหงส์กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat พราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนา

0: รวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอัสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอัสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอร์เรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้Golf LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจทำผลงาน2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คับโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67ขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พา73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาตาคอตยุกมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสกามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากพร้อมมอบโล่กิตติคุณพระเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 13,700,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
2: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอก

0: ชน3รายได้แก่บริษัท Amplewood Thailand จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
1: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ1ถึง4มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

0: ครื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน2560
1: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
3: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 1 2 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter ตอนนี้นะผมคุณุมาดำเนินรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสัปดาห์นี้วันศุกร์นี้นะครับอยากจะบอกว่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญนะเชิญเอาแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลในตำนานบุคลากรทางด้านวงการมวยซึ่งอยากจะให้ทุกคนนั้นรู้จักกับท่านที่สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าวันนี้นะเรามีการร่วมสนุกตอบคำถามเราจะมีของรางวัลแจกด้วยอย่างแรกคือเป็นมงคลนะอย่างที่สองคือเป็นเสื้อกั๊กหรือว่าเป็นเสื้อสีแดงนะครับที่ปลุกเสกโดยใครครับ
1: มงคลปลูกเสกโดยหลวงผู้รวยวัตโก
0: ครับผม
1: แล้วก็เสื้อแดงปลูกเสกโดยหลวงพ่อคุณพระฤาษีสุโธคร
0: ับ ไหนๆก็ออกเสียงพูดไปแล้วนะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยครับเชิญเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพันเอกพิเศษนพเก้าศรีบุญเรืองนะครับอดีตอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับสอนนักเรียนร้อยตั้งแต่ถนนลาดดำเนินจนไปเกษียณที่เขาชะโงกหรืออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ
0: ครับผมอ้าวเป็นเกียรติอย่างนี้ตบมือสิครับรออะไรคืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับเป็นคุณครูสอนนักเรียนโรงเรียนในร้อยจบลโอ้โหที่สำคัญเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในตระกูลมวยเพราะว่าคุณพ่อของเขานั้นเป็นถึงอดีตนักมวยชื่อดังเป็นเจ้าของเสื้อสามารถนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ในรายการ8เดียว
1: ทองคร
0: ับ 8เดียวทองนะครับเดี๋ยวสักคู่นึงเดี๋ยวคุณนุ่นจะมาหยิบเอาเสื้อสามารถมาให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับแล้วที่สำคัญย้ำอีกสักครั้งนะเบอร์โทรศัพท์นะ0859430398เราจะมีการร่วมสนุกตอบคำถามส่วนคำถามจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามรับชมท่านเสนพเก้าครับคุณนุ่นขออนุญาตเรียกท่านเสนพเก้านะครับขออนุญาตสอบถามถึงประวัติตั้งแต่วัยเด็กของท่านเลยนะฮะตอนเด็กๆนี่คุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรครับ
1: คุณแม่ก็ค้าขายนะครับส่วนคุณพ่อนี่ก็ชกมวย
0: มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนครับท่านเสครับ
1: ผมมีพี่น้องใช่ไหมครับ5คนครับผมเป็นคนโตครับ
0: คนโตคนแรกนั่นคือท่านเส
1: คนที่2ก็เป็นลูกชายครับคือนพคุณศรีมุเรืองผมเป็นเอกนพเก้าศรีมุเรืองนะครับน้องชายก็นพคุณศรีมุเรืองจบพลุงศิษย์เหมือนกันคนที่สามก็นายนพดลศรีมุเรืองจบพลุงศิษย์เหมือนกันคนที่สี่นายนพพรศรีมุเรืองอันนี้จบโรงเรียนขั้นแรกรุ่นนาลัยนนทบุรีแล้วไปศรีแล้วศรีบุญญานนท์นะคร
0: ับ
1: คนผู้หญิงก็จบที่รุ่นนาลัยนนทบุรีแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนศรีบุญญานนท์เหมือนกันนะครับ
0: ครับผมก็เรียกได้ว่า5พี่น้อง
1: 5พี่น้อง
0: 5พี่น้อง คุณพ่อเนี่ยเป็นถึงอดีตนักมวยชื่อในการชกมวยชื่ออะไรครับ
1: 3ภพพงสิงห์ครับ
0: 3ภพพงสิงห์แม่ไหนจะเป็นลูกนักมวยเนี่ย ต้องถามสักหน่อยพอมีคุณพ่อเป็นนักมวยลูกจะต้องดำเนินรอยตามเป็นนักมวยเหมือนคุณพ่อมั้ยฮะ
1: บางคนก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ที่ผมเป็นนักมวยได้เพราะว่าพ่อเขาดิ้นรนหาเงินเรียนด้วยตัวเองเราตอนนั้นอ่ะพี่น้องๆเราก็เยอะคุณพ่อจะต้องมาดูแลซัพพอร์ตหลายคนก็ไม่ไหวคุณแม่ก็ช่วยค้าขายนะครับส่วนคุณพ่อนะชกมวยไปก็เรียนหนังสือไปนะครับท่านเรียนจบที่อำนวยศิลป์พญาไทต่อจากนั้นท่านก็ไปเรียนต่อที่จุฬามองค์กรมหาวิทยาลัยจะคณะวิศวะไม่จบเนื่องจากชกมวยแล้วก็มีเงินส่งตัวเองเรียนก็ย้ายจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจบที่วิศวะชลประทานแล้วก็เป็นนายช่างชลประทานตั้งแต่บัดนั้นมาจนเกษียณอายุราชการครับ
0: โอ้โหก็เรียกเลยว่าไม่ได้เป็นนักมวยที่ชกมวยแต่อย่างเดียวนะความสามารถในการเรียนก็ไม่เป็นสองรองใครนะเพียงแต่ว่าแหมมันจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงนะในส่วนของการเรียนแต่ก็เรียนจบจนได้แล้วก็รับราชการด้วยได้ข่าวนะฮะว่าลูกไม้นี่หล่นไม่ไกลต้นคุณครูนพเก้าหรือว่าท่านเสนพเก้าเนี่ยเคยสอนที่โรงเรียนนายร้อยจบล.คุณพ่อก็เคยสอนให้กับนักเรียนนายร้อยเช่นเดียวกันเหรอครับ
1: ครับใช่ครับ
0: ในช่วงชีวิตของคุณพ่อได้รู้ความหรือว่าได้ทราบข่าวยังไงสำหรับการเรียนการสอนที่ของคุณพ่อที่โรงเรียนนายร้อยจบล.ครับ
1: คุณพ่อเขามาสอนพอดีเพื่อนเขานะครับเพื่อนคุณพ่อที่เรียนเนื้อเสียงด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: เข ขาก็สอบเข้าบรรจุเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วมาในร้อยแล้วก็เขาติดตามคุณพ่อผมสมัยเป็นนักเรียนอำนวยสินที่ชกมวยแล้ววันไหนสามพบพงศ์สิงห์คือชกมวยแล้วเนี่ยนักเรียนอำนวยสินหนีโรงเรียนมาหมดเลยถ้าเอ่ยชื่ออาจารย์ที่ท่านเสียไปแล้วนะคืออาจารย์พาชัยเดชนั่นแหละครับที่นักเรียนอำนวยสินรู้ก่อนเขาจะรู้จักมากอาจารย์พาชัยเดช
0: ที่หนีไปโรงเรียนไม่เรียนไม่ใช่ไปไหนนะไปเชียร์มวยไปเชียร์คุณพ่อในการทำการหนึ่งขาด
1: ถูกต้องครับก็มีอาอยู่คนนึงนะเป็นนักข่าวตัวเรียกว่าพี่แป๊ะแต่จริงๆก็ชื่อนิรันดร นะครับแกบอกนึกว่าข้าวตัวสมัยคุณพ่อโชคกันนะโอ้โหพวกพี่ๆนะแห่ไปทั้งเรียนหนีโรงเรียนไปรู้สาวพบพงศ์สิงห์สมัยก่อนสนามมวยเลิศดำเนินเนี่ยยังไม่มีหลังคานะครับ
0: โอ้โห
1: แปะไล่ฟัง
0: แล้วคืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับในยุคสมัยของการทำเวทีมวยราชดำเนินไม่ได้ติดแอร์มีหลังคาแบบสมัยนี
1: ้
0: ในสมัยก่อนเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
1: สมัยก่อนที่ว่าอะไรว่าก็โล่งๆนะครับพูดง่ายๆเลยมีภาพอยู่หนังสือพิมพ์อะไรไทยๆเนี่ยนะครับเขาก็ถ่ายรูปมาที่อัลบั้มที่ผมให้คุณนุดูนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเนี่ยมันพูดง่ายๆถึงเวลาปั๊บเนี่ยได้เวลาแล้วไปแล้วหนีมาแล้วนะครับจะไปเจอได้ไหมนะมวยฮะคือนิดนึงนะครับ
0: ได้ครับได้ครับได้คร
1: ับ สนามมวยล่ำเนินเนี่ยตั้งมาก็พ.ศ. 2486
0: ครับ
1: นะครับตัวแรกดวลลุมพินีตั้งมาเมื่อสมัย2499นะครับก็ได้แตกต่างยุคนั้นต้องเป็นล่ำเนินนะครับ
0: มีนี่ก็คือตำนานของเวทีมวยราชดำเนินแรกเริ่มเดิมทียังไม่มีหลังคาโล่งๆเลยนะแล้วก็ทำเป็นเวทีล้อมรอบนะแล้วก็ทำการแข่งขันกันในยุคแรกเป็นแบบนั้นส่วนในยุคสมัยนี้ก็พัฒนาการเพื่อความปลอดภัยต่างๆด้วยการมีหลังคาแล้วก็ติดแอร์เป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้ชาวต่างชาติก็มาเข้ามาดูมวยกันล้นหลามเลยเอาละกลับมาสู่ในยุคตอนเด็กๆบ้างนะพอเรามีเพื่อนต่างๆพอรู้ว่าเราเนี่ยเป็นลูกของนักมวยคุณพ่อเป็นนักมวยเนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาทำความรู้จักเป็นยังไงบ้าง
1: สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าคุณพ่อเป็นนักมวยเราสมัยเด็กเราก็เล่นฟุตบอลกันเล่นไม่เล่นบอลเนี่ยว่าเล่นคนสักพักเนี่ยก็โชคกันแล้วครับ มาดูสิทธิ์เนี่ยนักเรียนชายล้วนท่านก็ต้องน่าจะทราบยุคเมื่อก่อนนักเรียนชายล้วนจะแสบนะไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่พอใจให้หลังสวนไหมพอวันนี้ตาปิดมาพรุ่งนี้มองเจอใหม
0: ่
1: วันไหนปากแตกไปแล้วกับอันนี้สู้เขาไม่ได้ครับพ่อฝึกให้อะไรให
0: ้อ๋อคือคุณพ่อนี่เห็นแววแล้วลูกชายนี่สู้คน ไปเล่นบอลเนี่ยไม่ได้เล่นบอลแล้วเล่นคนซะแล้วก็เลยสอนวิชามวยให้ก็คือเท่ากับง่ายๆเลยคุณพ่อเนี่ยเป็นครูมวยคนแรกในชีวิตของเราเลย
1: ถูกต้องคร
0: ับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเรียนการสอนของคุณพ่อ
1: โอ
0: ้
1: โหวันนี้ต้องทำให้ได้
0: อ
1: ันดับแรกเลยทำไงหัวใจของเบสิกเลยนะครับสามขุม
0: อ๋อย่างสามขุม
1: ไม่ได้ทั้งขยับหน้าหลังเราอยู่กับที่นะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองท้องแล้วขาก็ไปได้ด้วยนะครับต้องแม่นนะครับเท้าเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามเราก็นับก่อนนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามซ้ายและขวาเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถ้าหลังเร็วแล้วหนึ่งสองเลยปุ๊บมันตัวนี้มันก็จะออกอุดโดยอัตโนมัตินะครับ
0: อ๋อก็เรียกง่ายๆในภาษามวยไทยเนี่ยเขาเรียกว่าในการเดินต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าการย่างสามขุมแต่ถ้าเป็นในส่วนของสมัยใหม่มวยสากลหรือว่ามวยอาชีพเนี่ยเขาเรียกว่าเบสิกฟุตเวิร์กในการใช้เท้านั่นเองนะแต่ว่าถือว่าเป็นพื้นฐานในกีฬามวยไทยเลยนะสำหรับย่างสามขุมทีนี้คุณพ่อเนี่ยเป็นนักมวยฟอร์มการชกของคุณพ่อเนี่ยลักษณะในการชกเป็นยังไงเป็นมวยบุกเป็นมวยตั้งรับหรือเป็นมีอะไรที่มันเป็นพิเศษกว่าเขายังไงครับ
1: มวยเป็นมวยครบเครื่องครับลุกลับเลื่อนถอยมีหมดนะครับ
0: อ
1: าวุธที่ถนัดที่สุดคือไต่ก้านคอกับศอกกลับแล้วก็ว่าท่านสอนผมเยอะนะครับวิธีแก้เข่าวิธีแก้หมัดตอนนี้ผมก็ไม่อยากสอนลูกศิษย์มากนะครับแต่จริงๆผมแก้ได้นะผมเคยไม่ใช่ผมทำมาแล้วจริงๆนะครับแล้วผมก็แอบไปชกมวย
0: ม
1: วยร้อยวิชาแล้วจากตอนนั้นอ่ะ
0: แม่คุณพ่อสอนแป๊บเดียวนะแม่พอรู้เรื่องเท่าหน่อยร้อยวิชาซะแล้ว
1: ไม่ใช่แป๊บเดียวครับคือว่าบางที่เกิดไปที่แรกแล้วว่าคุณพ่อเตะมาเนี่ยถ้าเรารับเตะคุณพ่อได้แล้วเราไม่เจ็บตัวเนี่ยม
0: ัน
1: ผ่าน
0: อ๋อคือผมขอสอบถามหน่อยมวยเนี่ยถ้าจะเรียนให้ดีป้องกันตัวได้นอกจากเรียนลุกอย่างเดียวแล้วเรียนอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ต้องเรียนรับให้เป็ดครับเรียนรับแล้วโต้ตอบชิมทำนะเพราะนั้นเวลาสมัยก่อนการมองมวยนะครับไม่จะเป็นเรื่องมองหูมองตามตามองตาแต่เท้าขยับแล้วหรือตามองทั้งเท้า มือขยับข้างบนแล้วเป็นอย่างนี้ครับคือมันต้องใช้เส้นนึงเขาต้องฝึกมาแบบนี้แล้วอย่างนึงก็คือท่านสอนเนี่ยวิธีหลบหมัดท่านก็จะเอาแบบมวยสากลเข้ามาใช้นะครับยกหัวหลบหนึ่งสองวนหมุนวนมาเลขแปดนั่นนะว่าเอกอ่ะชิคก็เอกนะคร
0: ับ ผม
1: วนนี้ยกว่ายกหลังประมาณนี้เพราะนั้นข้างบนจะเป็นเหมือนสากลนี่ทำไมเขาฝึกสากลไม่ใช่ฉันฝึกให้แกหลบหมัด
0: วิธีการหลบมัน
1: บางครั้งก็มีป้องปัดปิดเปิดท่ายันแล้วหมัดเข้ามาที่ปิดไม่ทันเนี่ยก็หลบนี่คือทักษะ
0: คืออย่างนี้นะฮะน้องๆหนูอาจจะได้ฟังรายการวันนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยทำการแข่งขันเลยมวยเนี่ยทุกคนมีมือมีเท้าหมดมัดเท้าข้าวศอกทุกคนสามารถเดินหน้าฆ่าลูกเดียวทำกันได้หมดแต่สิ่งที่นักมวยเนี่ยจะชนะกันได้นั่นคือวิธีการป้องกันตัว
1: ถูกครับ
0: ยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าเราต่อย5หมัดเราป้องกันตัวเองได้เขาไม่สามารถต่อยเราครบ5หมัดเขาอาจจะต่อยได้เราแล้วหมัดเดียวหรือว่าเราหลบหมดเลยเนี่ยแสดงว่าเราก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันเวลาเราลุกเข้าทำเราต่อยเขา5หมัดเหมือนกันแต่ถ้าเขาป้องกันไม่ได้โดนเราตั้ง5หมัดโอกาสเขาก็จะแพ้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนอกจากลุกให้เป็นแล้วรับก็จะต้องให้เป็นด้วย
1: คือเรารับเขาได้5หมัดเราออกไป2หมัดถ้าเขารับไม่ได้นะเขาเจ็บตัวแล้วเขาแพ้เราแล้ว
0: น่าถูกต้อง
1: น
0: ี่
1: คือลูกกับรับนะครับ
0: ครับผมเอาละกลับมาสู่ในส่วนของการศึกษาบ้างท่านเสนุปก้านี่เรียนที่ไหนมาบ้างครับ
1: ผมจบคุณศิษย์แล้วนะครับก็เรียนต่อที่ช่างกลอุตสาหกรรมพนิชการหมู่บ้านครูสมัยนั้นก็โหไอ้เพื่อนผมที่ว่าอยู่วัดประดูบางจากหลังจากที่ผมอยู่ปากเกร็ดกรุงธนแล้วผมก็มาอยู่ที่วัดนะครับก็มาเจอพี่อีทท่านฉัตรทองลูกบุตรศรีเจริญท่านเห็นแววผมปั๊บนะครับผมก็ชกไอ้พวกเด็กวัดข้างทางอ่ะเพิ่นพี่อีทเนี่ยถ้าเกิดเอาผมไปฝึกมวยต่อผมก็ดีได้ออกกำลังกายใช้ชื่อว่าฉัตรเพชรลูกบุตรศรีเจริญก็ดูเพื่อนผมฉัตรแก้วลูกบุตรศรีเจริญต่อยแล้วผมก็ดูพี่หมูผู้ผ่านน้อยวรวุฒิกับฟุตแล้วเลยชักโอ้ยชอบมากตอนนั้น
0: เดี๋ยวนะครับท่านเสฮะแสดงว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยครูมวยคนแรกเนี่ยก็คือคุณพ่อของเราแต่ว่าค่ายมวยค่ายแรกที่เราไปฝึกซ้อมอย่างจริงจังนั่นคือค่ายมวย
1: ลูกภาษีเจริญครับ
0: แล้วซ้อมอย่างเดียวนี่ทำการแข่งขันด้วยหรือเปล่า
1: โอ้โหสมัยก่อนนะครับพี่ก็พาผมไปชกที่ไหนรู้ไหมครับ
0: ที่ไหนครับ
1: มาไทยเฮเว่นปีตะพานเนี่ยอโศกนะบาเบียบาร์
0: อ๋อชกในบาร์เลยนะ
1: โอ้โหโอ้ยนั่นแหละครับตอนนั้นผมจำนะชกจำชื่ออะไรไม่ได้แต่มาตะหลังคนนั้นเขาดังกับผมแล้วแต่หลังเขามาชกมวยรอบเขาชกกับญี่ปุ่นชื่อทรงเกียรติเกียรติประชาราษฎร์นะครับขออนุญาตชื่อท่านนะครับจำผมไม่ได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยผมชกมวยข้ามไปชกมวยครั้งแรกในชีวิตเลยมีเนียนอยู่คนพาผมไปชกที่ด่านคุณทศ
0: อำเภอด่านคุณทศ
1: ด่านทศจังหวัดราชสีมา
0: โคราชบ้านเอง
1: ผมก็สมัยก่อนนี่ก็อย่างว่าอยากเที่ยวนะตังมีทำไงได้ยุคนั้นน่ะมันนี
0: ่พ่อครับครับ
1: ก็เป็นก็จะให้ตังเป็นรายเดือนตอนเดือนก็หมดแล้วผมอยู่วัดอาศัยข้าววัดกินฟรีสบาย
0: ชกครั้งแรกในชีวิตเลยที่ด่านคุณทศวันนั้นจำได้ไหมการแข่งขันเป็นยังไงแล้วผลการแข่งขันเป็นยังไง
1: เสมอกับเจ้าบ้านครับเขาเจ้าบ้านเขาถือหางทั้งด้านนู้นแต่ผมเล่นคะแนนไม่เป็นแต่เขาบอกว่าถ้าไปชกที่อื่นนะเองชนะที่บอกชนะเขาไปไล่ทางหวานก็เริ่มฝึกมาเรื่อยฝึกมาจนทั้งไปชกที่บาเบียไทยเป็นได้ตังค์นี่ทุกคนเด็กจังก็เกย์ด้วยแต่ก็ต้องซ้อมไงพ่อแม่ให้ตังค์มาเนาะเพราะมีลูกหลายคนไง
0: ครับ
1: เพราะเราก็ต้องดิ้นรนเองเราใช้จ่ายเองพ่อส่งค่าเทอมอย่างเดียวพอแล้ว
0: คือคุณต้องขออนุญาตพูดสักนิดนึงนะฮะในยุคสมัยก่อนนะในยุคที่กีฬามวยไทยรุ่งเรืองเศรษฐกิจรุ่งเรืองนอกจากเวทีมวยทั่วไปที่ทำการแข่งขันแล้วในผับในบาร์หลายๆที่ก็เปิดเวทีมวยทำการแข่งขันด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: และเราก็เป็นหนึ่งในนักมวยที่ไปทำการแข่งขันที่นั่นสิ่งสำคัญคือคนดูที่เป็นต่างชาติเนี่ยนอกจากเราชกมวยได้ค่าตัวแล้วมีโอกาสที่จะได้ติปรางวัลพิเศษด้วยอาจารย์เล่าถึงความประทับใจในช่วงวัยเด็กที่เป็นนักมวยให้ฟังอีกสักหน่อยครับ
1: ครับก็พอชกขับบาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพ่อรู้ข่าวเพราะตาผมบวชเป็นพระที่วัดประดูนั่นแหละ ก็ดีใจเกินเหตุมั้งก็ไปข่าวไปถึงหูคุณพ่อผมว่าผมไปชกมวยตามบาร
0: ์
1: ที่บาร์เนี่ยเวทีเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบฟองน้ำเขาเอาผ้าใบปูทับปาเก
0: ้
1: คุณพ่อกลัวว่าถ้าพลาดแล้วหัวจะน็อกเพื่อนจะประสาทจะเสียอะไรไปเลยก็เอากลับเอาผมไปติวใหม
0: ่เอาไปติวใหม่เพิ่มวิชาเพิ่มวิชาเป็นห่วงลูกนั่นแหละนะเพราะว่าพื้นน่ะมันเป็นปาเก้ล้มแล้วก็เจ็บถ้าโดนหงโดนหัวไปอาจจะกระทบกระเทือนสมองก็ได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อพอรู้ข่าวปั๊บแหมเพิ่มวิชาพิเศษให้ซะเลย
1: แล้วก็ห้ามถ้าจะชกก็จะให้ชกเพราะว่าถ้าใบที่ปูพื้นปาเก้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับพื้นมันสไลด์มันลื่นได
0: ้อ
1: ันนี้ผมชกมันจริงแล้วก็รู้ว่าเออมันจริงว่าจริงเว้ยอะไรประมาณเนี้ย
0: คร
1: ับ หลังก็เออก็พาไปชกเลยก็เรียนจบช่างก่อนแต่ระหว่างเรียนช่างก่อนนั้นอ่ะผมก็ชอบดูไว
0: ้
1: ไอ้วันนี้พี่พูดเลยชกไว้เพื่อนแบบให้ไปนู่นไปดูกันก็ปีนโต๊ะอะไรโต๊ะอาหารของไอ้ชาวบ้านนั่นแหละอาหารเนี่ยผมดูผู้บาดนะพี่บูชกยิ่งเฉพาะตอนนั้นยกทีมระหว่างไทยกับทีมญี่ปุ่นนะครับมาชกเนี่ยโอ้ตอนนั้นไอดอลผมเลยผมก็ชอบคนหนึ่งนะครับชาลิจามงกุฎสุดเอกของอดุลศรีสะท้อนนะครับ
0: ครับผมก็เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยได้ดูมวยในรายการยกทีม
1: ครับ
0: ไทยพบกับญี่ปุ่นวันนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรฟังหน่อย
1: พอดูคู่ชาลิจามงกุฎไอ้เพื่อนผมเล่นกับพนันอยู่แล้วเนี่ยอู้เล่นชาลิตู้นี่นั่น
0: อ
1: ะไรประมาณปรากฏว่าชาลิชนะก็ได้ตังมา
0: อ
1: ยอดสิงสองพญาไทยอ่ะยุคนั้นอ่ะโอ้ยไทยเว้ยตอนหลังก็ยอดเสียยอดศอกญี่ปุ่นล่วงหมด
0: ก็ต้องเรียกได้ว่าความเขาเรียกว่าเลือดรักชาตินั่นแหละ
1: ความมันแล้ว
0: แล้วก็ความมันปนกับความเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องมีติดปลายนวมกันบ้างนะพอเมื่อคนไทยชกกับคนญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็ต้องเชียร์ไทยกันเต็มที่ต่อเลยฮะต่อเลย
1: แล้วยุคนั้นข้ามไปนิดนึงฟรีอาผมเนี่ยเป็นน้องคุณพ
0: ่
1: อเขาก็พยายามเรียนแบบพ่อแต่อาผมไม่ได้ไปตักมวยหรอกอาผมไม่แก่ผมประมาณไม่เกิน10ปีเรียนด้วยกันเรียนมาดูเสร็จงานเขาก็ไปถึงนี่เว้ยนะสามพบวงศิลป์เหรอนะมาเจอกูเว้ยอภิเดชสีดันนะต้องมือเต็งเราก็อภิเดชใครอาเฮ้ยเขาเก่งแต่เก่งทุกพ่อแล้วนะคนเรายุคกัน
0: เขาเรียกว่าด้วยความเป็นวัยรุ่
1: น
0: ความปากแจ๋วได้มีกันทุกคนน่ะเอาง่ายๆนะอะไรยังไงต่อฮะ
1: ก็เลยผมก็ครับผมเรียกเอาพิเศษสีรันไว้ช้าๆด
0: อ
1: มแตกบางแล้วแขกแล้วต่อหลังผมก็ดูมวยมารุ่นอันพิเศษทุกเนี่ยท่านวิชิตกูบามาสร้อยผุดผ่านแล้วก็อีกคนจังหวัดนั้นก็คืออะไรนะเดี๋ยวอะไรพรทวีก็เดี๋ยวว
0: ิชาน้อยพรทวี
1: โอ้ยเมืองดาวผมดูกับทุกไฟนะครับผมชอบเนี่ย
0: ก็เรียกได้ว่ามวยในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยทุกคนก็ในส่วนของวัยรุ่นคนไทยมันใกล้ชิดกับกีฬามวยไทยอาจจะไม่เหมือนสมัยนี้เพราะว่าสมัยนี้มีกีฬามากมายหลายชนิดแต่สมัยก่อนเนี่ยกีฬามวยไม่ว่าจะเป็นมวยสากลหรือว่ามวยไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกับคนไทยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเด็กๆในยุคนั้นก็จะรู้จักชื่อนักมวยแล้วก็จะมีหลายคนนั้นเป็นนักมวยในดวงใจต่อครับ
1: ยุคนั้นพอเสร็จเรียบร้อยเรียนช่างกลนะเนาะ14ตุลา16ผมจำแม่นเลยยุคนั้นเกิดการปฏิวัตินู่นนี่นะมาผมก็เฮาไปทางคนนั่นแหละจบมาปั๊บเขาอะไรไม่ได้เลยพ่อเอาไปเอนิดหน่อยเขาก็ไปทำงานอยู่ที่เขื่อนลำปาวกาฬสิน
0: ครับ
1: ไปแล้วก็ไปรู้จักไอ้คนไอ้หวังไอ้หวังก็คุณพ่อเป็นเจ้าสาวงานแล้วพ่อผมก็ดัดนิสัยผมให้ผมทำงานโรงงานโดยสั่งสาวเข้มงวดลูกชายเราหน่อยนะไอ้เราก็เจ้าเล่ห์นั่นแหละแต่นี่พอถึงเวลาจริงแล้วไอ้หวังลูกของสาวโรงงานเนี่ยก็พาผมไปชกมวยชกไปชกมาผมก็เริ่มตะเวนหาชกตามงานวัดพูดง่ายแล้วทั้งผมสอบพระรักษาได้สารคามนะครับผมก็เลยยูโดจากลุงศิษย์มาแล้วด้วยผมก็เลยเล่นยูโดด้วยแล้วแอบชกมวยด้วย
0: อ๋อเดี๋ยวนะครับถึงแม้ช่วงชีวิตวัยรุ่นเนี่ยจะเขาเรียกได้ว่าซ่าไม่ยอมใครเหมือนกันแล้วก็ยังตะเวนชกต่อยมวยแต่ว่าการเรียนก็ยังไม่ทิ้งคราวนี้มาเรียนต่อในวิทยาลัยพระราชศึกษาที่จังหวัดอะไรนะฮะ
1: มหาสารคาม
0: มหาสารคามเล่าให้ฟังหน่อยฮะวิธีการเรียนฝึกซ้อมหรือว่าอยู่ที่นั่นมีความผูกพันยังไงบ้างครับ
1: คือพอขึ้นเวทีวันนั้นท่านอาจารย์ธินกรนงจิตขออนุญาตเรียนนามท่านนะท่านประกาศวันนี้มีมวยพิเศษระหว่างเด็กกับรอดสิทธิ์ติ่งเหม่งกับนพเก้าศรีบุญเรืองทั้งหมดรอบบ่ายก็เข้ามาเรียนรอบปกติของผมเนี่ยมันก็มาดูผมโชคไปประวัติเพราะดวงสมองหรือเด็กกับรอดสิทธิ์ติ่งเหม่งอันนี้แชมป์ภาคตะวันออกแชมป์มวยสากล
0: ครับ
1: พอขึ้นเวทีปั๊บเพื่อนๆเลยน้องนิ่มขามึงไม่สั่นเลยมึงนิ่งอ่ะว่ะพอขึ้นชกปั๊บแล้วประวัติเลยหมอชกผมไม่โดนสักหมัดเพื่อนแต่ผมอยู่บางคนบอกชื่อน้อยน้อยบอกโอ้ยน้องนิ่มไม่ธรรมดามึงนักมวยเก่าอย่างสไตล์มึงรู้เลยไอ้เพื่อนผมเล่นมวยจะดูออกนะ
0: ครับผมครับผม
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ละครูข้างบอกไม่ธรรมดาไว้แต่หลังก็แต่จะให้ผมชกมวยบอกอาจารย์ครับเพื่อนผมรู้เดียวผมนั่งตั้งหลายคนแล้วนายอาจารย์คนเขาบอกเอาผมไม่ได้ยูโดดีกว่าเพราะผมมีทักษะตรงนี้ด้วยก็เลยยูโดขอรับข้ามนิดนึงก่อนที่ผมจะมาเรียนพละก็มีน้องชายอยู่คนที่สมหวังเนี่ย มันก็ตามหาผมเนี่ยมันชอบมวยมากแล้วหน้ามันก็เด็กมันเตะเขาหลับหมดแหละไปกับผ
0: ม
1: ต่อมาเข้ากรุงเทพมาตามผมมันชื่อชกมวยชื่อพรศักดิ์สิทธิ์ช่างนะครับในสมหวังเนี่ยเป็นน้องที่ผมรักมากแล้วตามก็มาเจ
0: อ
1: มาเจออยู่ครั้งนึงหลังจากเลิกมวยไปแล้วสมหวังก็มาขายของส้มตำน้ำตกอะไรประมาณนี้กับแฟนเขาอยู่ที่เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์บ้านตอนนั้นคุณพ่อผมเป็นนายช่างใหญ่ที่จังหวัดทานเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยตะเวนชกมวยไปเรื่อยตอนเรียนพละนี่ก็เรียนปิดเทอมไม่ได้กลับบ้านแล้วผมโกหกเพื่อนไปเยอะบอกพ่อยากจนนู่นนี่นั่นต้องรู้อย่างนี้ลำบากบนนี่ต้องไปชกมวยไอ้เพื่อนพาไปชกบ้านขำเท่าอยู่มหาสารคามนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่อาก้าลูกชิงยืนหลับลูกยกสี่ต่อหลังก็ไปชกที่อนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อัดเดี๋ยวดำลูกลาตีมวยสอสอเขาวางไว้แต่ผมก็เลยเขานอกยกสามเขาก็เลยรู้แล้วไม่ธรรมดาเนี่ยว่า
0: คือต้องบอกอย่างนี้นะฮะด้วยความเจ้าเล่ห์ของเรา ด้วยความที่อยากจะชกมวย เราก็บอกกับเพื่อนเราเฮ้ยบ้านเราจนว่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนหารายการมวยให้เราต่อยซะหน่อยเพื่อนเราเนี่ยพอรู้ว่าเราไม่ค่อยมีตังค์เขาก็เลยไปหารายการมาให้เราชกแต่ทีนี้เราก็ตะเวนชกไปชนะน็อกเขาเรื่อยเลยอะไรยังไงต่อฮะ
1: ตอนหลังก็มาชกเป็นคู่เอกที่สารคามที่เดิมก็นักมวยนะชื่อเกดกล้องลูกสารคามแล้วก็นอนตีพุงอยู่สารคามห่างกันจะประมาณไม่เกิน10โลเดี๋ยวก็ถึงเวลาไปชก
0: ครับ
1: บังเอิญคุณพ่อขับรถแลนด์5ประตูมาจอดปั๊บเพื่อนไปนกไข่วะ
0: ม
1: ึงใครเหี้ยพ่อกูที่กับวะเนี่ย
0: คุณพ่อมาหาซะแล้ว
1: พ่อจะมารับกลับบ้านทำไมลูกไม่กลับบ้านแล้วนู่นนี่นั่นแม่มาด้วยก็บอกว่านี่ต่อยมวยฮะต่อยมวยแล้วไปดูพ่อไม่กลับแล้วเรารู้ชกตอนนั้นก็เลยแพ้เกียรติกล้องลูกสารคามแพ้คะแนนลงมาหลังจากนั้นพ่อรู้แล้วคราวนี้ไม่ธรรมดาเพิ่มเขี้ยวพิษเขี้ยวและพี
0: เอาตื่นพิเศษอีกแล้วโอ้โหเด็กคุณพ่อเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเลย
1: พ่อเลือกต้องสู
0: ้
1: มันมีน้องชายผมอยู่คนก็ไปเขาก็ไปชกมวยอยู่ที่ตอนนั้นคุณพ่อย้ายไปอยู่ขอนแก่นแล้วน้ำพอง
0: ครับ
1: ก็ไปชกมวยก็เอาน้องชายคนที่สี่ขึ้นชกในลูกน้องพ่อเขาก็เล่นข้างน้องชายผมเขาประกาศเลยว่าอันนี้ลูกชายนายช่างชลิศรีบุญเรืองสามภพพงศ์สิงห์ดูนี่นั่นพอขึ้นไปปั๊บไอ้น้องชายผมโดนเข่าเขายกหนึ่งลูก
0: อ้าวแหมอุตส่าห์ประกาศมาซะเต็มที่เลยว่าอดีตลูกนักมวยโอ้ย
1: มันยังจำไหมแล้วตอนหลังตอนเสร็จเรียบร้อยที่คุณพ่อคุณแม่ไปรับผมกลับมาก็มีงานอีกแม่กับแม่คุณแม่ผมบอกว่าคนนี้ไม่เหมือนคนดีแล้วนะไม่ธรรมดานะ
0: น่า
1: อันนี้สมัยนั้นผมก็หน้าตาเด็กๆอ่อนๆนะเพราะว่ายายไปเห็นแล้วขึ้นเลยขึ้นเวทีแล้วโหดประมาณเนี้ยเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นชกไอ้ลูกน้องพ่อก็ไม่เชื่อเล่นบอลตรงข้าม
0: อีกอ้าวเล่นบอลตรงข้ามอีก
1: เสียตังค์อีกผมใจเขาหลับอีก
0: คืออย่างนี้นะอยากจะพูดให้อธิบายขยายความให้นะเริ่มแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยน้องชายทำการแข่งขันก่อนแต่ว่าก่อนทำการแข่งขันเนี่ยแหมกองเชียร์นี่ก็โม้เอาไว้เยอะพูดตรงนั้นนะฮะบอกเป็นลูกถึงลูกชายของอดีตนักมวยชื่อดังต้องชนะแน่นอนปรากฏว่าแพ้แต่คราวนี้ล่ะพี่ชายจะขึ้นไปแก้มือนะไอคนเคยเห็นว่าน้องชายแพ้ก็เลยไปเล่นฝั่งตรงข้ามไว
1: ้
0: กะว่าพี่ชายคนนี้ต้องแพ้แน่นอนปรากฏว่า
1: เสียตังค์คำสองแบบเดียวก็ขำตอนนั้นคุณพ่อผมพาตะเวนชกที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นตอนน
0: ั้
1: นผมก็เพิ่งมารู้นะว่าที่ไปชกแต่ละครั้งเนี่ยเจ้าถิ่นเขามีของดีนะ
0: อ
1: ย่างว่าด่านคุณทศเนี่ยเขาก็เข้าไปกราบหลวงพ่อคูณที่มัญจาคีรีขอนแก่นก็มีหลวงพ่อผาผมเจอตัวเป็นจริงๆนะหลวงพ่อผาเนี่ยผมไปกราบท่านนะแต่นี่แต่ว่าเล่นแพ้เล่นน็อกผมแบกน้ำหนัก5 โลดูแล้วเขาไม่ฟิตเราฟิตนะโอ้โหเขาจะไม่เอาอยู่แล้ว5 โลเน
0: ี
1: ่ยเริ่มพันกันหลายหมื่นงานตอนนั้นยก5แล้วเขาจะยอมแล้วพี่เลี้ยงเขาไม่ให้ลง ขาฝืนสู้แต่เราก็น็อกไม่ไหวเอาไม่ลงเขาอึดเขาอึดเขายอมเลยก็เล่นน็อกแล้วเดิมพันกันเนี่ยถ้าไม่น็อกก็ไม่เอาเพราะพอเขามั่นใจว่าน็อกเขาได
0: ้
1: แต่เขาจะไม่เอาอยู่แล้วครับแต่ว่าสมัยก่อนนักบ้านนอกนั่นเขาเสียได้ตังค์นะ
0: ครับผมก็เรียกได้ว่าแหมจากที่ว่าไปตะเวนต่อยมวยตนเองกับเพื่อนเนี่ยมีความสุขสนุกสนานอีกระดับหนึ่งพอคุณพ่อมาเห็นวันนั้นแหละวันที่มาเยี่ยมเรากลายเป็นคุณพ่อพาตะเวนต่อยมวยเลยแม่มันไม่ธรรมดาจริงนะชีวิตของท่านเสนาบก้าวดีสนุกสนานจริงๆแต่ว่าเวลาของเราในค่อนข้างกระชั้นชิดเลยเพราะฉะนั้นแฟนๆรายการนะครับที่จำดูอยู่ในตอนนี้นะหยิบปากกาหยิบโทรศัพท์มาเลยนะฮะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยนะเดี๋ยวจะร่วมสนุกตอบคำถามในช่วงที่2ของรายการแต่ตอนนี้พิมพ์เบอร์ไว้ก่อนนะ0859430398ย้ำอีกทีนะฮะ0859430398หลังจากหมดในช่วงแรกของรายการนะจะมีการพัก5นาทีฟังข่าวของต้นชั่วโมงในรายการก่อนและจะกลับมาสู่ช่วงที่2รายการช่วงที่2เนี่ยจะมีการร่วมสนุกตอบคำถามใครตอบคำถามถูกจะแจกมงคลมวยให้1อันแล้วจะแจกเสื้อนะฮะที่นักมวยสมัยก่อนหรือว่านักดาบนักต่อสู้สมัยก่อนคือเป็นเสื้อกั๊กสีแดงมอบให้อีก1ตัวนะเพราะฉะนั้นนะติดตามรับชมรอเลยนะไม่เกิน5นาที7นาทีในช่วงที่2ของรายการในช่วงนี้นะครับอยากจะให้ท่านเสนะพูดอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะในส่วนของเรียนจากวิไลภาระแล้วแล้วยังไงต่อครับในการเรียนกัน
1: พอจบจากพระรักษาแล้วนะครับสารคามแล้วก็มาต่อมอสวพระรักษากรุงเทพ
0: เดี๋ยวเราจะ
1: สนับสุขพระยาสาย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรจับกุมอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
7: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเกตมังกร EP 3ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนด เป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างด้าวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิสัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านดนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขา7ยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
8: นายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
9: ายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out และระบบครัวกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: แล้วก
4: ็ชื่อพ่อ
3: เอาล่ะครับ1 2 3กลับมาแล้วนะเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการถนนนักสู้รถทูไฟเตอร์นะครับเราจะมาพูดกันต่อเลยนะสำหรับประวัติชีวิตของท่านเสนพเก้าเอาละฮะก่อนที่จะพูดนะครับขออนุญาตหยิบของรางวัลมาก่อนนะฮะสำหรับวันนี้มีการร่วมสนุกตอบคำถามนะครับรางวัลแรกนั่นคืออะไรครับอันนี้ครับ
4: มงคลปลูกแสกโดยลุงพ่อเลยวัตโกครับ
3: มงคลนะฮะมงคลที่นักมวยทุกคนใส่กันนะปลูกแสกโดยหลวงพ่อรวยวัตโก
4: คร
3: ับ นะครับแล้วก็อีกรางวัลนึงนั่นก็คืออันนี้คืออะไรครับท่าน
4: เสื้อกั๊กของหลวงพ่อคูที่ท่านปลูกแสกมาน่าจะปี2547ไง
3: เป
4: ็นมาไหว้ครูที่สนามสุพัชราไสนะ
3: อ้าวเสื้อที่ใส่ในงานวันไหว้ครูมวยไทยโลกนะฮะในสนามสุพัชราไสนะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อครูครับผมคำถามแรกนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะฮะคำถามแรกโทรศัพท์มาได้เลยนะฮะอ่ะต่อเลยครับในส่วนของประวัติชีวิตที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเชิญเลยครับ
4: ครับหลังจากที่จบจากวิทยาลัยพระราชศึกษามหาสารคามแล้วครับเพื่อนแนะนำมาให้นกมานี่ว่าสนามฝึกสุพัชญาสายเอาคืออะไรเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์พระรักษาสนามสุขไงมึงเอ้าสมัยก่อนเราเป็นนักมวยช่างกลเนี่ยมันมีนักมวยนักเรียนตั้งนั้นแหละมาสมัครสอบเข้าเลยนะครับพอเข้ามาปั๊บแบบสอบข้อเขียนติดข้อสัมภาษณ
3: ์
4: สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาตอนนั้นเขาก็รับตัวเข้าเลยเพราะนั้นเขาถามว่าอาจารย์หนูนักเรียนนายนพเก้าครับเล่นกีฬาได้อะไรเป็นบ้างก็มวยกับยูโดครับเท่านั้นแหละเขาคว้าตัวเลยเพราะว่ามีสายมาบอกว่าผมก็เล่นยูโดเขตสมัยก่อนเป็นกีฬาเขตนะคร
3: ับ
4: เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามด้วยทุกนั้นนะ
3: คร
4: ับก็เลยได้มาเล่นยูโดแล้วก็เล่นยูโดมาด้วยแหละตอนหลังนะคร
3: ับ
4: นี่คือที่มาที่ไป
3: คราวนี้เข้ามาสู่มหาวิทยาลัยแล้วนะเอาละครับขอเวลาคุณรู้สักหนึ่งนาทีขออนุญาตหยิบมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับชมได้เห็นนะฮะของจริงของแท้นะสิ่งที่อยู่ใน
4: นะครับพ.ศ. 2492ตัวจริงนะครับอันนี้ผมได้มาจากหลังจากที่คุณพ่อท่านเสียท่านเก็บไว้นานนะครับผมไปค้นมาพอดีคุณแม่ก็เก็บไว้ผมถามอยู่ตอนนั้นผมก็ชกมวยอยู่แล้วก็รู้สึกคุณพ่อนะครับที่เป็นแชมป์ดำเนิน
3: เดี๋ยวสักครู่นะฮะคุณพ่อเนี่ยใช้ชื่อในการชกมวยว่าอะไรครับ
4: สามภพพงสิงห์ครับ
3: สามภพพงสิงห์เสื้อที่ปักอยู่ตรงนี้เขียนว่าอะไรครับ
4: เวทีราชดำเนิน2492ครับ
3: ครับผม
4: และท่านี้นะครับเป็นละคนบาลาคนยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าท่าหนุมานถวายแหวนนะครับท่าไหว้ครูตัวนี้
3: เท่ากับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวจริงนะครับของอดีตสุดยอดนักมวยไทยนั่นก็คือคุณพ่อสามภพพงสิงห์ซึ่งจะเป็นคำถามในรายการด้วยทุกคนสามารถโทรศัพท์มาได้เลยในตอนนี้นะฮะ0859430398คำถามแรกนั่นก็คือเจ้าของเสื้อสามารถตัวนี้เป็นอดีตนักมวยที่ชื่อว่าอะไรใบให้ฟังนะฮะสามภพพงสิงห์นะนี่ใบแล้วนะฮะใบแล้วนะฮะโทรศัพท์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณรู้ขออนุญาตไปหยิบมาอีกสักหนึ่งอย่างนะฮะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของท่านเสนพเก้าที่คุณนุ๊กมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้โชคดีตอนแรกโทรมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการถนนนักสู้ครับ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: ครับผมร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการถูกต้องไหมครับ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: ครับครับผมคำถามมีอยู่ว่านักมวยนะครับที่เป็นเจ้าของเสื้อสามารถที่โชว์ไปเมื่อสักครู่ชื่อว่าอะไรครับตอบถูกได้รับรางวัลครับ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: ชื่อว่าอะไรครับ
5: ผมสมภพพงสิงห์ครับผม
3: สามภพพงสิงห์ถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องครับ
3: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าม
4: งคล
3: ไทยนะครับ
4: ครับเสกด้วยหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: ครับผมในคนที่โทรศัพท์มาชื่อคุณพี่อะไรครับ
5: ช ุริโยดาวกระจายครับ
3: ครับคุณมิโยดาวกระจายนะครับเดี๋ยวหลังจากจบรายการคุณจะโทรกลับในขอที่อยู่นะครับ
5: ครับผม
3: และจะจัดส่งไปให้ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
5: คร
3: ับ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: ครับสวัสดีครับเอาละครับเรียบร้อยไปแล้วฮะหนึ่งรางวัลนะครับอ่ะมาจับมันที่ตรงนี้ก่อนคุณนุ๊กขออนุญาตโชว์แล้วก็ให้คุณท่านเสนพก้าพูดสักหน่อยอันนี้คืออะไรครับท่านเสฮะ
4: อันนี้คือกางเกงมวยที่
3: ท่านเสมองนี่ครับ
4: คือกางเกงมวยที่คุณพ่อผมใส่ชกนะครับ
3: อ๋อ
4: ครับชกพงศ์สิงห์นะครับ
3: อันนี้ที่จับอยู่คือกางเกงมวย
4: ครับกางเกงมวย
3: ที่ปักอยู่ในตรงนี้เป็นรูปอะไรครับ
4: รูปพญาเหี่ยวทองครับ
3: พญาเหี่ยวทอง
4: พญาเหี่ยวนะคร
3: ับ แล้วก็ปักชื่อมีชื่อว่า
4: สามภพพงศ์สิงห
3: ์นักมวยที่ชื่อสามภพพงศ์สิงห์นั่นคือคุณพ่อของเรา
4: ที่เกงออกกางเกงโบราณเกงสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะครับใส่ที่ละขาแล้วก็มีกระดุมปิดเก็บนะครับ
3: คุณต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะแกะเอามาก่อนนะข้างๆเนี่ยเป็นกระดุมนะเพราะฉะนั้นใส่ควบเข้าไปเลยไม่ได้ต้องใส่ขาเข้าไปหนึ่งข้างก่อนพอใส่เสร็จเข้ารูปเข้าทางปุ๊บแล้วก็ใส่ขาเข้าไปข้างหนึ่งถึงจะติดกระดุมได้อันนี้คุณต้องพูดอธิบายถูกต้องใช่ไหม
4: คร
3: ับ รางวัลนะรางวัลกันต่อเลยผมจะบอกในส่วนของคำถามเลย คุณพ่อเนี่ยไปทำการแข่งขันมวยรอบที่ชื่อว่าแปดเหยี่ยว
4: ทอง
3: แปดเหยี่ยวทองแล้วก็ได้อันนี้ไปเลยครับพูดย้ำอีกสักครั้งนะท่านเสกครับอันนี้คืออะไรฮะ
4: อันนี้เสื้อมวยไทยที่ไร่ลำไหว้ครูมวยไทยที่สนามสุขพระจาสายปลูกเสกโดยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับยุคนั้นมาครั้งแรกไงหลวงพ่อคูณ
3: หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับบริกรรมคาถาให้เลยนะสำหรับ
4: เขามีจะเขียนว่ากูดูมวยนี่คนเก่าๆจะ
3: กูดูมวยนะแสดงว่าหลวงพ่อคูณมาจริงๆนะ
4: ก
3: ู
4: ด
3: ู
4: มวยคร
3: ับ ในงานไหว้ครูมวยไทยนะฮะใครตอบถูกนะครับสำหรับคำถามย้ำอีกครั้งนะฮะคุณพ่อสามภพพงศ์สิงห์เป็นแชมป์มวยรอบรายการอะไรนะครับคุณนุใบให้ฟังนะครับแปดเหยี่ยวทอง
4: ใช่คร
3: ับ นี่ใบนะไม่ได้บอกคำตอบนะใบให้ฟังเฉยนะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0859430398นะครับใครโทรศัพท์เข้ามาแล้วตอบถูกคุณนุแจกรางวัลเสื้อสีแดงไปให้เลยนะครับเอาละครับระหว่างนี้นะครับก็มาพูดกันต่อถึงการเข้ามาเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยมศว.
4: มศว.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพระราชาครับ
3: ครับผม
4: ไอ้ตอนมาเรียนเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนภาคกลางวันเพราะว่าค่าเทอมไม่
3: ม
4: ีก็เลยต้องไปทำงานนะครับก็ทำงานไปแล้วทำงานจุฬาลงกรณ์คอนกรีตนะครับ
3: ครับ
4: อยู่ตรงคลองตัน
3: ครับ
4: ทำไปทำมาก็บ่ายก็มาเรียนเนี่ยพักค่ำเรียนไปก็บางทีก็เล่นกีฬาไปด้วยนะครับตอนนั้นเขาคัดมวยเต็มเลยก็เจอเพื่อนๆจากสารคามมาเพื่อนจากเขาเรียกว่าพอทั้งเชียงใหม่ทั้งสารคามทั้งชลบุรีมาเรียนหมดมาเรียนต่อรุ่นปี3ปี4
3: ครับ
4: นะครับก็มีการคัดเลือกตัวนักมวยเป็นตัวแทน8มสว8มสวมีอะไรบ้างนะครับ1มสวรักษาม สวปทุมวันมสววังแสนมสวพิษณุโลก
3: ครับ
4: สงขลานครินทร์เนี่ยเขาบอกเป็นมสวนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็มสวพระนครมสวผมก็เลยคำ8อันน่ะ
3: ครับ
4: นะต้องมาคัดกันเพื่อเป็น1แล้วไปแข่งขันกับพวกมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นจุฬาธรรมศาสตร์รามคำแหงพวกอุดมศึกษาทั้งหมดมาแข่งกัน
3: โอ้โหกีฬามหาวิทยาลัยนั่นเอง
4: นั่นเองนะ
3: แ
4: ต่ก่อนนี่มันมากตอนนั้นผมก็มุกมวยก็เต็มอีกอ้าวแล้วเราต่ออาชีพมาแล้วนู่นนี่นะพวกเราแล้วก็ไปเล่นยูโดโอ้โหผมอาจารย์ผมก็ไปจับฉลากเจอแต่แชมป์เก่าทั้งนั้นแชมป์เก่าเขารุ่นนี้ลดไปเล่นรุ่นเรา
3: อ
4: ะไรประมาณนี้ก็สนุกก็ประมาณนี้นะฮะก็ได้เหรียญทองแดงมา
3: อ๋อก็เรียกได้ว่าในส่วนของการมาใช้ชีวิตเป็นนักกีฬามหาลัยเนี่ยไม่ได้ทำการแข่งขันในส่วนของมวยมาทำการแข่งขันในส่วนของยูโดแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองแดงต้องพูดสิครับรอละ
4: คนมันก็เลยฮิตยูโดกันเพราะยูโดมันมีหนังเรื่องเงาโยงเงาหญ้าอะไรประมาณน
3: ั้
4: น
3: ครับผม
4: ก็ฮิตกันแต่แล้วพอผมก็มาเล่นยูโดครับตอนหลังก็มีแมวมองมา บอกน้องไปอยู่เนี่ยแล้วกับพี่ไหมทักษะกีฬาน้องดีมากนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ย
3: เ
4: อาเอาเอาแล้วแต่พี่อ่ะเราก็ไปนะครับต่อหลังก็ไปอบรมทักษะอะไรอย่างเราเป็นอาหารนะครับนายสั่งอะไรเราต้องทำ
3: อ่ะเดี๋ยวนะครับคุณลูกอนุญาตพูดสักนิดหนึ่งนะพอจากกีฬามหาวิทยาลัยแล้วมีคนเห็นความสามารถก็เลยเชิญชวนให้ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อย
4: จุลจอมเกล้าคร
3: ับใครเป็นคนเชิญชวนจำได้ไหมฮะ
4: จำได้ครับถ้าเอ่ยชื่อแล้วท่านเลือกอดีตกรรมการห้ามมวยนะครับด้านเนินนะหรือลุมินีด้วยนะครับคือพี่กมลศิลป์ปานุไทย
3: ครับ
4: แกอยู่วงการตะก้อด้วยใช้ปักตะก้อด้วยแล้วก็วงการมวยด้วยนะครับ
3: นี่ก็คือคนที่เห็นแวว แล้วก็เชิญชวนเรานะเอาไปเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจอปลอตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ
4: ตอนนั้นประมาณ26ครับ26
3: อายุประมาณ26ปีพ.ศ.ไหนที่ไป

0: ฮะ
1: เป็นร้อยตรีครับเป็นผู้ฝึกกลุ่มนักเรียนในร้อยรักษาพระองค์ครับ
0: ทีนี้แหมจากนักมวยนะชีวิตค่อนข้างที่จะพเนจรแต่ว่าไม่ทิ้งเรื่องการเรียนนะฮะเรียนหนังสือไปเรื่อยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาเห็นแววก็เลยชวนมารับราชการเป็นคุณครูสอนมวยไทยอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจปล.หน้าที่ในการทำงานเป็นยังไงบ้างฮะ
1: โอ้โหสนุกครับเราน้องเล็กเข้าไปใหม่พี่ก็ใช้ตลอดเพิ่นท่านตอนนั้นผมก็เล่นยูโดแล้วผมก็ได้สายดำอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: สายดำยูโดแห่งไทยนะครับพอหลังๆก็มีการอบรมเสร็จผมก็ไปได้สายดำจากญี่ปุ่นนะครับโคโตการชั้น2
0: ครับ
1: แล้วสายดำยูโดแห่งไทยชั้น3สมัยก่อนในกีฬากองทัพบกเนี่ยมันยังมีการแข่งขันยูโดทุกเลยผมก็ปั้นเด็กนู่นนี่อ้าวข้ามไปนิดนึงก่อนที่ผมจะเลิกเล่นยูโดมันมีการอบรมยูโดของญี่ปุ่นนี่มาสายดำโคตากันนะครับญี่ปุ่นตอนนั้นรามคำแหงก็จัดการขันชิงแชมป์ประเทศไทย
0: ครับ
1: ประเภททีมห้าคน
0: ครับ
1: ห้าคนเนี่ยโอ้ยผมก็นั่งยิ้มเนี่ยซัดกันไปซัดกันมาสนุกเราชนะสองแล้วสบายแล้วคนที่สามเราแพ้คนที่สี่เราแพ้อีกเพราะตัดเชือกกับผมเป็นคนสุดท้ายโอ้โหตอนนั้นผมกำลังจะเลิกเล่นแล้วล่ะยูโดกำลังจะสอนมวยอย่างเดียว
0: ครับ
1: ก็ไปเล่นกับน้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับ น้องสนิทเลือดทวีวิทย์อดีตนักยูโดรามคำแหงนั้นเขาเดาลูกขึ้นมามันจะติดทีมชาติผมก็ไปแพ้ทีมชาติมาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ท่านจะถามว่าพี่เป็นใครทำไมพี่นั่งขอถ้าผมไม่ใช้น้ำหนักโหลดนะผมแพ้พี่ไปแล้วตอนนั้นเล่นรุ่นโอเพ่นไม่จำกัดน้ำหนัก
0: ครับ
1: แล้วแต่มือหนึ่งคนนี้ไปเจอมืออาจจะไปเจอมือสามที่ขึ้นไปเป็นหมายเลขหนึ่งก็ได
0: ้ครับ
1: สลับกันเงี้ย
0: ครับ
1: ก็สนุกตอนหลังก็มาเจออ๋อสนิทแล้วน้องชายพี่หานทวีวิทย์เลยว่าอาจารย์สอนอยู่ในร้อยตำรวจสามมาแล้วพี่หานนี่ก็แชมป์4เกม5สมัยเรียนทองอ้าวเราก็ทิปเลยเจอน้องชายพี่ว่า
0: เอาละครับมีโทรศัพท์เข้ามานะครับ
2: เวลาบอกเบอร์โทรช่วยก
0: ูสวัสดีครับ
2: มันจำไม่ได้สวัสดีครับ
0: ไม่ได้ยินเสียง
2: สวัสดีครับ
0: ฟังโอเคครับได้ครับ
2: พี่ครับ
0: มีคนโทรศัพท์เข้ามาในรายการ
2: สวัสดีครับ
0: เสียปลั๊ก
2: ผมชื่อเพชรครับ
0: ช่องไหนเนี่ย
2: เพชรรามคำแหงครับ
0: ช่องหูฟังหลุดเสียบเข้าไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: นะครับผมเพชรรามคำแหงครับ
0: คุณเพชรรามคำแหงนะครับจะมาร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการถูกต้องไหมครับ
2: บอกเบอร์โทรเดี๋ยวพี่ฟังผมนิดนึงครับ
0: ได้ครับ
2: เวลาพี่บอกเบอร์โทรช่วยกรุณาบอกแค่ช้าสองครั้งจะประจำเบอร
0: ์ได้ครับยินดีครับ
2: 0859 43อะไรกับ4ตัวท้าย
0: 0398ครับ
2: 0859 03นะ03น
0: ะเดี๋ยวใจเย็นนะครับ0859
2: 943 098
0: 0398
2: โอเคบอกแค่ช้าก็จำไม่ใช่
0: ได้ครับยินดีครับ
2: อย่างคร
0: ับ ครับผมโทรมาได้เลยครับโทรมาได้เลยครับ
2: พี่ว่าคำถามพี่จะถามอะไรครับ
0: คำถามอยากจะร่วมสนุกต่อคำถามถูกต้องไหมครับ
2: อยากขอลุ้นดูครับ
0: อ้าวได้เลยครับยินดีครับคำถามมีอยู่ว่านะครับในส่วนของเสื้อแดงตัวนี้นะครับคำถามมีอยู่ว่าคุณพ่อสามภพพงษ์สิงห์นะครับประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับในรายการที่ชื่อว่ารายการอะไรครับ
2: สิงห์เลย
0: 8เหยียวใช่ไหมฮะ
2: 8เหยียว
0: 8เหยียวทองใช่ไหมครับ
2: 8เหยียวทอง
0: โอเคครับตอบถูกครับเดี๋ยวจะมอบของรางวัลให้เลยนะ
2: แจ้งชื่อมั้ยครับแจ้งชื่อที่อยู่มั้ยครับ
0: แจ้งชื่อที่อยู่ครับแจ้งที่อยู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับใจเย็นฮะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมเดี๋ยวพอจบจากรายการนะครับโทรรบกวนโทรมาอีกสักครั้งนะฮะเดี๋ยวก็จะ
2: ชนะ085943
0: ใช่ครับยินดีครับ
2: ขออวยพรให้ผู้จัดรายการถนนทุกคนมีแต่ความปังเจริญโชคดีครับ
0: โอ้ยขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาร่วมตอบคำถามนะครับ
2: ประมาณสัก4 ทุ่มผมโทรไปแล้ว
0: 3 ทุ่ม 35ก็ได้ครับเพราะรายการเราจบ3 ทุ่มครึ่งครับ
2: โอเคขอบมากคร
0: ับ ครับยินดีด้วยนะครับแหมอุตส่าห์อวยพรให้แฟนๆรายการด้วยขอบพระคุณมากจริงๆครับคร
2: ับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับมีแฟนรายการนะครับใช้โทรศัพท์โอ้โหโทรเข้ามาในรายการเลยนะก็ร่วมสนุกตอบคำถามก็ตอบถูกนะครับได้เสื้อนะครับไหนๆจะพูดถึงการร่วมสนุกตอบคำถามเลยมีคนพิมพ์ข้อความมาด้วยนะครับนั่นก็คือครูหมึกสอนมวยไทยนะร่วมสนุกตอบคำถามมาด้วยนะคำถามแล้ว

0: กนั่นก็คือคุณพ่อของท่านเสนพเก้ามีชื่อในการชกมวยว่าอะไรนั่นก็คือสามภพพงศ์สิงห์อันนี้ตอบถูกให้1รางวัลเป็นมงคลนะครับแล้วก็รางวัลที่2นะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกคู่มืออีกแล้วนะรายการ8เหยี่ยวที่ราชดำเนินเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งมงคลแล้วก็เสื้อแดงไปให้สำหรับคู่มือเลยนะครับเอาล่ะมาต่อชีวิตของท่านเสต่อเลยฮะ
1: ขออนุญาตนิดนึงครับครับคู่มือเนี่ยคุณพ่อคู่มือเค้าก็อยู่ค่ายเดียวพ่อผมนะคร
0: ับ ค
1: งสิงห์เหมือนกันครับ
0: คราวนี้มาพูดถึงในส่วนต่อของเรื่องยูโดเมื่อกี้
1: พอยูโดเสร็จเรียบร้อยผมแพ้น้องขึ้นทีมชาติอย่างนี้เสร็จนะครับก็กลับมาที่เรียบร้อยก็เลยเป็นโค้ชยูโดเรียบร้อยแล้วก็สอนมวยไทยโบราณของเอามามิกซ์ใส่กันหมดเลยนะครับต่อรองผมก็พี่ก็จัดให้ไปสอนลบชิดให้การทุบทับจับผักการปลดอาวุธตรงนี้หมดเคยสอนที่เรียบร้อยมาวันนี้ผมก็คุยกับพี่คนก็เป็นคนโทรเพื่อนเขาเป็นคนเขียนตำราชมรมตีเพชรขึ้นมา
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ผมเรียกชื่อเล่นท่านว่าพี่แม็กจริงๆแล้วชื่อพันเอกประพัฒน์เฉวียพานุ
0: ครับ
1: โอ้ท่านเก่งมากท่านเขียนตำราตรีเพชรขึ้นมาแล้วก็การนอนยิงนะครับนั่งยิงตะแคงยิงคู่เนี่ยนะที่เป็น
0: การต่อสู้ระยะประชิดต่างๆ
1: ประชิดต่างๆแล้วก็การใช้อาวุธใช่หน่วยอรินทราชอะไรพวกนี
0: ้ที
1: ่พี่แบ็กได้เป็นคนเขียนตำราขึ้นมา
0: ครับผม
1: นะครับรุ่น13ผมอยู่เรียนร้อยตั้งรับเนินมาตั้งแต่บางทีรุ่น8รุ่นอะไรรุ่นเนี่ยก็ผมเป็นน้องเล็กหมดเขาก็เป็นผู้พลเป็นผู้พันอะไรเขาเอ็นดูผมแหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ย้อนกลับมาเราถึงเวลาปั๊บเนี่ยพี่ก็เอานพเก้าสอนมวยนักเรียนร้อยนะครับก็สอนไปนั่นนี่นั่นไปอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: มันจะมีชั้นหนึ่งในเรียนมวยสากลทำแรกแล้วทำสองมวยไทย
0: ครับ
1: แต่นี่เวลาเรียนในชั่วโมงเรียนเนี่ยมันก็เป็นตามแพทเทิร์นนะครับแต่เวลามีชมรมมวยแล้วผมก็จะเข้าไปสอนทักษะการรับการลุกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี
0: ้ครับผมครับเบ็ดเสร็จสอนมวยอยู่ที่โรงเรียนในร้อยจบลกี่ปีฮะ
1: โอ้โหเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ปี2525นะครับจนมาเกษียณแล้วปี2558นะฮะ2558ก็
0: เกือบ30ปี
1: แต่ก็ยังสอนอยู่เป็นนี่ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็ไปช่วยเขาตอนนี้ก็ล่าสุดก็ไปเผยแผ่มวยไทยนะครับไอ้ 6,000 กว่าคนที่อุทยานราชพักนี่ก็ผมก็อยู่เบื้องหลังนะครับไปคุยกับท่านพบ.ทบ.ท่านอาจารย์จะเอาไงล่ะเราไปสอนอย่างนี้งี
0: ้
1: ท่านก็บอกว่าอาจารย์ครับวันที่6กุมภาพันธ์เนี่ยมวยไทยมันเกิดจากทหารเกิดจากนักรบนะครับผมก็จะก็จะต้องทำวันพระเจ้าเสือหรือพระเจ้าสันเพชรที่8เนี่ยมาที่อุทยานราชภัฏเพราะมีบูรพมหากษัตริย์ตั้ง7พระองค์
0: ครับ
1: นะครับก็เลยทำกันขึ้นมาอยู่นั้นบอกว่าตะเวนสอนทั่วของเขาบอกเอาที่เรียนร้อยก่
0: อ
1: นแล้วก็ไปใน10แล้วก็ไปตามกองทัพผ้าอะไรประมาณเนี้ยเพื่อให้มวยไทยเนี่ยมันอยู่ตรงนี
0: ้
1: ท่านก็ถามบอกว่าอาจารย์มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างก็อธิบายให้ฟังว่าข้อดีตรงนี้ก็เป็นเหมาะสมนะที่หัวหินเนี่ยเพราะต่างชาติเข้ามาฝึกมวยฝึกกับทรายฝึกกับธรรมชาติโน่นนี่นั่นหลังจากฝึกเสร็จเขาก็มีการพักผ่อนหย่อนใจตามชายหาดบ้างอะไรก็ว่าไปตามสไตล์ของต่างชาตินะครับ
0: ครับได้ครับ
1: นะครับแล้วสิ่งที่จะนำมาคือเขาเรียกแล้วการหมุนเวียนของเงินตรามันก็มาอยู่ที่หัวหินก็เป็นนั่นใหญ่เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้น
0: อ
1: ่ะมีอาชีพนะครับอาชีพมวยไทยอาชีพการเรียนการสอนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มวยฟอออนอะไรมวยแรกยาก็เกิดขึ้นนะครับ
0: ก็เรียกได้ว่าในส่วนของการเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจบรนี่30ปีเป็นประกันในส่วนของประสบการณ์ในชีวิตพูดถึงคุณพ่อสักหน่อยในฐานะที่เราเป็นลูกชายอยากจะพูดอะไรในส่วนของความประทับใจของคุณพ่อนั่นก็คืออาจารย์สามภพพงศ์สิงห์ครับเชิญเลยครับ
1: ก็คุณพ่อสอนนะครับหนึ่งซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับคำนี้เนื่องมาเลยหนึ่งรับราชการต้องตรงไปตรงมาอย่าคดอย่าโกงอย่าแล้วแต่พ่อสอนให้หมดนะครับแล้วก็เราเป็นทหารเป็นลูกชายทำอะไรก็ทำจริงนะครับบางครั้งก็พูดแล้วก็ต้องทำตามที่พูดให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปพูดแล้วก็เหมือนกับคำขวัญของนักเรียนร้อยนะครับเนี่ยลืมไปนะครับนักเรียนร้อยก็มีคำขวัญเขาต้องไปยันตนละคำทุกเช้านะครับผมก็จำได้นะครับเพราะพานักเรียนร้อยวิ่งทุกเช้านะครับขาเขาเรียกนะครับปฏิญาณคำขวัญก็บอกว่าข้าพเจ้าจะรักษามรดกของพวกท่านไว้ด้วยชีวิต มรดกของอันนั้นคือมรดก
2: นานหรือยังถ้าเกิดติดเรือนไทยไม่ติดทองสุกก็ต้องติดเทาหนองบัว
3: ผมอันนี้ผม
2: ไม่แน่ใจใช่ไหม
3: แต่รู้ว่าใช่ไม่แน่ใจ
2: ครับโอเคก็คือกำนันเบียร์ไปเอามาแล้วพ่อล่ะครับพี่พ่อเป็นตัวไหน
3: พ่อมันเป็นสายมาจากอีสานครับพ่อเขาตายไปแล้ว
2: พ่อตายไปแล้วนะครับเป็นไก่เอาง่ายคือจะเป็นไก่ชนะมาจากอีสานซื้อมาทำพ่อแบ่งมาทำพ่อประมาณนั้นนะครับ
3: ครับ
2: โอเคแล้วไก่ชุดนี้พี่เจ้าเทาทองพีชเลยเนี่ยมันมีกี่ตัวอะไรเงี้ยพี่พอรู้ไหม
3: ตัวเมียมีคู่เกิดมีอยู่ตัวเดียวครับเหลือตัวเดียว
2: แล้วตัวผู้ล่ะครับพี่
3: ตัวผู้เนี่ยถ้าเป็นพ่อเดียวกันแต่คนละแม่มีอยู่ 4-5 ตัวครับ
2: เอาพ่อแม่เดียวกันเลยครับชุดเดียวกันเลยเนี่ยคู่เกิดกันครับ
3: เดียวกันมีเหลืออยู่ตัวเดียวครับ
2: ตัวเมียเหลือตัวเมียตัวเดียว
3: ใช่คร
2: ับ แล้วตัวผู้เหลือไหม
3: ตัวผู้มีเทาทองพีชตัวเดียวครับ
2: ตัวผู้มีตัวเดียวเหลือตัวเอาง่ายคือคู่ไก่ชุดนี้ตอนนี้เหลือ2ตัวคือเทาทองพีชตัวนึงแล้วคู่เกิดตัวเมียตัวนึงถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องครับ
2: โอเคนะครับแล้วเทาทองพีชเนี่ยพี่ต้องเอาเริ่มต้นเลยเนี่ยจับเตะตอนแรกกำนันเบียร์เขาบอกมันเก่งอะไรยังไงพี่เก่งตั้งแต่ขนแรกเลยไหม
3: ใช่ครับผมมาปั้นตั้งแต่ตอนมันเป็นไก่หนุ่มครับ
2: อ๋อพี่อาทิตย์เอามาปั้นตั้งแต่ตอนเป็นไก่หนุ่มแรกๆเลยเหรอ
3: ใช่ครับผมก็มาเลี้ยงอยู่ซุ้มกำนันเบียร์ตั้งแต่ตอนมันเป็นไก่กระทงไก่ประมาณ10เดือน8เดือน9เดือน10เดือนนี่แหละครับ
2: คือจับเตะขนแรกก็เก่งเลย
3: ใช่ครับจับแล้วผมก็ปั้มแล้วก็เลี้ยงก็มองว่าแววมันดีก็เลยเลี้ยงชน
2: พี่
3: ก่อนป่าก่อน
2: ตอนแรกอ่ะครั้งแรกเลยที่พี่จับเตะเช็คอ่ะคัดไก่
3: ครับ
2: ในสายตาพี่มันเก่งยังไงมันตียังไงพี่ถึงมองว่ามันเก่งครั้งแรกเลยนะ
3: มันเป็นไก่บ้าตีเดินตีครับเป็นไก่บ้าตี
2: เดินเสียบเดินเตะเดินยัดเลยนะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับเป็นไก่บ้าตีเดินเสียบเดินเตะเดินยัดคนแรกเราก็เห็นว่าเก่งแล้วนะครับ
3: ใช่ครับ
2: แล้วเลี้ยงอยู่นานไหมพี่กว่าจะออกชนครั้งแรก
3: ผมเลี้ยงประมาณเดือนกว่าฝ่าสองเดือนครับ
2: โอ้โหก็เอาแข็งเหมือนกันนั่นแหละเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยได้เรื่องกันนะ
3: ใช่ครับประมาณนั้น
2: แล้วก็ออกมาแล้วแข็งต้องถามนี่พี่เทาทองพีชเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยว
3: 3เที่ยวครับ
2: 3เที่ยวรวมบ่อนป่าครั้งแรกด้วยไหม
3: อะไรนะพี่หวัน
2: รวมบ่อนป่าครั้งแรกด้วยไหมครับพี
3: ่รวมด้วยครับ
2: รวมด้วยโอเคครั้งแรกเนี่ยชนะยกไหนอะไรยังไงพี่ไปชนเท่าไหร่อะไรยังไงครั้งแรก
3: ครั้งแรกตีพันร้อยครับชนะอันก็หน่อย
2: ครั้งแรก1,100อันกับหน่อย
3: ใช่ครับ
2: มีสวิงกลับมาเป็นรองมีอะไรบ้างไหมหรือว่าลูดเดียวเลย
3: ไม่มีครับ
2: ลูดเดียวเลยนะ
3: อ๋อพี่ไม่ตอนแรกอะเป็นรองหน้าเสือครับเพราะว่าตีกับไอสายเลือดของโปรเซม
2: เอาแค่คือเจอตัวดีซุ้มดีประมาณนั้น
3: ใช่เจอใช่ครับพอดีมันตีกันเจอซุ้มดีพอดี
2: คือตรงซุ้มตรงซุ้มตรงคู
3: ่
2: คือสายเลือดเขาก็ดีตรงซุ้มตรงคู่ฮะแล้วก็ไก่เนี่ยคืออย่างเราเล่นไก่อยู่เราจะรู้กันนะพี่อาทิตย์คือไก่บางตัวปล่อยไปคือเขาก็แย่งกันเล่นเพราะไก่มันเป็นสไตล์ไก่ตองเขาเป็นสไตล์ไก่ตองเขาก็แย่งกันเล่นประมาณนั้นนะนะแต่ปล่อยไปคือเขาแย่งกันเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยแต่ว่าก็คือต่อเนี่ยไม่ได้ต่อตามฝีแข้งไก่ต่อเพราะอยากเล่นแต่พอปล่อยไปปั๊บเนี่ยคือเรามาดูดีกว่าแล้วก็ข้ามกลับมาอยู่แล้วก็ลุ้นเลยประมาณนั้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: อ๋อโอเคคนแรกก็คืออารมณ์ประมาณนี้ชนะอันกว่าเลยครับพี่
3: อันกว่าครับ
2: คนแรกใช่อันกว่าแล้วครั้งสองนะครับพี่
3: ครั้งสองตีสนามนฤบดินทร์304ครับ
2: ครั้งสองนฤบดินทร์304พี
3: ่
2: ต้องถามนี้พี่อาทิตย์จากคนแรกเนี่ยเราชนะไฟแรกแล้วเนี่ยที่บอลป่าเนี่ยเราเลี้ยงอยู่นานไหมกว่าจะไปตีนฤบดินทร
3: ์ประมาณเดือนครับ
2: อ๋อประมาณก็ให้ร่างกายมันฟื้นนะครับก็มาพักฟื้นแล้วก็เลี้ยงครบคอร์ส21วันประมาณนั้นอ่าฮะก็คือไปชนสนามนฤบดินทร์304ชนะยกไหนพี
3: ่ชนะยก3ปล่อยไปเขาแพ้เลยครับ
2: เอาง่ายคือยก3ปล่อยไปเขาแพ้เลย
3: ใช่ครับ
2: ไฟเนี้ยมีสวิงมีกลับมาเป็นรองอะไรบ้างไหม
3: ไม่ครับเป็นต่อรูดเลยครับเป็นต่อยาว
2: ครั้งนี้ก็คือด้วยความที่เราเห็นแล้วด้วยเนี่ยพวกทีมงานเห็นแล้วเนี่ยปล่อยหางไปก็แย่งกันเล่นเลยเพราะไก่เนี้ยมันเป็นสไตล์ไก่ต่อเป็นไฟเตอร์เดินเตะเดินยัดเนี่ยคือถ้าเกิดเอาพูดตรงๆไม่ได้ยินยอนะพี่ไก่แบบนี้คือถ้าเกิดเล่นช้าโดนของแพงประมาณนั้น
3: ใช่ครับ
2: คือเขา คือปล่อยไปเนี่ยเราล็อกเสมอเขาล็อก3-2มาต้องติดเลยถ้าเกิดไม่ติดปั๊บมันออกแข้งได้เนี่ยมันจะไป7-4-2-1อารมณ์ประมาณนั้นแหละอ่าฮะ

0: มาณนั้น
1: โอเคคือปล่อยไปแล้วก็แย่งกันเล่นก็คือเล่นก็แล้วก็ตรงตามสเปคลูดเดียวจบ
0: ครับประมาณนั้น
1: ยก2ตีก็คือน่าจะชนะแล้วเข้ามายก3เขาไม่สู
0: ้ใช่ครับ
1: มีคนเสนอค่าตัวบ้างหรือยังพี่ไฟเนี้ย
0: มีแล้วครับแต่ไม่ได้ปล่อย
1: เสนอมาแรงไหมไฟเนี้ยครั้ง2เนี่ย
0: มีคนโทรมาหาลูกพี่นะครับว่าเสนอมา 500,000
1: อ่ะ 500,000
0: ใช่ครับ
1: ไฟ2เอาง่ายๆคือชนะแบบติดตาเซนอยู่แล้วเสนอค่าตัวมา 500,000
0: ครับ
1: เรายังไม่ขาย
0: ไม่ได้ขายคร
1: ับ ไม่ได้ขายแล้วกลับมาเลี้ยงต่อ
0: เลี้ยงต่อครับอีกเดือนนึง
1: มาเลี้ยงต่ออีกเดือนนึงแล้วชนที่ไหนพี่
0: ชนอยู่ที่สองสอครับสระแก้ว
1: สองสอสระแก้ว
0: ใช่ครับ
1: ไฟนี้ก็คือฮา
0: ฮา
1: ครับชนะยกไหน
0: ฮัลโหลพี่หวัน
1: ครับผมชนะยกไหนพี่ไฟสองไฟสามเนี่ยครับ
0: เหมือนเดิมครับยกสาม
1: ยกสาม
0: ก็ประมาณ5นาทีเขาก็หนี
1: อารมณ์เหมือนไฟสองเลยปล่อยไปเล่นลูดเลย
0: ใช่ครับอารมณ์เหมือนไฟสอง
1: มีตื้นมีสวิงบ้างไหมพี
0: ่ก็มีตื้นมาประมาณแป๊บนึงครับประมาณกิ๊กแล้วก็ลูดเลย
1: เอาง่ายคือเหมือนไก่ตื้นมาเนี่ยก็เหมือนไก่เขาก็ยังมีแรงตีอยู่ประมาณนั้นนะนะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็คืออาจจะมีเราโดนเขาบ้างไก่ตีกันสองตัวเขาบ้างตีกันนะครับเราก็มีโดนเขาบ้างก็มีตื้นมานิดนึงแต่แบบไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรพอมันออกกลับมาออกแข้งได้ตั้งหลักใหม่ได้ก็ลูดเลยยาวเลยนะครับไฟนี้ก็คือยกสามปล่อยไปประมาณ5นาทีชนะ
0: ใช่ครับครับ
1: คือไก่อย่างนี้นะพี่เอาตรงๆนะพี่อาทิตย์เราคุยกันเนี่ยอย่างผมก็ดูไก่ประจำอย่างเงี้ยคือไก่อย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกพี่มันไม่ได้เย็นยอนะคือไก่แบบนี้มันต้องแย่งกันเล่นเพราะว่าคือมันเป็นไก่ไฟเตอร์มันเป็นไก่เตะก่อนแล้วพี่บอกว่ามันเป็นไก่บ้าตีเนี่ยพอมันเข้าทำได้เนี่ยราคาไก่พอมันตีได้พี่เซียนมันก็แย่งกันเล่นจริงป่ะมันก็แย่งกันปุ๊บเนี่ยนะครับคือคนที่รู้จักไก่อยู่กับไก่เนี่ยบางคนบอกว่าทำไมไปแย่งกันเล่นนู่นนี่นั่นคือไก่คือเจ้าของเขาจะรู้เพราะว่าถ้าเกิดมันออกวุ้นได้เนี่ยไอ้จากตอนแรกที่พี่บอกว่าแพงเนี่ยถ้าเกิดพี่รอช้ากว่านั้นน่ะพี่จะโดนที่แพงกว่าแล้วสองสองบุรพาเนี่ยพี่มีคนเสนอค่าตัวเท่าไหร
0: ่ก็มันไม่มีใครกล้าเปิดเพราะว่ามันชนกันแพงไงครับ
1: สองบุรพาที่สองสองบุรพาพี่ชนเท่าไหร่ครับ
0: ข้างละล้านครับ
1: ข้างละล้านเลยนะคือเดี๋ยวก่อนไฟที่สองนี่พี่ชนเท่าไหร่ไฟที่สองที่นั้นเรือบดิน304เนี่ย
0: ไฟที่สองชนข้างละ150,000
1: ข้างละ150,000300,000นะครับโอเคแล้วก็ไฟที่สามเนี่ยชนข้างละล้านเลยนะ
0: ข้างละล้านครับ
1: แล้วชนะแบบติดตาเซียนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เอาพูดตรงๆคือไก่มันชนะล้านอ่ะข้างละล้านแล้วราคาจริงอ่ะคือคนก็ค่าตัวล้านเนี่ยอยู่ข้างหลังจะล้านเท่าไหร่แค่นั้นเองก็คือยังไม่มีคนเสนอแต่คือฮือฮาแล้วคนอยากได้กันแล้ว
0: ใช่คร
1: ับ อ่ะโอเคไฟเนี้ยมันดังมากพี่มันฮือฮามากคนที่อยู่ในพื้นที่จะรู้อยู่ พวกในพอยพวกในแมวมอก็ส่งกันโอ้โหว่อนเลยนะ
0: คร
1: ับ โอเคแล้วก็หลังจากที่ชนะไฟนี้เนี่ยพักอยู่นานไหมพี่กว่าจะไม่ได้คู่ชน
0: ก็เลี้ยงชน21วันนะครับผมก็
1: ตรงตามคอร์สเลย
0: ตามคอร์สครับ
1: คือผมพูดตรงๆนะพี่ผมดูตามรูปเนี่ยไก่มันโอ้โหหน้าเน่ยังเอี่ยมอยู่เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นไก่หน้าลอยนะพี่ขนนงขนหน้านี่ยังโอ้โหจะบอกว่าขนหน้าอยู่ปกติยังบอกพูดได้เลยนะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เออไก่มันหน้าบางเชียบ
0: ครับ
1: เออขนเขินยังดูขนอ่อนยังอยู่เลยโอเคแล้วก็พอชนะเลี้ยงครบคอร์สนะครับ
0: ก็หาคู่ชน
1: ผมเห็นประกาศแล้วพี่ประกาศหาคู่ชนปั๊บ
0: ครับ
1: ไปดูหลายตัวไหมกว่าจะเจอตัวนี้กับนิรณีเนี่ย
0: ไปดูตัวเดียวครับดูกับไอ้ซุ้มพยัคฆ์เหนือครับแล้วมันไม่ตรง
1: นะครับก็มานิรณีต่อเลย
0: ใช่ครับอีกวันนึงมาก็ไปดูกับนิรณีฟาร์มครับ
1: นะครับแล้วตอนดูตัวกันชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่ในความรู้สึกเรา
0: ก็พอตีกันนะพี่ไก
1: ่ก็พอตีกันต่างต้องบอกว่าต่างคนต่างชอบนะฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไก่คู่นี้ช่างชนไหมพี่อาทิตย
0: ์ไม่ได้ช่างครับ
1: ไม่ได้ช่างนะนะครับก็คือต่างคนต่างชอบจับก็คือวันชนก็แค่ดูตัวเท่านั้นนะครับต่อเขา66เรา44ตามหน้าเดือยเลยถูกต้องไหมครับ
0: ครับครับ
1: ของเราเนี่ยคือความแหลมขนาดไหนพี่หรือว่าเป็นตอกระสุนเลย
0: มันตอไก่หนุ่มอ่ะพี
1: ่ตอไก่หนุ่มกระสุนเลยนะ
0: ใช่ครับตอไก่หนุ่มเลย
1: ของเขาก็ตามหน้าเดือยเลย6รอบของเขามีปลายตอไหม ผมมองในโลกก็มีปลายตอนะแต่ก็ไม่ได้ยาวมาก
0: ได้ครับไม่ได้ยาวมาก
1: ก็คือมีปลายตอก็1,600
0: ครับ
1: นะครับกำหนดชนกันกี่ยกครับพี
0: ่4ยกครับ
1: 4ยกแล้วก็ตอนแรกเริ่มกันที่เท่าไหร่พี
0: ่ตอนแรกเริ่มกันแค่500,000
1: ครั้งละ500,000
0: ใช่ครับแล้วก็กลับมายังไม่ถึงบ้านเลยเพิ่มอีก500,000
1: ตรงรุ่นเพิ่มอีก500,000
0: ครับตรงรุ่นพอดีเลย
1: แล้วก็เพิ่มมาจนตอนนี้ข้างละ3,000,000เดิมพันรวม6,600,000
0: ครับ
1: แล้วก็ดูแล้วน่าจะเพิ่มต่ออีก
0: น่าจะเพิ่มดีครับเพราะว่าเห็นเนี้ยมุ้ยโทรมาเมื่อเช้าผมก็เรียกว่า
1: ครับ
0: แล้วแต่ครับ
1: ครับได้เลยก็คือของเราไม่พอแบ่งกับพูดตรงๆ FC เยอะ
0: ใช่ FC เยอะตัวนี้
1: ใช่ผมรู้อยู่ FC เยอะเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนพี
0: ่อะไรนะประโยชน์นะ
1: เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับบินดีไหม
0: ก็พอใช้ได้พี่
1: ผมว่าต้องบินแป๊ดเลย FC แบ่งไม่พอโอเคสุดท้ายนี้พี่อาทิตย์มีอะไรฝากกับ FC ชอเพชรมณี FC เจ้าทาวทองพีทบ้างครับพี่
0: อ๋อสู้เต็มที่นะสู้เต็มที่แล้วพี่วันเสาร์นี้ขอให้ทุกคนเชื่อใจในการเลี้ยงของผมแล้วกัน
1: โอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานชอเพชรมณีแล้วก็เจ้าเทาทองพีทประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่อาทิตย์ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีคร
1: ับ โอเคนะครับเจ้าเทาทองพีทนะนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยนะครับว่าตัวเมียเป็นสายเล่นไทยโคราชผมสนิทกับพี่แซมผมเล่นไก่เล่นไทยโคราชเอามาเพาะก็เยอะนะจุดเด่นเลยสายเล่นไทยสายเล่นไทยเนี่ยมีทั้งบุกมีทั้งถอยแต่จุดเด่นเลยที่อันนี้คือผมพูดให้แบบเป็นกลางนะคือคุณไปต่อยอดกันเอาสิ่งที่คุณจะได้จากไก่สายเลือดเรือนไทยเลยคือใช้ต่อนะครับใช้ต่อเตะเยอะแล้วเป็นไก่ดื้อไก่มึนคือไก่เนี่ยผมทำมาเนี่ยสายเลือดไทยนะไก่หนุ่มๆเนี่ยจับเตะถามว่าไก่หนุ่มโดนเตะมันมึนอ่ะมันเหมือนไม่ออกการโดนแล้วก็มึนเดินเข้าไปเตะแต่ที่หลักๆเลยเนี่ยใช้ต่อจัดแต่ไอ้เรื่องเร็วเนี่ยมันเป็นบางตัวช้ามีตัวช้ามีแต่เรื่องใช้หลักๆเลยเนี่ยที่คุณจะได้เลยใช้ต่อแน่ๆนะครับแต่จะเป็นไฟเตอร์แบบเดินทำหรือเป็นตั้งรับแบบถอยเตะเนี่ยก็คือเป็นมันต้องแยกมาเป็นเรือนไทยสายไหนแต่หลักๆเลยใช้ต่อแน่ๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจ้าเทาทองพีทนะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรหานะครับพี่เอ๋เลยนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับต่อสายหาพี่เอ๋แล้วยังไม่ติดนะเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์นะครับสียักษ์ก่อนเลยคู่เพชรเจริญโชคเจอกับพยัคฆ์ด้านเหนือนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาสัมภาษณ์พี่เอ๋สวัสดีครับพี่ยักษ์สวัสดีครับ
2: ครับผม
1: โอ้วันนี้ผมเลือกวันสัมภาษณ์ถูกวันด้วยไม่มีบั้งไฟด้วยใช่ไหมวันนี้
2: น่าครับ
1: พี่ยักษ์เดี๋ยวก่อนสัมภาษณ์กันนอกเรื่องนิดนึงอันนี้แบบไม่ได้ถามแบบกวนหรือว่าอะไรนะพี่คือบั้งไฟเนี่ยคือมันมีความสนุกอะไรยังไงพี่ต้องถามผู้รู
2: ้มันก็เป็นการพนันนะพี่
1: ไม่ใช่อารมณ์เหมือนไก่นะได้เลี้ยงได้เชียร์แบบคือมีความสนุกมีความไม่ใช่อย่างนั้นนะ
2: ก็มีความสนุกอยู่พี่แล้วเชียร์กันแหละเชียร์ขึ้นถ้าเล่นขึ้นมันก็ต้องเชียร์มันขึ้นนะคร
1: ับ รอ
2: ถ้า
1: แ
2: พ้ก็
1: ผิ
2: ดบ
1: ัง บั้
2: งไก่
1: แ
2: ล้วคร
1: ับ ไม่แล้วต้องถามพี่ยังนี่คือในฐานะคนอยู่กับบั้งไฟเนี่ยคือบั้งไฟเนี่ยมันก็เหมือนอารมณ์ประมาณเรือยาวมันต้องมีการทำขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคือของพี่ยะของพี่ยะนี่คือทำขึ้นมาเองด้วยไหมเอาไปแข่งกับเขาไหมหรือว่าเราไปดูร่างงานอย่างเดียว
2: ทีมงานของทีมงานคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ของทีมงานคือพี่ยะไม่ได้ทำบั้งไฟขึ้นไปเอาไปเพื่อไปจุดแข่งเขาไม่ใช่
2: ไม่คร
1: ับ
2: อ๋อท
1: ี
2: มงานแล้วก็เข้าไปแข่งกับเขา
1: ไปดูเอาง่ายคือเหมือนกับผมเป็น FC พิจารณ์โชคอ่ะพี่เอาไก่ไปตีผมก็ไปดูเล่นประมาณนั้นนะ
2: ครับ
1: อารมณ์ประมาณ
2: เรามันไม่ใช่เราคล้ายแบบในทุนประมาณนี้คร
1: ับ โอเคเราเป็นในทุนออกเงินให้เขาแล้วก็ชนะบ่อยไหมพี
2: ่มันก็มีชนะบ้างแพ้บ้าง
1: เลยชนะเดี๋ยวผมถามไหนๆก็คุยแล้วพี่คือชนะเนี่ยบ้างไฟเนี่ยชนะกันเนี่ยคือมันชนะตรงไหนคือขึ้นไปสูงกว่ากันนายกว่ากันเนี่ยเหรออ
2: ่าเอามันจับเวลาแต่ละบ้างมันไม่เท่ากันพี่แต่ละค่ายมันไม่เท่ากันราคาครับ
1: เอาเหรอ
2: คือบางค่ายก็ราคา300 320บางค่ายก็350 400อย่างนี้นะพี
1: ่วินาที
2: ม่ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคก็คือขึ้นอยู่กับค่ายไหนอะไรไงค่ายดังค่ายทำดีไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะ
2: ครับก็คล้ายๆกันนะครับไก่ถ้าบางทีพี่เอียวตีกับผมก็ต่อซ้ำๆอย่างเงี้ยพี
1: ่โอเคโอเคโอเคโอ้โหแหมพี่เอียวตีกันยาต่อ3-1 โอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยพี่ยะผมพูดตรงๆนะผมยอมรับพี่ยะอย่างหนึ่งนะคัดไก่ดีมากเปรียบไก่เนี่ยโคตรดีเลยนะครับคือถามว่าไก่ชนเนี่ยมีแพ้มีชนะแต่ของพี่เนี่ยคือเวลาชนะเนี่ยดูสวยงามทุกตัวนะครับไก่ตัวเนี้ยคู่นี้เป็นพม่าชนพม่าถูกต้องไหมพี่
2: ครับพี
1: ่ของเราเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงพี่
2: ก็ซื้อเอามาพี่เป็นไก่ซื้อมาแต่บุรีรัมย์ครับซื้อมากับทีมงานเอฟวันครับทีมงาน
1: ซื้อมาจากทีมงานเอฟวันนะแสดงว่านี่เป็นลูกเจ้าไอ้
2: ทองละสายเลือดธนูทองคร
1: ับ เป็นสายเลือดธนูทองเดี๋ยวก่อนธนูทองนี่พ่อเป็น F1 ถูกต้องไหม
2: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อเป็น F1 โอเค
2: ตัวนี้มันเป็นลูกไม้เถื่อนเนาะแต่ผมก็แม่แสนรักของไอ้สายแสนรักของไอ้ลุงมีครับแสนรัก
1: ลุงมีแสนรักพี่ขุนนะนะ
2: ใช่ใช่คร
1: ับโอ้โหนี่ก็ติดพี่เดี๋ยวถ้าเกิดบอกว่าติดสายเลือด F1 เนี่ยสายเลือดเดียวธนูทองเนี่ยก็เตะไฟแลบเลยพี
2: ่ตัวนี้มันก็เป็นไก่เดินทำพี่เดินทำ
1: เป็นไก่ไฟเตอร์เดินทำเดินเตะเดินยัดนะ
2: คร
1: ับ โอ้โหพี่เอาเริ่มต้นเลยไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรนะพี่
2: เจ้าพลอยแดงครับ
1: เจ้าพลอยแดงเนี่ยผมเห็นในป้ายพันตอ3 รอบแสดงว่าไก่ยังหนุ่มอยู่เลยพี่หรือว่าตอไม่ขึ้น
2: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ซื้อพี่เพราะว่าผมมองว่ามันแพงเนาะมันแพงผมมองว่ามันแพงแล้วก็ทีนี้มัน
1: เอาเริ่มต้นเลยพี่พิยะเอาเริ่มต้นเลยไก่ตัวนี้พี่ไปรู้จักมันข่าวมันมายังไงแล้วพี่ถึงมองว่ามันแพง
2: ก็ตอนแรกก็ผมก็เห็นที่หนึ่งวนนั่นแหละครับหนึ่งวนการนั่นแหละแต่ว่ามีชื่อเสียงหน่อยสมัยก็ส่งมาผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะผมไม่ค่อยคุยกับแกส่งมาผมก็ดูบนพันผมก็ว่ามันแข็งดีปากไว้
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสรรพากรดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษามินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
9: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาฟินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
4: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
11: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงทุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาน
2: ราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
6: ่แต่ว่าทีนี้มันก็ไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้อนะพี่ผมเอาไก่ไปตีเอาไอ้ M16 ไปตีกับอันนี้แหละวันนั้นมันก็เจอไก่ตัวของไอ้ของพลังพวกไงพลังพวกมันลอยตรงกันนะครับ
7: แ
6: ต่ว่าไก่มันลอยตรงกันผมก็เลยเขาก็จะดูกับนกอ่ะตอนแรกอ่ะผมก็มาซื้อตัวนี้มาเตะกับพลังพวกเพราะว่าผมว่ามันเข้าทางกัน
7: อ๋อคือไก่เนี่ยเรา F16 ไปหาคู่ไอ้ตัวที่ผมสัมภาษณ์พี่นะ
6: F16
7: ไปตีครับ
6: แล้วก็เห็นของพลังพวกตีว่ามันตีกันได
7: ้ครับ
6: ไก่มันตีกันได
7: ้เอาให้คือเราไปเห็นพลังพวกมาตีวันนั้นด้วยแล้วเรามองว่าเอาให้คือเอาพูดตรงๆเลยคือเราก็มองว่าไก่ตัวเนี้ยพลังพวกจะเข้าทางมัน
6: เราก็มองว่ามัน
7: หาตัวไปตีเขาครับครับ
6: ก็ไม่ได้ตั้งใจจะจ่อจงตีเขาหรอกแต่ก็ไม่อยากไปว่าถ้ามันได้คู่เขาอยากทีมงานพาเขาไป
7: ได้เล่น
6: เขาไปตี
7: มัน
6: ได้ตีมัน
7: เขาได้เล่นได้เล่นกันนะนะ
6: คร
7: ับ พอเป็นชุมชนเราก็ไปติดต่อซื้อ
6: ครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ให้วันนั้นก็ให้นุ๊กไปดูแล้วถ้านุ๊กไม่ตรงก็จะเอาไปดูนี่นะของนุ๊กก็ไม่ตรงเลยว่าเขาพลังพวกเขาเป็นพรรคพวกเอาง่ายก็เป็นพรรคพวกห่างๆพรรคพวกเปิดว่าสำหรับเพื่อนนอกเขาก็ไม่อยากตีผมก็ไม่เขาไม่ตีผมก็ไม่
7: ครับคือทีมงานเราอ่ะเขาเป็นพวกเขาด้วยแล้วเขาไม่ตีกับพรรคพวกเราไม่ตีกับเราเนี่ยเราก็จะไปจี้ตีเขามันก็น่าเกลียดฮะเราเลยไม่ได้ดูตัวกัน
6: เขาก็เทียบมาว่าไม่ดูเขาไปดูเราชิบหายแล้วซื้อไก่มาแพงขนาดนี้ไม่ตี
7: เท่าไหร่พี่เท่าไหร่
6: ซื้อมา 302,000 อ่ะพี
7: ่ซื้อมา 302,000 พี่บอกซื้อมา 302,000 พี่ซื้อแพงเหรอ
6: แพงมาสำหรับผมนะผมไม่เคยซื้อไก่ตัวละแพงขนาดนี้พี
7: ่เหรอแต่ผมดูเนี่ยคืออายุมันยังน้อยอยู่นะ
6: ครับตัวของตัวไอ้ทองคำพี่เฉียมให้พี่เฉียมซื้อให้นะผมก็ไม่แพงนะตัวนั้นมันไม่ใช่เงินผมไหมพี่ซื้อไงจริงไงก็ได
7: ้ครับไอ้ทองคำซื้อมาเท่าไหร่พี
6: ่600,000ครับ
7: 600,000
6: ครับมันชนะ800,000ไงพี่ตอนนั้น
7: ครับครับก็ซื้อมา600,000แต่ตอนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้พลอยแดงเนี่ยนะครับเงินเราเอง
6: เงินเราเองพี่เราเองเราก็ได้เงินกับพี่เฉียบมาใหม่ด้วยสอง
7: ซื้อราคาค่าตัว300,000
6: ครับผม
7: โอเคนะครับพอซื้อมาเสร็จปั๊บส่งให้โปรโมเตอร์นัดเขาไม่ดูกับเราเป็นพวกกันอีกเราซื้อไก่มาแพงแล้วเอาพี่แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราซื้อมา300,000มันชนะมากี่เที่ยว
6: ชนะมา3เที่ยวพี่วันนั้นมันชนะ200,000อันกว่ามั้งพี่ชนะมาล่อวันนั้นมันชนะมาล่ออันกว่า
7: ชนะมาล่ออันกว่าแล้วก็เอาแค่คือตัวมันเองชนะมา3เที่ยวแล้ววันที่ที่เขาส่งคลิปกันมาเนี่ยมันชนะ200,000ชนะมาล่ออันกว่านะครับเปิดราคามา300,000กว่าเอาง่ายๆเปิดมา300,000กว่า
6: 350,000
7: แต่ว่ายังไม่ได้จบกันนะครับ
6: มีรถด้วยผมก็ให้บิวบี
7: ชีครับ
6: บิวก็ต่อให้
7: พี่บิวกันโชคทรัพย์ต่อให
6: ้เขาก็ไม่ต่อเขาก็ไม่ลงเขาก็ไม่ว่าขอ300,000ก็ได้เขาเอาไม่ได้ก็ไม่เอาวะเขาเลยให้
7: มาเสร็จปั๊บมาอยู่ในมือไม่ได้ดูตัวอีกไม่ได้คู่แล้วทำไงต่อพี
6: ่มันผมก็มาเตะออกใหม่ครับพี่เตะออกใหม่นะเตะออกใหม่เลี้ยงใหม่นะครับพี่
7: เปิดหน้าเตะใหม่
6: ครับมันได้รอบใหม่นะครับตอนน
7: ี้เปิดหน้าเต็มเอาง่ายๆคืออยู่กับพี่เนี่ยยังไม่ได้เลี้ยงชนเลย
6: ยังพี
7: ่คือไฟนี่ไฟแรกเลย
6: ใช่ครับ
7: พี่ต้องถามอย่างนี้คือไหนๆพี่ซื้อมาแล้วเนี่ยพอมาอยู่ในมือเราอยู่ในน้ำเลี้ยงของพี่เจริญโชคอ่ะพี่ว่ามันเก่งขึ้นไหมมันดีไหม
6: ยังไม่เท่าอยู่กับเขานะพี
7: ่แล้ว
6: ยังไม่เท่านะครับยังไม่เท่า
7: อยู่กับเขาที่พี่มองเก่งไวเหรอ
6: มันเดี๋ยวเฉพาะมันใจไม่รู้ไวหรอกผมมันตีหลุดสองเส้นด้วยพี่ตอนแรกตีมันหลุดแค่สามเส้นทางมันไปใส่ปีกเขาโดนตีย้อนขนนะพี
7: ่ปีกหลุดนี่คือไม่ใช่หลุดจากการสะบัดขนถ่ายขนนะคือมันโดนเตะย้อนขนมาแล้วขนมันช้ำแล้วหลุด
6: มันหลุดไปสามเส้นอยู่เขาตอนที่ผมซื้อมานะข้างเดียวข้างนึงครับแล้วทีนี้มาอยู่ผมหลุดสองเส้นไงมันหลุดแบบหักมาถักในนะพี
7: ่ต่อได้ไหมเนี่ยพี
6: ่มันเลยบินไม่ค่อยไม่เหมือนตอนอยู่กับเขาเท่าไหร่มั้ง
7: ก็คือเอาง่ายคือต่อลำบากบินไม่เหมือนคือพอขนมันหลุดขนาดนั้นมันบินมันก็ไม่สุดอะนะประมาณนั้น
6: มันบินขาวๆลงมาที่บินแถวๆบินแบบนั้นมันไม่บินไม่แรงเหมือนตอนอยู่กับเขา
7: ครับแล้วการใช้ตอใช้อะไรพี่มันเป็นไก่ใช้ตอจัดนะถ้าเกิดบอกว่าลูกเอฟวันเนี่ยมันจะเป็นใช้แข้งเหรอ
6: ม
7: ัน คือ
6: ไก่แข้งดีมันใช้แข้งดี
7: แต่มันตีคอนะทะลุทอง
6: ตีลามอะพี
7: ่ตีกระเดือกรัดบ้องตีคอไล่ครึ่งไปเนี่ยนะ
6: ตีสลักไปท้าพอคอเนี่ยคร
7: ับ ครับครับอ่ะโอเคก็คือพี่ได้มาปั๊บพี่มาเตะคือปีกมันหลุดพี่ก็มองว่ามันบินไม่แรงเหมือนตอนอยู่กับเขา
6: ครับแต่ซื้อมาแล้วต้องตีพี
7: ่ซื้อมาแล้วต้องตีนะครับเลี้ยงอยู่กับเราใช่ไหม
6: ได้คู่แล้วนะพี่ได้คู่แล้วตอนแรกได้คู่กับไอ
7: ้กับใคร
6: ค
7: ู
6: ่กับไอ้อาชาเทพ
7: อ่ะ
6: ถอนอาชาเทพมาตีตัวของพี่หลงคร
7: ับ อ๋ออาทิตย์

0: เป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงพี่
1: ซื้อเข้ามาครับ
0: ซื้อเข้ามาตัวเนี้ยเราไปเห็นเองคนส่งข่าวหรืออยู่ในโครงการพี่หนุ่มบอกส่งมาแล้วมาเตะดูก่อน
1: ไม่ครับเขาส่งมาพักพวกส่ง
0: พักพวกส่งมาเลี้ยง
1: ไปเห็นพักพวกไปดู
0: ครับ
1: ลูกน้องแกนี่แหละไปสนาม
0: ครับ
1: ที่ไก่แล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดู
0: ครับ
1: ตัวนี้มันดีนะ
0: ครับ
1: ส่งมาให้ผมดู
0: ครับ
1: ไก่ต้องส่งให้ผมดูก่อนผมชอบ
0: ครับ
1: ผมก็ส่งให้คุณหนุ่มดู
0: ครับ
1: ดีไงชอบไงก็ตกลงซื้อ
0: ครับตัวนี้อภิเดชเนี่ยคือเอาเริ่มต้นเขาไปเห็นกันที่ไหนพี่มันเป็นไก่แถวไหนบอกได้ไหม
1: ไก่น่าจะไก่พิษณุโลกคร
0: ับ ไก่พิษโลกไปเห็นแถวพิษโลกมานะครับเห็นแล้วดีปั๊บส่งให้พี่โจดูดีชอบส่งให้พี่หนุ่มชอบซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี่แพงไหม
1: ตัวนี้ซื้อประมาณแสนกว่าบาท
0: แสนกว่าบาทต้องถามพี่โจวันที่เขาส่งคลิปให้พี่โจดูแล้วพี่โจบอกว่าดีชอบแล้วส่งให้พี่หนุ่มดูเนี่ยวันนั้นพี่ชอบอะไรมันในคลิปพี่เห็นอะไรมันความเก่งอะไรของมัน
1: ก็มันก็ชอบแบบประมาณว่ามันมีความแม่นยำนะ
0: แม่น
1: ก
0: ็ไวไหม
1: เตะกลางๆนะเป็นไก
0: ่กลาง
1: ไม่ไวอะไรมาก
0: ครับ
1: คือกลางๆก็เตะไปเรื่อย
0: แม่นเอาง่ายคือแม่นเป็นไก่ตีเรื่อยๆนะครับไม่ถึงขนาดไฟเตอร์บุกไม่บ้าตีขนาดนั้นเป็นไก่ตีเรื่อยๆคือแข้งดีตีโดนประมาณนั้น
1: ใช่ประมาณนั้น
0: ซื้อมาแสนกว่าบาทแล้วพี่พอรู้เรื่องสายพันธุ์เขาบ้างไหมครับพี่ว่าเป็นไก่สายไหนสายเลือดอะไรยังไงพอรู้บ้างไหม
1: สายพันธุ์นี่เจ้าของเขาบอกมาแต่ผมจำไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเวลามันขนาดคือก็ลงชื่อน้องเขาไปเฟซน้องเขาไปอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: ชื่อฟาร์มเขาชื่อซุ้มเขา
0: น้องเท่ปอเจริญ47เนี่ยนะ
1: แน่นแหละ
0: เอาไงที่พี่หนุ่มบอกว่าเอาไก่มาเลยเนี่ยตีเนี่ยสังกัดให้ด้วยใช้ชื่อไปได้เลยได้โปรโมทให้ด้วยขายของได้ด้วย
1: ตัวคือทางเราซื้อคือซื้อเพราะดีเพราะ
0: ครับ
1: ไม่ไปแอบอ้างว่า
0: พี
1: ่ผมเพราะเองอ่ะ
0: บาง
1: ท
0: ีเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ทางไม่มี
0: ครับพี
1: ่มาใช้ชื่อซุ้มเลยยิ่งไม่เปรียบให้ดี
0: ครับที่ไม่เปรียบให้ด้วยยิ่งดีนะพี่แล้วเจ้าอภิเดชเนี่ยก่อนมาอยู่กับเราเนี่ยพี่ชนะมากี่เที่ยว
1: เขาว่ามันชนะมาไฟนึงนะชนะมาครั้งนี้นะแล้วก็เสมอครั้งนึง
0: คือชนะไฟนึงไฟนี้ที่พี่ซื
1: ้อไฟที่ซื้อเนี่ย
0: ไฟที่ซื้ออ่ะโอเคพอจะไปซื้อปั๊บพี่ก็ซื้อมาก็คือเอาง่ายๆคือเขามาชนไฟแรกเลยแล้วชนะเราก็ซื้อมาแสนกว่าบาทเลยถูกต้องไหม
1: ใช่แค่นั้น
0: แหละแล้วก็มาเสมอไฟหนึ่ง
1: เสมอคือก่อนมาตี
0: ก็คือไฟที่เสมอนี่คือไฟที่อยู่กับเราแล้วถูกต้องไหมครับพี่อ
1: ยู่กับเขาอยู่กับเขาสองไฟเลย
0: อ๋ออยู่เขาสองไฟเลยก็คือเสมอมา
1: ครั้ง
0: ครั้ง
1: เสมอกับไก่ปะก๋อย
0: โอ้ตีปะก๋อยไม่ได้เหรอ
1: ตีปะก๋อยม
0: าครั้งแรกตีกับปะก๋อยเสมอมาครั้งสองนี่ตีกับพม่าถูกต้องไหมพี่
1: ชนะ
0: อันกว่า
1: ใหญ่อันกว่าหรือสองอันกว่าผมจำไม่ได
0: ้โอเคอันกว่าหรือสองอันกว่าเนี่ยนะนะครับแล้วก็ซื้อมาแสนกว่าบาท
1: อยู่ในเกณฑ์นี
0: ่ครับแล้วพอซื้อมาแสนกว่าบาทพี่โจ้ถามตรงเลยว่าพอมาอยู่ในน้ำเลี้ยงเราอะแต่เชื่อคนแรกพี่ว่ามันเก่งตามคิดเก่งสมความล่ำลือไหมครั้งแรกเลยที่พี่เห็นนะครั้งแรกที่พี่เห็นมันเตะเนี่ยกระตาเน
1: ี่ยดูก็พอได้นะ
0: ครั้งแรก
1: ไม่ได้เก่งจัดจ้านอะไร
0: ครั้งแรกนี่คือพี่ดูแค่พอได้นะไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวอ่ะเอาง่ายๆไม่ได้ว้าวไม่ได้เก่งแบบจัดจ้านอะไรแล้วเตะอยู่หลายหนไหมพี่กว่ามันจะคืนฟอร์มกว่าพี่มองว่าไม่เห็นเก่งเห็นว่ามันเก่งมาก
1: มันถามว่ามันดีไหมก็ดีกลางครับมันไม่หุ่นมันก็ไม่ได้สุดขนาดว่าตีได้ไหลไหลเต็มมา
0: คือเลี้ยงมาพี่ก็มองว่ามันตีได้กลางๆไม่ถึงขนาดตีได้แบบหลายเอ็มไฟประวัติศาสตร์ยังไม่ใช่ขนาดยังไม่ว้าวขนาดนั้นนะแสดงว่า5ล้านบาทนี่คือตอนนี้ที่ราคาเริ่มต้นที่ว่าตอนนี้นะ
1: ไอ้ที่เราตีกันได้เป็นแพงเนี่ยก็เพราะว่าพวก
0: ช่วยกันลง
1: มันหลายคนมันก็กลายเป็นหลายบาท
0: ครับ
1: คนละหมื่นสองหมื่นห้าหมื่น
0: ถ้าเกิดถามพี่โจเองนะพี่โจไก่ตัวนี้มันยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่คือพอไปได้คู่แล้วก็คือเอาแค่ตรงซุ้มด้วย

0: ตีไม่ได้หรอกเป็นผมยังไม่ตีก็ถามเทียยะดูดิหน้าตามยังตีอะไรแพงไม่ได้แค่กระไรผ่านไฟเดียวเนี่ยครับชนะมาครั้งเดียวถูกไหม
1: ครับ
0: มันจะเอาไปดันเป็นล้านๆได้ไก่ตีหลักหมื่นถ้าว่าไม่รวมกันลงตีไม่ได
1: ้ครับ
0: ไก่เนี่ยผมก็บอกเพนุ่มว่าอย่าเพิ่งไปตีเลยไก
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ไม่แข็ง
1: ครับ
0: แต่ว่าขัดใจกันไม่ได้ไม่อยากตีตีเลยปาดมาล่อปากบนก็ไม่ผมให้เสียยะรู้หมดเลยประธานเนี่ยดูปากเสียยะตีไหมเป็นเสียยะ
1: ปากลอกด้วย
0: ปากลอกด้วยปากไม่ขึ้นเลยกระเทาะมาถึงกับเราเนี่ยมันก็มีแววแล้วล่ะว่ามันจะกระเทาะแล้วกระเทาะจริงๆน่ะ
1: ครับไก่ปากมันวาวมาด้วยนะครับ
0: ปากก็ยังขึ้นไม่เต็มเนาะ
1: ครับ
0: แต่ยังบางๆนะครับยังขึ้นไม่เต็มมากคือขึ้นมา 50% น่ะ
1: ครับครับก็คือพี่หนุ่มจะตีก็เลยออกไปหาคู่ก่อนนะครับ พี่โต้งหานี้ไก่ไก่อยู่กับเรานานหรือยังตัวเนี้ย
0: ไม่นานไก่ไม่กี่วันเอง
1: ไก่อยู่ได้ไม่กี่วันเองนะแต่คนแรกเขามองว่าไม่เท่าไหร่ด้วย
0: ครับก็ยังไม่เท่าไหร
1: ่ตีเลยนะครับแต่คนแรกบอก
0: ว่าตีก็ต้องตี
1: นะครับคนแรกมองว่ายังไม่เท่าไหร่แล้วก็ออกหาคู่พี่หนุ่มตีก็เอาพี่โต้งตีก็ตีอ่ะไม่เป็นไรปากก็ยังมีอาการบาดเจ็บปากวาวอยู่ด้วยนะครับคือขึ้นมาเนี่ยก็คือไม่ 100%
0: ก็ไม่ร้อยอยู่แล้วก็ไม่แน่นอนอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไปดูตัวต้องถามว่าไปดูตัวเนี่ยเราชอบไม่ชอบอะไรไงพี่ตอนดูตัวกัน
0: มันเท่ากันเลยไก่แล้วมันก็ช่างไปกันด้วย
1: คือสรีระมองตาปากว่าไก่คู่ตีแล้วหนีจะไม่ออกนะแล้วมาคุยเรื่องช่างกระตงกันอีก206นะครับก็คือไม่ต้องไปหนีน้ำหนักกันเลยอะนะครับประมาณนั้
0: นนั่งกัน2.5-8
1: ครับ
0: เลยเอาแบบว่าสบายๆไปเลยมันมีแค่2มิลก็เอาก็
1: จบพูดตรงๆพี่คุยตีประมาณนั้นจะไม่ต้องไปกดดันกัน
0: ตีกันอยู่แล้ว
1: คุยตีนะครับจะได้ไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปบีบกันประมาณนั้นนะแค่2มิลจริงๆพี่โจอ่าฮะ
0: คุยเดือยกันอย่างเดียว
1: ครับ
0: ตกลงกันยังไงสรุปก็โอเค
1: ของผมเห็นนี่คือของเราเนี่ยไม่ได้ยาวมากแต่ก็มีปลายต่อนะครับแต่ของเขา
0: ก็ถูลงให้มันมนเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเสียยากไอ้ก็ถู
1: ของเขา
0: ไอ้กับเสียยากถูเลย
1: ของเขา3รอบนี่คือเขาบอกต่อกระสุนเหรอ
0: ใช่ต่อเขาก
1: ็มนเลยนะ
0: ครับสมส่วนเลย3รอบ
1: ครับครับครับแล้วก็กำหนดชนกัน5ยก
0: ส่วนนั่นแหละต่อลำก็6
1: ครับก็คือลู่ให้มันสูสีกันประมาณนั้น
0: อาฮะไม่มีคม
1: ครับ
0: จับแล้วไม่มีคมก็ตีกันไป
1: ครับกำหนดชนกัน5ยก
0: ครับ
1: ตอนแรกเริ่มต้นกันข้างละล้านหรือข้างละ500,000พี่ตอนแรกเนี่ย
0: ทีแรกมันเพิ่มมันข้างละล้านครับสตาร์ทเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เพิ่มมาเรื่อย
0: ๆตอนเย็นๆนี่เนี่ยตอนคืนนี่นะ
1: พี่หนุ่มเล่นอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเขาก็มี FC อยู่แล้ว
1: ครับครับอ่าฮะตอนนี้ก็
0: เราก็มีพักพวกก็30,000หน้า10,000ได้คู่มันก็จดมาทั้งทางเลย
1: ครับก็คือตอนนี้5,500,000 บาทเดิมพันรวม
0: แต่คิดว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นอีก
1: เพิ่มขึ้นอีกนะผมดูแล้วน่าจะถึง10 ล้านดูจากทรงแล้วนะ
0: อาจจะเป็นไม่ได้แต่ว่ามันยังเหลือเวลาหลายวัน
1: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์สัญญาสัญญาบอกว่าเดี๋ยวขอเตะเป้าดูก่อนเตะเป้าดีก็น่าจะเพิ่มอีกก็คือ FC ก็จะแบ่งอีกประมาณนั้นอ่าฮะ
0: เขาเพิ่มอยู่แล้ว
1: จริงนะพี่หนุ่มผมเลยนะสัญญาเนี่ยนะโอ้โหเป็นคนที่คือพูดจนเคิร์มอ่ะพี่โตให้นั่งอยู่เลยพูดก็ผมสัมภาษณ์แกนะไก่แกไม่เคยเก่งเลยนะพี่แต่ตีมาพี่ดูเดชเพชรเจริญโชคอ่ะโอ้โหลุ้นแบบชนะแบบชนะแบบติดตาชนะแบบ
0: นี้นะตัวนี้น่าจะเขาเขาซื้อมานะผม
1: ใช่
0: จริงเท็จยังไง
1: จริงพี่โจผมสัมภาษณ์เสียยาเลยนะพี่ขวัญไก่ผมไม่เก่งหรอกพี่ขวัญไก่ผมตีไม่โดนหรอกอยู่อย่างเงี้ยไม่เคยเก่งสักตัวนึงแต่ชนะนี่ขายหลักล้านทุกตัว3 ล้าน 5 ล้านทุกตัวของเสียยาเนี่ย
0: ใช่
1: แกเป็นคนถ่อมตัว
0: ขายจนรวยนะไก่ก็บอกว่าตีไปก็ขายไปตีไปขายไปอ่ะ
1: ใช่ใช่พี่ขายไก่หลาย10 ล้านแล้วพี่ยาเนี่ยเก่งก็เป็นคนเก่ง
0: แต่ของเราไม่มีเก่งแค่ตัวเลยเนี่ย
1: อ่าฮะ
0: ตี
1: จริงๆเนี่ยพี่ผมบอกตรงนะผม FC พี่เจริญโชคเลยเนี่ยผมชอบแกแบบแกถ่อมตัวนะแล้วก็

0: แกไก่แกคัดไก่ดีเปรียบดีคัดดีอ่าฮะพี่โจ
1: ้เปรียบเสียยาเสียเปรียบเสียยาหมดทุกคน
0: พี่โจ้บอกของเรานี่คืออยากตีนะลูกพี่ตีเราก็ตีประมาณนั้นอ่าฮะ
1: ไอ้ผมไปตีผมก็ตีอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้คู่เดี๋ยวงอนอีกนะ
0: ไม่ได้คู่เดี๋ยวงอนอีก
1: ไก่ไม่ได้ตีโอ้โหเนี่ย
0: โอเค
1: ไม่ได้ตีไก่แล้วมีความสุขดี
0: ครับผม
1: เรื่องของไก
0: ่ครับให้ได้คู่อีกเดียว
1: ครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้พี่โจ้มีอะไรฝากครับ FC พยัคฆ์ด้านเหนือ FC เจ้าพี่เดชมั้งครับพี
1: ่ก็ดูอ่ะดูเล่นก่อนนะครับตีเขาได้ค่อยเล่น
0: ตีเขาได้ค่อยเล่นนะอันนี้เตือน FC ไปแล้วนะยังไม่ใช่ไปขับต่อเขานะถูกต้องไหม
1: เสมอเล่นไป
0: เสมอเล่นไปแล้วก็ถ้าเกิดตีได้ค่อยเล่นอย่าเพิ่งไปขับต่อเขาประมาณนั้น
1: ต่อเขาหรอกเราเป็นรองเขา
0: อ่า
1: ไก่เสียยากเก่งงูไม่ได
0: ้ครับครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานพยัคฆ์ด้านเหนือประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับ
1: คุณขวัญครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ดีครับครับผม
0: โอเคนะครับผมแบบจริงๆเนี่ยผมสัมภาษณ์จนผมสนิทไปหมดแล้วนะพี่หนุ่มเนี่ยผมก็สนิทนะพี่หนุ่มพี่โจ้เนี่ยพี่โจ้นะครับสัมภาษณ์กับประจำพี่หนุ่มผมก็สนิทนะเป็นพี่ชายที่ดีนะครับเป็นคนที่น่ารักมากคนหนึ่งเลยพี่โจ้บอกไก่ผมไม่พร้อมนะลูกพี่เตะก็ตีนั่นไม่ได้คู่ลูกพี่งอนอีกนะครับเนี่ยทั้งสองซุ้มเนี่ยทั้งเสียยะทั้งพี่โจ้เนี่ยไม่เก่งไม่ดีทั้งคู่อ่ะแต่ป้าตอนนี้5ล้านแล้วนะโอกาสทะลุ10ล้านด้วยไก่ไม่เก่งตีกันนะเนี่ยแต่ทะลุ10ล้านเอาด้วยเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมต้องหาน้าอ้วนเลยเดี๋ยวคราวนี้ก่อนโทรหาน้าอ้วนโทรหาพี่เอ๋ก่อนดีกว่าโทรหาพี่เอ๋ไม่ติดเลยครับโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมโทรหาน้าอ้วนเลยดีกว่านะครับโทรหาน้าอ้วนก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่ท็อปเท่าแก่น้อยเลยนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับ
2: ครับพี
0: ่ครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันนานไม่ได้คุยกันนานเลยพี
2: ่
0: อย่างที่เรานัดกันไว้นะครับจะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับซุปเปอร์เจียง
2: ครับพี
0: ่คือไม่ใช่เย็นยอนะพี่ไก่คู่นี้เอาพื้นฐานก่อนเท่าแก่น้อยเนี่ยคือออกมาแต่ละตัวเนี่ยสร้างความฮือฮาอยู่แล้วแล้วไก่ตัวเนี้ยถ้าเกิดคนอยู่ในวงการเนี่ยแล้วก็ได้รับเอาให้ข้อมูลจากนายฮอยมาเนี่ยคือตัวนี้ก็เป็นตัวดังตัวนึงของภาคอีสานเลยถูกต้องไหมพี่เอาตรงๆนะพี่ซื้อมาแพงไหมตัวเนี้ย
2: ไม่แพงครับไม่แพงครับ
0: ไม่แพงเหรอ
2: เป็นพวกกันผี
0: อ่าฮะ
2: เป็นลูกเกิดนะลูกเพาะผี
0: เป็นลูกเพาะของพ่อพวกกันนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าพ่อไก่มันอยู่ที่ซุ้มนะผี
0: พ่อไก่อยู่ที่ซุ้มอันนี้ไก่เอาเริ่มต้นเลยพี่ไก่ตัวเนี้ยไหนๆก็คุยละไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับพี
2: ่ไก่ตัวนี้นะ
0: ครับ
2: ยังไม่ทันได้ตั้งชื่อหนึ่ง
0: ชื่อยังไม่ตั้งชื่อเลยเหรอแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกมันยังไงดีเนี่ยพี
2: ่แป๊บนึงครับพี่
0: อือพี่ท็อปตั้งชื่อให้ผมที
2: เดี๋ยวบอกทีหลังก็ได้พี
0: ่โอเคเอาไงเอาเดี๋ยวผมเรียกตัวเท่าแก่น้อยก่อนนะครับโอเคไก่ตัวเนี้ยยังไม่ตั้งชื่อพ่อเป็นพ่อไก่ที่ซุ้มถูกต้องไหม
2: ใช่คร
0: ับ พ่อเป็นตัวไหนพี่
2: พ่อเป็นเจ้าคอนโดครับ
0: พ่อเป็นเจ้าคอนโด
2: ใช่
0: คอนโดเนี่ยคือเป็นไก่ที่พี่ซื้อมาชนหรือว่าอะไรยังไงพี่เจ้าคอนโดเนี่ย
2: ใช่ครับพี่ไก่ตัวที่ผมถอนกับเพชรกำไรปีก่อนพี
0: ่อ๋อเจ้าคอนโดนี่ก็คือเป็นไก่ลิ้นซื้อมาตีนี่แหละได้คู่กับเพชรกำไรแล้วเราถอน
2: ใช่คร
0: ับแล้วก็มาทำพ่อไว้นะครับ
2: ใช่
0: แล้วแม่เป็นแม่สายไหนพี
2: ่แม่ตัวไหนพี
0: ่แม่ไก่ตัวเนี้ยแม่เจ้าตัวเนี้ย
2: แม่เจ้าตัวนี้ยังไม่ถามคนพี่แกยืมไปผสมนะพี
0: ่เอาง่ายๆคือไก่เนี่ยเจ้าคอนโดเนี่ยเราซื้อมาชนแล้วได้คู่แล้วเราถอนไม่ได้ชนพอไม่ได้ชนแล้วเราก็ทำพ่อไว้ซึ่งพ่อไก่เท่าแก่น้อยเนี่ยระดับท็อปๆเนี่ยเยอะมากเจ้าคอนโดเนี่ยก็คือพวกทีมงานเรายืมไปทำพ่อยืมไปทับก่อน
2: คร
0: ับประมาณนั้นได้ลูกออกมา

0: โอ้โหพี่ยังไม่ตั้งชื่อด้วยอ่ะฮะโอเคได้ลูกมาเป็นตรงนี้นะครับได้ลูกมาเป็นตรงนี้เนี่ยไก่ชุดนี้พี่พอรู้ไหมว่ามีกี่ตัว
1: ไก่ชุดนี
0: ้ครับ
1: ชุดนี้คิดแล้วได้ห้าหกตัวครับพ
0: ี่ได้ห้าหกตัวนะอ่ะโอเคพอมาได้ห้าหกตัวแล้วแล้วไก่ตัวเนี้ยพี่มันมาอยู่กับเราได้ยังไงคือเขาบอกว่ามันเก่งอะไรยังไงตอนนั้นอ่ะ
1: ใช่ครับเห็นแกส่งข่าวบอกครับเห็นมันชนก็ชอบ
0: เอาง่ายๆคือมันเตะเช็คแล้วก็เก่งเนี่ยเขาก็ส่งข่าวบอกเราอยู่แล้วถูกต้องไหม
1: ใช่
0: ส่งข่าวบอกเราว่าเอ๊ะลูกเพาะเก่งนะลูกคอนโดเก่งตอนนี้คอนโดก็อยู่กับพี่ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับโอเคลูกเจ้าคอนโดเก่งนะพอไว้เนี่ยก็คือส่งขาแล้วว่าเก่งแล้วมันไปชนะมากี่เที่ยวก่อนที่จะมาอยู่กับเรานะพี
1: ่สองเที่ยวครับ
0: พี
1: ่สองไฟไม่เกินสอง
0: พี่ถ้าเกิดพ่อชื่อคอนโดนะพี่เอาตัวนี้ชื่อแสนสิริแสนสิริมียิ่งใหญ่มาก แสนสิริมียิ่งใหญ่มากอ่าฮะเจ้าพ่อคอนโดเลยแสนสิริเนี่ยอ่าฮะก็คือก่อนที่มาอยู่กับเราเนี่ยชนะมาสองเที่ยว
1: ใช่
0: ชนะติดตาเซนายยังไงเขาบอกโชว์มากเลยนะ
1: ชอบมากนะพี่ตรงนี้ชอบมาก
0: คือชนะมาสองเที่ยวมันชนะอันกว่าอะไรยังไงพี่หรือว่าไม่จบอัน
1: เขาบอกไม่เคยอันสองพี
0: ่ไม่เคยอันสองชนะอันกว่ามานะครับพี่ท็อปแล้วมันเก่งอะไรยังไงพี่คือมันเป็นไก่ไฟเตอร์เดินเตะเดินยัดปากไวไก่เหลี่ยมอะไรยังไงพี่เอาคร่าวๆพอที่เปิดเผยได้
1: ก็ครบเครื่องระดับหนึ่งครับพี
0: ่ครบเครื่องเลยนะเอาไว้คือไก่ผ่านมือพี่ท็อปเนี่ยเยอะมากเจ้าสอนหน้าลายเจ้านู่นเจ้านี่เนี่ยนะตัวเนี้ยพี่มองว่าครบเครื่องเลย
1: ใช่
0: ครบเครื่องตัวหนึ่งชอบมากตัวหนึ่งในไก่ที่ผ่านมือเรามาเลยประมาณนั้น
1: ใช่คร
0: ับ พี่คอนโดเนี่ยมันเป็นไก่สไตล์ไหนตัวพ่อ
1: ตัวพ่อ
0: ใช่คอนโดเนี่ยเป็นไก่เดินเตะเดินยัดไหม
1: ใช่คร
0: ับ
1: พ
0: ี่เป็นไก่เดินเตะเดินยัดแสดงว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นสไตล์คอนโด
1: ครับ
0: เป็นไก่แข้งดีเดินได้ทำได้
1: แข้งลึกแข้งดีพ
0: ี่แข้งลึกแข้งดีนะครับเดินได้ถอยได้นะครับอ่ะโอเคเขาส่งข่าวมาว่าเก่งแล้วไปชนะ2เที่ยวอันกว่าไม่เกิน2ก็เก่งซื้อเข้ามานะครับคือสาเหตุที่ซื้อไม่แพงเนี่ยเพราะว่าพ่อไก่เป็นพ่อไก่เราเขายื่นไม่ประสงค์อยู่แล้วนะครับเป็นพ่อพัวกันก็เหมือนก็เล่นไก่อยู่ด้วยกันแบ่งกันมาเลี้ยงนะครับแล้วพอไก่มาอยู่ในมือเราอ่ะพี่ชนะกี่เที่ยว
1: ตัวนี้
0: แหละครับ
1: ตัวที่ติดมัดจำใช่ป่ะพ่อ
0: ใช่ครับตัวที่ติดมัดจำเนี่ยครับ
1: มาอยู่ก็หาเลยครับพี
0: ่หาตีไฟนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่พี่อ๋อไม่เดี๋ยวก่อนต้องถามงี้พี่ท็อปไก่มาอยู่กับเรานานหรือยัง
1: ไม่นานเท่าไหร่
0: ไม่นานคือพอไก่มาอยู่กับเราพี่ท็อปไก่มาอยู่กับเราเนี่ยคือก่อนที่จะหาคู่เราต้องเตะเช็คก่อนพี่ว่ามันเก่งสงครามล่ำลือไหมตอนมันอยู่ในมือเราแล้วนะ
1: ใช่พี
0: ่เก่งสงครามล่ำลือ
1: ใช่ครับใช่
0: โอเคนะครับเราก็ประกาศหาคู่เลย
1: ใช
0: ่แล้วมาตรงกับซุปเปอร์เจียงเลย
1: ใช่พี
0: ่ตอนที่ได้คู่กับซุปเปอร์เจียงต้องถามว่าเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราพี่
1: ชอบ
0: คือต่างคนต่างชอบ
1: ต่างคนต่างชอบ
0: ไก่ช่างชนไหมครับ
1: ช่าง
0: เท่าไหร่พี่
1: เป็น27
0: ช่างชน207ต่างคนต่างชอบกำหนดชนกันกี่ยกครับ
1: 5
0: ยกต่อพันกันยังไงพี่อ
1: ะไรครับพี
0: ่ต่อพันกันยังไงครับ
1: 7 3ขาครับ6ขาหนึ่ง
0: คือของเรา77
1: ใช่คร
0: ับ ของเขา76
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: พี่
0: กำหนดชนกัน5ยกนะครับเริ่มต้นกันที่ข้างเท่าไหร่ตอนแรกเลยเริ่มต้นเท่าไหร่พี่
1: ตอนแรกก็2 2M ครับพี
0: ่2 M ก่อนแล้วตอนนี้ล่ะครับราคารวมเท่าไหร่แล้วพี่
1: ตอนนี้เอาไปลองพี่ต
0: อน เอาพูดกันตรงๆตอนนี้เอาไปลองนะโอเค
1: เดี๋ยวโดนฝั่งหน้าอ้วนอีกทำเกินหน้าที่
0: โอเคแล้วกำหนดชนกันวันไหนพี่ช่างชน207จะกำหนดชนกันวันไหนครับ
1: วันที่20ครับ
0: วันที่20นะครับกำหนดชนกันวันที่20สนาม

0: ไก่ทองถูกต้องไหมพี่
1: ใช่ครับพ
0: ี่กำหนดจนกันวันที่20สนามไก่ทองช่างชน207ต่อเรา77เขา76นะครับกำหนดชนกัน5ยกนะครับเริ่มต้นกันที่ข้างละ2ล้านเลย
1: ใช่คร
0: ับโอเคนะครับถ้าเกิดถามเตะเป้ามันต้องอีกนานนะกว่าจะเตะเป้าสุดท้ายกันอีกนานเพราะไก่ชนกันมา20สุดท้ายนี้พี่ท็อปมีอะไรฝากกับ FC เท่าแก่น้อยบ้างครับพี่
1: ครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับเท่าแก่น้อยครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวมีออกให้ดูเรื่อยๆครับพี่ก็ฝากติดตามด้วยนะ
0: ครับพี่ได้ชื่อยัง
1: ยัง
0: นะพี่ตั้งชื่อเพราะนะเดี๋ยวเผื่อขายได้หลายล้านเชื่อผม
1: เดี๋ยวได้ชื่อแล้วผมลงในสตอรี่
0: ให้ดูได้ทักบอกผมด้วยโอเคพี่ท็อปขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับพี่
1: โอเค
0: ยังไม่ตั้งชื่อเลยนะครับตัวเท่าแก่น้อยนะครับเป็นลูกคอนโดไก่เยอะจัดเล่นไก่ดีเล่นของดีนะครับแล้วพ่อไก่เยอะก็คือพ่อพูดเยอะไปผสมนะครับได้ลูกออกมาเก่งด้วยนะครับไก่ตัวนี้เขาบอกเป็นตัวดังเนี่ยนะเป็นตัวดังภาคอีสานเลยนะครับโอเคเมื่อกี้น้าอ้วนโทรมาแล้วผมโทรหาน้าอ้วนนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับครับนะฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
0: ครับอย่างที่เรานัดกันไว้นะเดี๋ยวก่อนเข้าสัมภาษณ์ผมจัดหลายรอบแล้วผมก็ไม่ได้นัดนะวันอังคารที่9นะว่างไหมครับ
2: วันอังคารที่9ไม่อยู่ผมไปหนองคาย
0: หนองคายนะกลับมาวันไหน
2: น่าจะไปกลับมาวันศุกร์นู่นเลยพี่
0: วันศุกร์นู่นเลยนะ
2: จะอยู่อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงที่เลยไป
0: งั้นผมนัดเป็นวันที่16ดีกว่าเป็นอังคารที่16
2: น
0: ะครับสักประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวผมเข้าไปทำคลิปให้
2: ได้
0: ผมอยากไปคุยนักอ้วนมากโอ้โหรู้จักการไปทำคลิปคนอื่นซะเยอะแยะเลยคนของเราเองดังระดับประเทศไม่ไปทำผมเนี่ยนะ
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคเดี๋ยวผมนัดหน้าเลยวันที่16ช่วงบ่ายเดี๋ยวผมเข้าไปหาอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยอยากคำถามแรกเลยเนี่ยเดิมพันเนี่ยไปขอแบ่งได้ที่ใคร
2: โอ้ไม่ได้แบ่งเครียด
0: ไม่เหลือใช่ไหม
2: คร
0: ับ โอเคโอถือไว้เท่าไหร่น้าบอกออกาไปเลยโอถือไว้เท่าไหร่ถือไว้เยอะเปล่า
2: โอไม่เยอะหรอกไม่เยอะจริงๆแล้วคนก็ไม่เยอะไอโอก็พูดไปเรื่อยเฉยคนก็ 50,000 แสนไม่เกินนี้หรอกครับเพราะว่าไก่เนี่ยคือเบื้องต้น
0: อ
2: ่ะมันก็อยู่กันเดิมๆหลายคนอยู่เน
0: า
2: ะค่อนข้างจะเป็นทีมงานใหญ่ครับน้อง
0: ๆครับ
2: แบ่งกันไปกระจายกันไป
0: ครับ
2: เดี๋ยวไม่เท่าไหร่หรอกครับผม
0: เอาง่ายๆพูดตรงๆคือบอกคนนอกเลยนะแล้วกันมิจฉาชีพด้วยจะได้ไม่ต้องมาโทรมาขอแบ่งอะไรกันนะคือไม่ต้องโทรมาคือมันไม่เหลือ
2: ไม่ต้องโทรไม่ได้แบ่งใครอยู่แล้ว
0: ครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องเลยครับนะไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับ
2: ดอกไม้ป่านะเจ้าของเดิมก็ตั้งมาว่าอย่างนั้น
0: ดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าเนี่ยเป็นลูกซื้อ
2: ผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้เช็คประวัติหรืออะไรเลยนะคือพวกกัน
0: ส่งมาเลี้ยง
2: ส่งคลิปมาให้แต่ว่าสนิทก็ประมาณว่าเหมือนพี่ขวัญกับผมอย่างเงี้ยสนิทกันเนาะ
0: ครับ
2: ประมาณนั้นก็ส่งคลิปมาเฮ้ยเราดูดีว่ะดูดีเราก็เลยถามนู่นถามนี่ถามนั่นก็ส่งให้ผมเลี้ยง
0: ครับ
2: ครับทีเนี้ยมันก็ส่งมานานระดับแล้วนะ
0: เรา
2: ก็เป
0: ิ
2: ดหน
0: ้
2: าไป 2-3 ทีแล้วแล้วก็ไม่ได้คู่ทุกทีนึงก็มาประจบเหมาะที่ตรงกับเท่าแก่น้อยนี่แหละ
0: ครับแล้วดอกไม้ป่านี่คือนะพอรู้ไหมว่ามันเป็นไก่พ่อเป็นสายไหนแม่เป็นสายไหนอะไรไง
2: ไม่ทราบเลยผมยังไม่เคยนับจากวันนี้ไม่ใช่ว่านะคือเจ้าของอะเพิ่งรู้เองตอนว่าไก่ได้คู่ผมก็โทรบอกเขาไก่ได้คู่พี่จะเอาเท่าไหร่ที่เดี๋ยวจะรับไปเอง
0: ครับ
2: เจ้าของไก่ก็ไป 500,000 เอง
0: เพื่อ
2: รับไปล้านห้า
0: ครับ
2: ใช่นั่นแหละแค่นั้นเองแล้วก็ยังไม่ได้คุยอีกเลยจนเมื่อเช้าอ่ะ
0: ครับ
2: พี่ขวัญทักมาบอกจะมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นอะไรเนี่ย
0: ครับครับ
2: ผมก็เลยทักไปบอกเขาว่า
0: ครับ
2: เฮ้ยพี่ไอ้ไก่ตัวนี้มันชื่ออะไร
0: ตอนแรกไม่รู้ชื่อด้วย
2: ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลย
0: อ่าฮะ
2: บอกไก่มันชื่ออะไรบอกเขาบอกชื่อดอกไม้ป่าเราก็ตามนั้นเลย
0: ครับ
2: ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมยังไปดูชื่อก่อนเลยกลัวจะพูดผิด
0: คือไก่ได้คู่แล้วยังไม่รู้ชื่อด้วยจำชื่อ
2: ไม่รู้ครับ
0: ก็คือผมต้องบอกพี่น้องจ้าก่อนจะคือผมทักไปบอกน้าก่อนว่าน้าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมต้องสัมภาษณ์นะน้าก็เลยโทรไปถามชื่อไก่จากเขา
2: ใช่ผมก็เลยทักไปถามชื่อเขาก่อนพ
0: ิ
2: มมาบอกว่าชื่อนี
0: ้
2: เราก็การพลาดเนี่ยด
0: ัง
2: นั้นผมก็ไม่รู้ชื่อหรอกพี
0: ่ ครับ
2: คือแบบไก่เขามาเลี้ยงเนาะเราก็ถามเจ้าของเก่าเขาหน่อยเขาก็ชอบชื่ออะไรก็ตามนั้นเลย
0: โอเคก็คือชื่อดอกไม้ป่า
2: ครับ
0: นะครับแล้วดอกไม้ป่าเนี่ยคือเป็นไก่ที่พ่อพูกส่งมาเลี้ยง

0: ด้วยนะครับส่งคลิปมาแล้วชอบส่งคลิปมาแล้วชอบแล้วก็ส่งตัวมาอยู่กับน้านะครับแล้วอยู่ก็คืออยู่กับเรานานแล้วด้วยถูกต้องไหม
1: นานนานผมว่าไก่เนี่ยโอ้โห2เดือนแล้ว
0: ก่อนที่เขาจะส่งมาอยู่กับน้าเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยวครับ
1: ก็ตีมา3เที่ยวเน
0: า
1: ะ
0: ตีมา3เที่ยวชนะไวมาตลอด
1: ใช่ครับชนะไวมาตลอด
0: ชนะไวมาตลอดตีมา3เที่ยวแล้วส่งมาอยู่กับน้าน้าต้องถามงี้ไก่เนี่ย
1: ผมก็มาถ่ายยงถ่ายยาฉะเลี้ยงใหม่แล้วมันก็ไม่ได้คู
0: ่ไม่ตอนแรก
1: ฉะแล้วเนี่ย
0: ตอนแรกเลยนะคือมาถึงเนี่ยนะก็ต้องมาฉะหน้าเลี้ยงใหม่ถ่ายยาต่างๆคือเอาแรกคือเข้าคอร์สเรานะแล้วเตะเช็ดเนี่ยคือตอนแรกนะชอบไหมเห็นมันในสายตานะครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยกระตาเนี่ย
1: ผมชอบนะผมกะว่าโอกาสจะซื้อแกเลยนะ
0: อุ้ยแสดงว่ามาในจูมันเลี้ยงเข้ามือเลย
1: เ
0: ด็
1: ก
0: เออ
1: เอ้ยผมเตะผมชอบก็จะซื้อเลยนะ
0: โอ้
1: แล้วทีนี้ก็เอ่ยแรงไม่หน่อยเอ่ยแรงไม่หน่อยเราก็เลยไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงดีดีกว่า
0: คือผมสัมภาษณ์น้ามาหลายตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยน้ายังบอกน้าไม่ค่อยชอบเลยอ่ะเตะบ้างแรกไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยชอบอ่ะฮะแล้วก็มันก็มาพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไอ้ดอกไม้ป่าเนี่ยคนแรกนี่ชอบเลยนะ
1: ครับ
0: ถึงขนาดน้ำวนเอ่ยปากขอซื้อเลยนะ
1: ใช
0: ่แล้วเขาเอ่ยมาแรงก็เลยเอาเลี้ยงก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนั้น
1: ครับ
0: แล้วเลี้ยงมา2เดือนด้วยเปิดหน้าไป2หนด้วยนะบอก
1: โอ้เปิดหน้าไป2 3ทีแล้ว
0: นะแล้วเลี้ยงมาเนี่ยดอกไม้ป่าเนี่ยมีสะดุดบ้างมั้ย
1: ไม่มีสะดุดเลยนะแต่ผมว่าไก่อ่ะมันที่ได้คู่ไก่มันนานวันไปหน่อยผมกลัวจะไม่ได้ชนเพราะไก่นานวันอันตราย
0: อื้อขนเขินด้วยหน้าฝนด้วยจริงป่ะไอ้พูดตรงๆนะ
1: ใช่
0: หน้าฝนด้วยโดนสะบัดขนโดนละอองฝนนี่คือโอ้มาครบเลยทั้ง
1: ใช่
0: ทุกอย่างอากาศแบบเนี้ยเราก็ได้คู่ก็ชนวันที่20เลยก็คืออยู่กับน้าใน2เดือนเปิดหน้าไป 2-3 รอบแล้วน้า
1: ใช่
0: ถามตรงๆเลยน้าเปิดครั้งแรกแต่เห็นต้องชอบเลยเนี่ยคือมันเก่งอะไรยังไงครับนะ
1: ผมตีแตกดีว่ะผมชอบไก่ตีแผลตีแผลไก่แม่นเดือยครับ
0: เป็นไก่แม่นเดือยตีแตก
1: ครับ
0: ตีไม่เปลืองแข้ง
1: ใช่
0: ไวระดับไหนนะ
1: ครับ
0: ไวระดับไหน
1: ถึงเป็นไก่ปากเร็วเลย
0: เร็วเลย
1: ครับไก่ถึงเป็นไก่ปากเร็วเลยตัวนึง
0: ไอแดงพัฒนานะยังบอกไม่เท่าไหร่นะไอตัวนี้นะถึงบอกชอบมากเลยนะ
1: ผมว่าแดงมันเก่งนะตัวนี้เราก็ชอบกับไก่อ่ะเวลาไปขวัญมันอย่างนี้เราอ่ะดูเวลาเราดูไก่อ่ะ
0: ครับ
1: มันพอถึงจุดๆนึงมันก็มั่วไม่ได้นะพ
0: ี
1: ่มันมั่วไม่ได้จริงๆนะ
0: ครับ
1: อะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: มันก็ต้อง
0: ใช่พอเราเล่นคือปล่อยหางไปแล้วเล่นจริงอ่ะ
1: ใช่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะชนะหรือจะแพ้หรือจะอะไรเนี่ยแต่เราก็คัดให้มันดีหน่อย
0: ครับ
1: เท่านั้นเองโดยหลักการผมง่ายๆแค่นี้เอง
0: ครับหลักเลยคือตัวเนี้ยนะแต่แตะผลแรกเนี่ยชอบและชอบมากด้วย
1: ชอบครับ
0: เอ่ยปากแล้วก็ไก่เลี้ยงเข้ามือไม่มีสะดุดเลยเข้ามือตลอดแต่ด้วยความที่เลี้ยงอาจจะนานไปหน่อยนะครับคู่ย่าด้วยความที่เป็นซุปเปอร์เจียงด้วยนะครับเปิดหน้า2หนแล้วติดเนี่ยติดล่วงหน้าอีกโอ้โห3อาทิตย์นะครับก็คือเอางี้ไก่เนี่ยอยู่กับเราเนี่ยยังไม่ได้เคยผ่านไฟอะไรมาเลยถูกต้องมั้ยครับ
1: ไม่เคยครับ
0: โอเคไม่เคยผ่านไฟมาแล้วก็ออกหาคู่นะครับเปิดหน้า2รอบไฟเนี้ยไปดูตัวกับเท่าแก่น้อยต้องถามว่าน้าชอบไม่ชอบอะไรยังไงก่อน
1: จริงๆมันก็ไก่มันก็คู่ตีกันแหละครับช่างชนกันไม่เกิน 2.7 มันก็คู่ตีกัน
0: ครับเท่าแก่น้อยเขาบอกเขาชอบเลยแหละ
1: แพ้เก่งเขาก็บอกเขาชอบไม่เป็นไรชอบเราก็ตีเนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้เป็นตัวพี่เขาหรืออะไรเขา
0: ครับเป็นไก่คู่ตีสูสีกัน
1: เบื้องต้นน่ะมันจะผิดที่ผมหรือเปล่าไม่รู้เบื้องต้นน่ะเขาจะดูเขาจะตัวหนุ่มมาดู
0: เขาจะเอาตัวอื่นมาดู
1: ตัวหนุ่มมาดูนั่นก็ติดมาแต่ผมไม่ได้ลองดูตอนนั้นผมลองดูตัวยาวๆเลยทีเดียว
0: คือเขาเอารูปมาให้เราดูทั้งสองตัวแล้วแหละ
1: สองตัวใช่
0: มาถึงปั๊บนะขอดูตัวนี้เลย
1: ใช่ผมบอกผมขอดูตัวลูกอายุดีกว่า
0: คือเราก็เห็นทั้งสองตัวเราก็ขอดูตัวนี้เลยนะแล้วก็ตรงตัวแรกเขาตรงเลย
1: ตรงครับตรง
0: ตรงเลยเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับช่างชนนะครับ2โล7แล้วก็ตอเนี่ยคือของเขา77ของเรา76ของเรามีลูกข้างนึงประมาณนั้น
1: ครับมันก็ไม่ลูกหรอกครับมันคมมาแหละแต่ว่ามันสั้นกว่ากัน
0: อ๋อมันสั้นกว่ากันนะก็คือตามหน้าเดือยนะครับ
1: ครับตามหน้าเดือย
0: กำหนดชนกัน5ยก
1: ครับ
0: ของเราเนี่ยพร้อมอยู่แล้วแต่ของเขาเนี่ยต้องรอเพราะว่าเขาเพิ่งชนะมา

0: อ๋อก็หานานแล้วนะ
1: ของเขาก็
0: หาใหม่
1: อ๋อเขาเปิดหน้ามาใหม่นะ
0: เปิดหน้ามาใหม่
1: โอเคผมเห็นว่าในรูปเนี่ยก็คือดูของเขายังมีแบบมีร่องรอยอยู่ก็คือเขาเปิดหน้ามาประมาณนั้น
0: ใช่หามานานแล้วไก่เนี่ยมันถากดูกับผมตั้งหลายทีแล้ว
1: เออเราก็รู้ข้อมูลไก่เรา
0: ได้
1: ร
0: ู้ส่งมาตั้งแต่มาดูไก่แดงพัฒนาไก่คนเนี้ย
1: โอโอเคโอเคครับนะโอเคครับ
0: เขาก็ไปเปิดหน้ามาใหม่เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน เขาไปเปิดหน้ามาใหม่เหมือนกันก็คือพอดูตัวปั๊บได้คู่ก็ชนกันไปที่20เลย
0: คร
1: ับ นะครับสตาร์ทครั้งละ2ล้าน
0: ครับ
1: เมื่อกี้ผมถามเขาว่ามีโอกาสเดิมพันเพิ่มไหมเขาบอกเก็บไว้ลองก่อนครับพี่ขวัญเขาตอบตรงเลยนะ
0: ไปลองอะไรไก่คู่ตีกันซุ้มใหญ่ด้วยกันไม่เป็นไรหรอกครับไก่มันก็งี้แหละ
1: ของน้านี่เต็ม
0: ต่อแล้วเป็นคนลอง
1: ของน้านี่เต็มกราฟเลยนะครับไม่เหลือบองตรง
0: ครับ
1: จะเตะเป้าสุดท้ายวันไหนอะไรยังไงครับนะ
0: โอ้อีกนาน
1: อีกนานนะ
0: ก่อนตีประมาณ 3-4 วันผมเตะ
1: ครับ
0: แต่คือตอนนี้ก็นวมไปเรื่อยแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาว่าวันนั้นก็ไปดูเขาเปิดหน้าไปแล้วทีหนึ่งแต่ก็ตั้งใจว่าวันศุกร์อ่ะก็จะเปิดหน้าอีกทีหนึ่ง
1: ครับอ๋อวันศุกร์นี้จะเปิดหน้าอีกทีเหรอ
0: เปิด
1: คือวันศุกร์เปิดหน้าอีกทีนึงแล้วค่อยนวมเอากำลังไปเรื่อยๆก่อนถึงวันชนประมาณนั้น
0: ครับผม
1: โอเคสุดท้ายนี้น้ามีอะไรฝากให้กับ FC ซุปเปอร์เจียง FC เจ้าดอกไม้ไฟบ้างครับ
0: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ต่อสู้ด้วยนะครับเป็นสีสันวงการไก่เนาะ
1: ครับ
0: ไม่อยากเป็นประเด็นอะไรที่แบบสร้างสีสันกันดีกว่านะคร
1: ับครับ
0: ครับขอบคุณทั้งสองทีมงานเลยที่เอาไก่มาทำการแสดงกัน
1: โอเค
0: ฝากไว้ตรงนี้ดีกว่า
1: ครับผมครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดในละเอียดทีท่วนเพื่อนเถินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปทิเหตุเกิดขึ้นเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างท่านว่าสเพทตาลัทธะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพทตากรรมัสสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกัณยานังวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเวรนะครับหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตอนนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาระสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพทตากรัฏฐาสัมปติโตมาวิกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมทากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ครั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขเราก็ประกอบด้วยความดีอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี้จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีก็เลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอยู่นั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตระธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะในโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงได้พากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอื้อเกลือเฮฮาทางโน้นทางนี้อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรเนี่ยมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยตั้ง40-50บาทขึ้นไปมันก็รวยแล้วสิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่เสียก็ตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดียวกรรมมันเนี่ยตัวตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เต้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเยอะของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้ามาคราวอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้งั้นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วไปขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นตนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รู้ให้รวยเป็นเท่านั้นแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหาก
รูปเหรียญก็เป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปสักชิดวิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องข้างหลายเหล่านี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเอานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาปเข้าห้ำหั่นกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นน่ะดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างเอารูปอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็รูปอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดวิทาชีพหายด้วยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบซะแล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากร่ำอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้แหละศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิต
บางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละข้าไม่ได้เกิดเพราะเทวะเหตุล้มตายหายสูญด้วยประการต่างๆพ่อคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นแหละตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนั้นที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังอย่างอธิบายมาฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ผิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันโดยความอิจฉาริษยาโดยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่เศร้าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานแล้วตายยักษ์ร้อยชาติพันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นน่ะจะพ้นกรรมได้ เมื่อคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นซากทีวันนี้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาบอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูง
แต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เราทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจัง

ข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็น5ข้อข้อที่6ถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้น5ไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีล5มีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นหนึ่งขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิ

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราปุถุชนคนธรรมดาได้รับฟังกันนะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
2: ธรรมะรับอรุณ

คนเราคนในเมืองไทยของเราคือศาสนาไม่จริงคือศาสนาไปนิดๆหน่อยเกิดเพราะว่าเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์ปิ้งก้อนหินลงมาจากบนภูเขามาทับหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบถพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบถคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูธภะพระราชบุตรได้แก่วิทูธภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้

0: นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์สากจราชกรุงกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตพิทุทภาพไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยนะด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดพิทุทภาพขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อพิทุทภาพจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยเลยประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางพิทุทภาพเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างพระองค์พิทุทภาพก็เลยกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของสากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมกขันลาแล้วคราวนี้โจรไปทุบไปจนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมกขลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วมไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอบไปมีฤทธิ์ทาตการลูกข่าวถึงขนาดมาครั้งไหนก็ห่อหนีมาครั้งไหนก็ห่อหนีมันหลายครั้งหลายหนนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังคอยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุกข์เสียจนแหลกเดี๋ยวมัดจะด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าให้นิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่าข้างหลังใครมาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากหน้าการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันพวกเขาใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมจะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษอยู่เท่าไหร่มันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละ ขันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่ขันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองอย่าพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันยังค่อยกระเทือนถึงใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเหตุกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พออกพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นน่ะไปเกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั่นเป็นสำคัญจะมาเกิดกับพ่อใจจะมาเกิดกิเลสกับพ่อใจเป็นทุกข์กับพ่อใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายท่านเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโล่งใหญ่มันดังตึกตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอพุ่นแล้วมันดับปุ๊บมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจแท้แล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดไม่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจนั่นนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่ง มันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่ใส่ท่านตัวนั้นน่ะตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวมันน่ะหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันตัวจิตนั่นสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นน่ะมันคิดอะไรมันส่งสายไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโค้นตามหลังมันตามโค้นมันไปไม่ทันหรอกเนื้อตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยถ้ารู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นนะจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทําไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีมันเราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแต่อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทําให้พ้นทุกข์สักทีเราทําขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่คณะก็ยังดีอยู่ให้ทำมันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราโอ้ตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นนะหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนา
1: เอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั่นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกนั่นมันก็บุญกับมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโง่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเนี่ยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่ากระตุ้นว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันนะแต่น้ำอะไรเขาเรียกต่างๆไปอีกใจก็คือน้ำ อาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนรกอะไรต่างๆคือจิตมันเดียวกันนั่นแหละแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจแค่ก่อนของที่มันเฉยเฉยแค่ก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนั่นนอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอะคะนี่พูดง่ายคราวนี้กันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำไปตามเรื่องเราก็จะไม่ไปยึดหรอกแล้วก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหากว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็จำน้องเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้หรือมีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสะกบอยู่กับใจนะเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความทุกข์แล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเดี๋ยวเกิดมาในโลกอันนี้เอาความทุกข์แค่ความทุกข์เดียวเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนจะช่างคือ

ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้ล่ะครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยพี่น้องไทยสังคมไทยบอบช้ำเหลือเกินอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยและพักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่กำลังจะครบกำหนดปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดและลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาซื้อทรัพย์สินคืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใน2โครงการหลักได้แก่โครงการคุณสู้เราช่วยให้สถาบันการเงินพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ไม่สามารถชำระค่างวดที่จะปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ70ในปีที่2พร้อมทั้งขยายเวลาให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระสามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ยังได้สิทธิ์ตัดเงินต้นทั้งจำนวนและยกเว้นดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมส่วนโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนไปซื้อทรัพย์สินคืนและรักษาทรัพย์สินของตนเองไว้ให้ได้โดยขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดมาตรการลดต้นทุนและช่วยเหลือเยียวยาชาวนานาปรังไร่ละ 2,000 บาทนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมข้าวและเกษตรกรไทยและภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหารือร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งทางสมาคมจะได้เสนอขอให้ภาครัฐสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์ ลล์เพื่อใช้การเกษตรพร้อมขอให้มีการเร่งรัดการจัดการหนี้สินที่ค้างจ่ายเพื่อให้เกษตรกรมีสภาพคล่องมากขึ้นรวมไปถึงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบปัญหาขาดทุนในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาอัตราไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่อีกทั้งมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายพร้อมคาดหวังว่าในการประชุมนบค.ที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้จะเห็นความชัดเจนในการตัดสินใจจากรัฐบาลเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในฤดูกาลผลิตนี้ขณะที่องค์การคลังสินค้าขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ถึงวันที่30มิถุนายนนี้องค์การคลังสินค้าหรืออคส.กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอคส.จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดูดซับข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2569ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละพื้นที่และรักษาเสถียรภาพการตลาดข้าวของประเทศปิดท้ายที่ราคาน้ำมันเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาผู้ค้าประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมปรับลดลงถึง1บาทต่อลิตรขณะที่พรีเมียมแก๊สโซฮอล95และน้ำมันก๊าซราคาคงเดิมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมฟังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569สรุปข่าวต่างประเทศวันนี้มีอะไรบ้างก็เห็นทีบอกว่าโอกาสเห็นทีจะต้องไปอยู่เบรกสุดที่สองเรื่องอะไรกับฟังเนี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นเหรอเรื่องฟุตบอลโลก2026ใหญ่ไหมล่ะเออฟุตบอลโลกจะเตะกัน3ประเทศในวันที่11มิถุนายนนี้วันนี้วันที่6วันที่7ก็วันอาทิตย์วันที่8วันจันทร์วันที่9วันอังคารวันที่10ก็วันพุธวันที่11ก็วันพฤหัสเช้ามาวันศุกร์เราก็ได้ดูฉะนั้นมาให้ความสนใจตรงนี้หน่อยครับส่วนสถานการณ์ทั่วไปก็ยังมีรายงานให้ทราบเหมือนเดิมไม่ว่าจะไกลสุดสงครามสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านนะการเจรจาทางการทูตไม่ประสบผลสำเร็จก็ไม่มีเขาไม่วิเคราะห์กันแล้วตอนนี้นะจะเอาไงก็เอาไปเถอะโลกนี้เป็นของคุณไว้แล้วก็เมานะฮะคุยกันปากเปื่อยปากแฉะก็หมดปัญญาใช้กำลังกันดีกว่าอ่ะลองดูสิว่าใครจะได้ที่หนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงผมยังยืนยันเหมือนเดิมไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สามแน่นอนไม่มีทางอาวุธหมดตูดแล้วจะเกิดสงครามโลกได้ไงอ่ะแต่ละคนก็บดเม็ดแล้วเม็ดแล้วมันจะเอาจากไหนอ่ะสู้ยิ่งนานก็เอาอาวุธเม็ดแล้วอย่าไปวิเคราะห์เกินไม่มีหรอกเชื่อผมเถอะเดี๋ยวจะมีระบบของระบบอีกระบบหนึ่งมาคุมเองก็คือการ New World Order จัดระเบียบโลกใหม่ก็จะมาคุมเองคอยดูเถอะส่วนสงครามโลกใครหมดอาวุธก่อนคนนั้นแพ้จบข่าวอ่ะแต่ก็ยังมีเล่าให้ฟังอยู่มาดูข่าวโลกที่ไม่เกี่ยวกับสงครามก่อนได้ไหมกรมอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนบอกว่ายังไงซูเปอร์เอลนีโญอาจรุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้อาจจะมีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญเท่าที่เคยบันทึกมาส่งผลให้คลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักสภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงขึ้นเห็นไหมอุณหภูมิพื้นผิวน้ำในแถบเป็นที่ฝุ่นสูงขึ้นถึง6%ของเราเกิดขึ้นแล้วที่ชุมพรแพนตอนเปิดขึ้นเยอะสีแดงเต็มทำให้ปลาตายบางคนก็สงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรปลาตายปลาตายเพราะว่าแพนตอนเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็ไปกินออกซิเจนในน้ำทะเลน้ำทะเลก็ไม่มีออกซิเจนปลาอยู่ได้เพราะออกซิเจนปลาก็เลยตายเห็นไหมที่ชุมพรเดี๋ยวก็ขยายไปอีกนะนี่คือโรคส่วนโรคเชื้อโรคอีโบลาที่ดีอาร์คองโกลดลงแล้วนะครับเหลือ116รายองค์การอนามัยโลกเข้าไปดูแลเรียบร้อยแล้วส่วนเงะมองไปบนมองไปท้องฟ้าทุกครั้งก่อนจะมีข่าวโลกสีเงินต้องชวนเพื่อนมองท้องฟ้ามองท้องฟ้าแล้วเห็นอะไรเห็นอุกาบาตระเบิดเหนือท้องฟ้าสหรัฐนะที่รัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐนิวแฮมป์เชียร์ดาวตกมาด้วยความเร็ว
เร็วแค่ไหนบางแงมโอ้ยมันดีมันไม่ระเบิดมาเหมือนสมัย70-60 ล้านปีก่อนนะระเบิดเท่ากับ TNT 300 ตันด้วยความเร็ว120,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วแค่ไหนนะก่อนจะตกถึงพอดีดีมันไหม้แต่เสียงดังมากปุ้งระเบิดไปตรงนู้นน่ะเสียงดังมากเสียงฟ้าร้องยังเบาอันนี้ดังดังไปทั่วทิศจนกระทั่งสะดุ้งไหวมีคลื่นแทรกโซนิกบูมมาอีกเยอะนะใครสนใจข่าวนี้ก็ไปดูได้นะดูได้ใหญ่ไปแต่ไม่ต้องไปจินตนาการถึงว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวมาจากนอกโลกแล้วเพราะนาซาเขาบอกแล้วว่าไม่มีและตังแหงมก็เคยยืนยันมาหลายครั้งแล้วว่าไม่มีมนุษย์ต่างดาวนอกโลกอยู่ในโลกเราเนี่ยไม่มีนาซาเพิ่งมาแถลงยืนยันเดียวกับตังแหงมบอกตังแหงมบอกแล้วไม่มีหรอกกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยคุณอยู่นิวเจอร์ซีย์เหรอกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยเออคุณอยู่นั่นเหรอมันอะไรคุณไปพูดอย่างนี้แล้วก็บอกไปแปลภาษานะแล้วมันทําไมมันจะต้องไปอยู่แต่ประเทศใช้ภาษาอังกฤษยังไงถ้าตกแถวอะไรอ่ะแถวจีนกิ๊กกิ๊กกิ๊กนี่ที่ว่าเนี่ยฮะมันจะเป็นกวางซีหรือเปล่าเห็นไหมแปลได้หลายอย่างฉะนั้นแถลงมาแล้วส่วนอุกกาบาตที่ตกเนี่ยนะฮะไม่ถึงพื้นทําให้จินตนาการไม่ได้ว่าเออถ้ามันตกถึงพื้นมาจะเป็นยังไงเป็นยังไงระเบิดขึ้นมานี่อาจจะเข้าใจผิดหาว่ายิงอันนั้นอันนี้มาหรือเปล่าเกิดสงครามทันทีนะสงครามโลกระเบิดทันทีเลยนะอันนี้อันนี้อาจจะเกิดจากความบังเอิญส่วนสหรัฐอเมริกาโดยจะทำอยู่แหละจะขึ้นภาษี60%กับ60%10%ถึง12.5%รวมทั้งไทยด้วยนะสาเหตุอะไรหนึ่งทำลายเป้าหมายสากลในการขจัดแรงงานบังคับสองเปิดทางให้บริษัทใช้แรงงานบังคับสามารถผลิตสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าส่งผลให้กลไกตลาดบิดเบือนสามทำลายความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ไม่ใช้แรงงานบังคับสี่มีส่วนช่วยเกิดการลักลอบหลีกเลี่ยงกฎหมายสั่งห้ามนำเข้าสินค้าแรงงานบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันสี่ข้อนี้ไม่ต้องห่วงมีคนไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์เรียบร้อยแล้วแกก็ตอบดีตอบว่าไปถามคุณสุสจีรัฐมนตรีพาณิชย์โน่นนะตอบดีไหมจบคุณสุจีตอบว่าไงเดี๋ยวพรุ่งนี้การแหงมจะเอาคำตอบมาให้ยอยอยอจากยายนต์การแหงมใจเย็นเย็นโดยพรุ่งนี้จะตอบให้นะเพราะกำลังเกิดขึ้นมาโยกโยกทั้งแรงงานทั้งพาณิชย์ก็คือการส่งเข้านําสินค้าเข้าสินค้าออกคือบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าสินค้าเดี๋ยวนี้มีสติ๊กเกอร์แปะเยอะมากเมื่อก่อนมีแค่มอ.อ.ก.อ.ย.ก็ดีแล้วมีเมคอินไทยแลนด์ก็ดีแล้วมันจะต้องมีค่าคาร์บอนอีกมีแรงงานมีที่มาที่ไปอีกโอ้โหซื้อสินค้าตัวหนึ่งนี่สแกนไปจะเห็นหมดเลยต่อไปนี้ถ้าคุณไม่มีตัวนี้ส่งออกไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นประเทศไทยรีบทำซะ

ทําซะนะถึงสินค้าที่อยู่ข้างกล่องน่ะเมื่อวานเนี่ยผมก็ดูผมก็ไปสังเกตดูเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรที่บ้านหมดเลยนะฉะนั้นตัวย่ออะไรที่อยู่ในสินค้าของคุณที่มีอยู่ในบ้านลองเปิดเอามือถือมาก็เปิดดูแล้วก็ถาม Google ไปว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้อะไรท่านก็จะรู้เองรายละเอียดเยอะเองเมื่อคืนผมดูแค่หลอดไฟอันเดียวดูนั่นดูนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายอันนี้หมดอายุแล้วอันนี้มีอายุแล้วมอกรับผิดชอบไม่รับแล้วก็ปัดทิ้งไปรู้สึกจะปีถ้าเป็นหลอดไฟฟ้านะครับต้องใช้ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปถ้าขึ้นลงท้ายด้วย2535เนี่ยโยนทิ้งไปเลยเขาไม่รับประกันแล้วตอนนี้ระบบใหม่แล้วไปดูให้ละเอียดนี่แหละฉะนั้นแรงงานภาคบังคับเนี่ยเดือดร้อนแน่มีแรงงานอื่นยังไม่พออีกแรงงานก็กำลังจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบอร์ดอ้าวเดี๋ยวเขาว่ากันพรุ่งนี้นะครับประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในมาตรา33 39 440นะและผู้ประกอบการนะครับเจ้าของกิจการนะครับผมได้สัมภาษณ์พิเศษรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าๆฟังปังแหมสัมภาษณ์เต็มแม็กแม็กเลยโอเคไหมรู้ละเอียดเยอะ30 นาทีไปที่ลาวนะครับชาวบ้านที่ติดน้ำท่วมยังเหลืออีก2 รายสูญหายไปก็ขอส่งกำลังใจไปส่งกำลังใจยังไม่พอนะครับผมขอบอกว่าพี่น้องชาวลาวแต่งเพลงปอดหัวใจกู้ภัยไทยแลนด์เป็นเพลงลาวคนลาวร้องทำนองภาษาไทยฟังได้ง่ายชัดเจนผมฟังก็น้ำตาซึมขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิกไปหน่อยเปิด YouTube หน่อยกอดหัวใจกู้ภัยไทยแลนด์แล้วท่านจะรู้ว่าพี่น้องชาวลาวสะท้อนความรู้สึกความรักความห่วงใยให้กำลังใจแก่ทุกคนที่ไปช่วยเขาอย่างไรบ้างไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะครับชาวต่างชาติที่มาเคยช่วยก็มาช่วยหมดเลยนะครับก็ให้กำลังใจหมดนะส่วนที่อินเดียและเมียนมาเป็นยังไงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกไปแล้วว่าท่านบินออนไลน์เดินทางไปสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านตอนนี้ไปที่อินเดียข่าวมาแล้วนะครับเกิดความร่วมมือด้านการค้าความมั่นคงการป้องกันประเทศการบริหารจัดการชายแดนรวมถึงขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและแร่ธาตุสำคัญสัญชาติหายากอีกแล้วนะมินออนไลน์คงเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกคงจะเริ่มทยอยเดินทางมาเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเหมือนกันนะครับไล่ตามแผนที่ทางมองหันทางตะวันตกอินเดียแล้วก็มาพม่าจึงมาไทยที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าศาสนาก็เป็นเช่นกันเป็นเช่นนั้นเลยนะฮะเป็นเช่นนั้นเลยศาสนาพุทธก็เดินทางมาจากทางที่ตะวันตกเข้ามาประเทศไทยพม่ารับพุทธศาสนาไปก่อนไหมเขามีเจดีย์ชีวิตกองทุ่งทะเลเจดีย์เขาเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเนี่ยเขามาก่อนเรานะเขามาก่อนเราส่วนที่กัมพูชากับไทยยังบลองมองแงงกันอยู่นะครับอย่าอันโคลสเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช่นกันติดหนี้ไปก่อนเพราะเรื่องนี้มันยาวคุยกันเป็นเบรกไปเลยจะเห็นข่าวของนายกกัมพูชามาพูดเนี่ยไม่ขอให้เข้าสู่ระบบนายกไทยคุณอนุทินกับบอยคุณศรีสัตว์ไปคุยเนี่ยซิเป็นยังไงมายังไงอ้าวชูมาโร่ใจเย็นจอยอยอนิดหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนที่มาเลเซียนะครับเริ่มบังคับใช้แล้วกฎหมายเด็กอายุต่ำกว่า16 ปีที่มีบัญชีโซเชียลมีเดียต้องใครไม่ทำตามต้องเนี่ยถูกปรับ10 ล้านริงกิตหรือประมาณ82 ล้านบาทแพลตฟอร์มขนาดยักษ์ที่ใช้งานในมาเลเซีย8 ล้านคนขึ้นไปได้เก็บ Facebook Instagram TikTok และ YouTube กำหนดต้องตรวจสอบอายุหากไม่เปิดตามอาจถูกปรับเห็นไหมของไทยเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะมีหลายประเทศนะที่กำลังจะคิดระบบนี้เหมือนกันนะนะระบบนี้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสเปนเดนมาร์กเกาหลีใต้ไทยนะอยู่วันศึกษากันคิดว่าไทยตก

ทัสนัลโบเกียแห่งบรูไนตอนนี้ท่านพระองค์ท่านนะครับพระชนพรรษา79พรรษาแล้วก็แต่งตั้งผู้คนนะตึงตั้งเรียกว่าพระราชบุตรเนาะพระราชธิดาก็เป็นนะมีพระราชธิดาก็เป็นด้วยนะอ้าวที่เราคุ้นเคยคือเจ้าชายอับดุลมาทีนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเจ้าชายอับดุลมาลิกเนี่ยก็ร่วมในคณะรัฐมนตรีนี้ด้วยส่วนมกุฎเทราชกุมารอันมุดาลีบิลลาซึ่งพระชนพรรษา52ปีพระราชรถองค์โตและรัชทายาทอันดับที่1ก็ยังคงรั้งตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมอ้าวเขาเตรียมพร้อมปรับขยับขยายแล้วนะครับสำหรับบรูไนส่วนที่ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนี่มีแต่ข่าวร้ายๆเท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์จับกลุ่มธุรกิจโครงการป้องกันน้ําท่วม300ล้านโอ้โหเยอะมาก300ล้านจับกลุ่มสวโฮเซจังกอยเอสตราดาคุ้นเคยไหมนามสกุลเนี่ยเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีนะเนี่ยไปเหมือนเดิมอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าอย่างนั้นโอ้เป็นทางนั้นไปส่วนที่อินโดนีเซียมีไฟไหม้เกิดขึ้นในชุมชนในชุมชนแออัดของเขามีเกิดขึ้นไฟไหม้และรัฐมนตรีช่วยตรวจคนเข้าเมืองถูกจับในซิลมีคาริมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและราชทัณฑ์เป็นไงก็ไปให้ที่พักที่อยู่อาศัยกินตม.พูดยังไงคุมตม.เงินเยอะตม.เป็นมันก็น่าเปลกนะตม.ถูกกล่าวหาว่ากินเงินเยอะเหลือเกินแต่เวลาสำรวจของไทยเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่ท้ายๆอยู่ท้ายๆตำรวจมันอยู่ท้ายๆเป็นอันอื่นนะทำให้ตาสุชาติชมกลิ่นตกใจนะและยังไม่พอยังจับนายดาดันหินดายนาอดีตผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติพร้อมกับรองผอ.เขาอีก2คนในข้อหาอาหารกลางวันอาหารกลางวันนี่ตามมานานแล้วนะครับตามมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีมั้งตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นนโยบายอาหารกลางวันฟรีตามนโยบายของท่านประธานาธิบดีบาโบโวเป็นไงนโยบายของท่านประธานาธิบดีไปกินนะนี่นะแกทุ่มงบเท่าไหร่อ่ะดูสิ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ550,000ล้านบาทในการหาเสียงจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนเด็กเล็กสตรีมีครรภ์บุตรที่มีนมตึง 82.9 ล้านคนในประเทศผอ.นี่ไปงาบเงินนะนี่เสร็จซะเลยเห็นไหมหาเสียงมาต้องหาเสียงแล้วมาทำงี้ได้ไงยังไม่พอนะครับอินโดนีเซียพบอะไรพบระเบิดตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองฝังอยู่ใต้ดินจู่ๆระเบิดขึ้นมาเอ้าใครไปมันทำไมจบหมอกข้อดีข้อร้ายอย่างนี้เนาะข้อดีคือว่าเอาไว้นานกว่านี้ชุมชนมากกว่านี้มันก็จะตายมากกว่านี้อันนี้นี้ก็ข้อร้ายก็คือว่าอย่างน้อยก็5ศพบาดเจ็บอีก20รายโอ้โหประเทศไทยเรามีอย่างนี้ไหมเนี่ยคงหวังว่าคงไม่มีเหตุการณ์นี้เนาะประเทศเราไม่มีสงครามเข้ามาฝังอยู่ข้างในใช่ไหมแถมแม่น้ำอะไรที่อังกฤษและฝรั่งเศสนี่เขายังมีการอะไรอ่ะหาระเบิดอยู่นะหาระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองอยู่นะพบกันอยู่เรื่อยๆนะแม่อินโดก็ยังมาพบอีกอ้าวไปทางนู้นบ้างไปทางยุโรปบ้างปูตินนะครับได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กบอกว่ายังไงการประชุมครั้งนี้สำคัญมากนะครับประชุมเศรษฐกิจนานาชาติครั้งนี้เพราะพูดเรื่องเงินและโจมตีสหภาพอย่างเดียวบอกว่ายังไงสหภาพยุโรปนะครับบอกว่าการอายัดทรัพย์สินของรัสเซียในต่างประเทศได้สร้างความเสียหายต่อระบบการเงินโลกและทำลายความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินหลักของโลกส่งผลกระทบอย่างถาวรต่อฐานะของสกุลเงินระหว่างประเทศทั้งดอลลาร์สหรัฐและยูโรประเทศอื่นๆอาจเผชิญชะตากรรมเดียวกับรัสเซียโดยสูญเสียการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถือครองในรูปของดอลลาร์หรือว่ายูโรรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและระบบชำระเงินของชาติตะวันตกนะ

0: แต่ประธานาธิบดีจีนบอกว่าปัญหาหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลของประเทศตะวันตกเป็นอีกปัจจัยที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อสถาบันทางเศรษฐกิจของตะวันตกเห็นไหมเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญครับไปบล็อกเขาเนี่ยเขาพูดดีผมฟังดูแล้วก็ขมมากเป็นจริงอย่างที่ว่าในขณะที่ไปประชุมที่ที่นี่ใช่ไหมโอ้โหจบเซนต์ปีเตอร์เบิร์กใช่ไหมผู้การเชลซิกี้ไปถล่มเลยเอาโดรนไปถล่มเลยเอาไปต้อนรับการประชุมหน่อยโอ้โหต้อนรับการประชุมหน่อยทั้งคลังน้ำมันฐานทัพอ้าวไงและเซเลนสกี้บอกว่ายังไงแห่งยูเครนบอกว่ายังไงบอกว่าไม่รออเมริกาแล้วเรามาวันบายวันเจอกันเลยได้ไหมหาปูตินให้มาเจอกันเลยดีกว่าเพราะมาเปิดหน้าพบกันเลยดีกว่าเพื่อจะได้เจรจาสงบศึกสักทีเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าอเมริกามัวไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามอิหร่านยังไม่มีเวลามาดูแลสงครามที่นี่นะแล้วจะทำไงก็มาเจอกันเลยดีกว่าเจอกันเลยดีกว่าส่วนจีนนะจีนนี่โอ้โหนี่อ่านข่าวนี้ไปเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนตอนนี้ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยนะไม่ว่าจะโป้รุนแรงอวดรวยทำให้ค่านิยมของจีนนี่ถอยเนี่ยสั่งปฏิรูปหมดแล้วนะยกเลิกหมดแล้วนะผมเคยเล่าให้ฟังว่า25,000เรื่องอ่ะยกเลิกหมดเลยอ่ะยกเลิกหมดเลยอ่ะแต่ของไทยเราเนี่ยไอ้พวกละครคุณธรรมเขาที่หวังรวยหวังอะไรเนี่ยดูแล้วขำๆเราดูมาแต่ขอโทษทีสมัยดึกดำบรรพ์นะที่หวังรวยเนี่ยเราเฉยๆเฉยๆไม่ได้มีจินตนาการอะไรมากมายครับแต่ของจีนเขาไม่ได้เขาซีเรียสเพราะตัวที่ต้องเอ่ยถึงอย่างเช่นบ้านไทรทองอะไรเงี้ยนะไม่ได้ว่าผู้ประพันธ์อะไรทั้งสิ้นนะครับสังคมไทยเรารับได้สังคมไทยเรารับได้เพราะไม่ได้คิดอะไรว่าขนาดเป็นเรื่องของบันเทิงแต่เขาไม่ได้มันทําให้ค่านิยมของชาวจีนเปลี่ยนแปลงไปฟุ้งเฟ้อต้องทํางานทําเงินด้วยลําแข้งของตัวเองนะเห็นไหมและในวันสัปดาห์นี้แหละ8-9เลยแหละท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไปพบคิมจองอึนที่เกาหลีเหนือนะส่วนที่ญี่ปุ่นมีข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือแม่ไม่น่าเชื่อหมีฉลาดแกะปลดล็อกหน้าต่างหนีออกมาทำลายคนตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับแล้วจะจับได้เมื่อไหร่พรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อแต่ตอนที่รายงานข่าวนี่ยังจับไม่ได้หนีออกจากโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ปลดล็อกก่อนและเปิดหน้าต่างโอ้ออกไปทำร้ายตั้ง4 คนมั้งนะ4 คนมั้งพรุ่งนี้ผมจะตามต่อให้นะครับว่าหมีจับได้หรือยังแต่ตอนนี้งงใช้ทั้งโดรนทั้งคนยังหาไม่เจอเอาหมาไปมันจะตะปบหมาหรือเปล่าเนี่ยชวนเกาหลีใต้แม่มันจะไปเรียนแบบชาวชลบุรีหรือเปล่าเนี่ยนะปิดล็อกผู้หาเลือกตั้ง35 ชั่วโมงเพราะว่าบัตรลงคะแนนไม่พอโกงเลือกตั้งกันหรือเปล่าแม่ทำให้นึกถึงตอนประเทศไทยเนาะพอๆกันนะนักการเมืองก็ใสสะอาดกันทุกคนส่วนที่ออสเตรเลียโอ้โหผมอ่านข่าวนี้แล้วตกใจแมลงสาบตามต่างถิ่นยึดของกลางถึง100,000 ตัวมูลค่า4.6 ล้านบาทเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งอ่านข่าวมดประหยกหยกมดก็ราคาเป็นล้านโอ้โหมดส่งออกมดตัวใหญ่ที่สุดเรื่องมดเนี่ยทำให้ผมต้องไปกลับไปดูสกู๊ปมดตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยถูกจับออกมาเนี่ยทางแอฟริกาเนี่ยเอาไปขายเนี่ยโอ้ตัวใหญ่สวยไปดูสกู๊ปมดของน้องยูทูบเบอร์มอมดอ้าวเพื่อนเพื่อนสนใจเรื่องมดไปเปิดดูมดก่อนไปบดมดก่อนและแมลงสาบผมก็สนใจเหมือนกันแมลงสาบดามากัสกาและแมลงสาบดูเบียโอ้100,000 ตัวโอ้โหตกมูลค่า200,000 ดอลลาร์สหรัฐ200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ4.65 ล้านบาทปรากฏว่าตัวใหญ่ต้องฝ่ามือแมลงสาบเนี่ยเขาเลี้ยงอะไรกันขนาดนั้นเขาไปเป็นอาหารสัตว์เอ้าวันหลังจะไปศึกษาเรื่องนี้มามีเวลาว่างจะมาเมาให้ฟังว่าแมลงสาบบ้านเราตัวกระจิ๊ดหนึ่งนะแต่ของเขาเนี่ยเลี้ยงขายด้วยส่วนที่สหรัฐอเมริกาพบหนอนแมลงวันกินเนื้อ น่ากลัวน่ากลัวครับนะนี่วัวเป็นครั้งแรกในรอบ60 ปีหลังจากที่ระบาดข้ามมาจากเม็กซิโกและที่อเมริกาเรียนแบบประเทศไทยเหมือนกันรถไฟพุ่งชนรถบรรทุกของเรารถมีนะตกรางเสียชีวิต1 รายยังไม่ทราบสาเหตุนะยังไม่ทราบสาเหตุส่วนองค์การสหประชาชาตินะครับได้สมาชิกไม่ถาวรของคณะความมนตรีความมั่นคงเรียบร้อยแล้วใหม่5 ประเทศที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดคือเยอรมนีสอบตกนะ5 ประเทศที่ขึ้นมาใหม่นี่ประเทศอะไรบ้างในช่วงหน้าดูหน่อยสิ1ออสเตรีย2โปรตุเกส3คีร์กีสถาน4ทรินิแดดและโตเบโก5ซิมบับเวโอเคเรียบร้อยแล้วจะทำและปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1มกราคมปี2570มาเริ่มปีหน้าเริ่มปีหน้าก็จะมีภาระหน้าที่ทำงานนี้ต่อไปต่อไปส่วนสถานการณ์สงครามก็ยังเหมือนเดิมนะครับสงครามสหรัฐอิหร่านอิหร่านแล้วก็อิสราเอลนะไม่ว่าจะเป็นการผ่านหลังกฎหมายบอกว่าพวกคุณลดอำนาจฉันพวกไม่รักชาติโอ้ยาวเยอะยาวเยอะแต่สุดท้ายก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้เปิดดูในข่าวก็ถล่มกันแล้วนะครับที่ช่องแคบฮอร์มุซส่วนอิหร่านก็ขอเก็บตงนะเก็บตงเห็นไหมเก็บตงแล้วยังไม่พอเอาคิมจองอึนจะทำสุดนิวเคลียร์อเมริกาว่าขอมาคุยหน่อยได้ไหมรู้สึกจะยอมแล้วนะขอคุยนะแบบเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมคิวบาก็ไปบล็อกเขาอีกอ้าวเป็นเรื่องใหญ่อีกประกาศคว่ำบาตรคิวบาอีกโอ้โหประกาศคว่ำบาตรการซื้อขายคริปโตของอิหร่านอีกอ้าวพอดูต่อไปว่าสงครามในพื้นที่นี้จะเป็นยังไงนี่สนามบินของคูเวตก็ถูกถล่มแล้วนะถูกถล่มถล่มยูเอ็นก็โจมตีว่าเอ๊ะทำไมมาถล่มตรงนี้เห็นไหมอิหร่านก็กำลังมีปัญหาส่วนฮิสบอลเลาะเห็นไหมฮิสบอลเลาะก็ไม่เอาแล้วล้มสีจาสันติภาพเพราะโดนทั้งก็ไปว่าเนทันยาฮูแล้วเอ๊ะทำไมฉันพูดอย่างนี้เธอไม่ทำตามทะเลาะกันทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วออกข่าวมาใหญ่โตให้หยุดไม่หยุดอ้าวดูซิว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออิสราเอลเฟิร์สกันแน่นะพักกันสักครู่นะครับแป๊บเดี๋ยวจะพาไปเตะฟุตบอลโลกแป๊บเดี๋ยวจะกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

คุณปูนกลับมาทางนี้นะครับสงสารทีพารักดีๆอย่างพวกเรานะครับเป็นทีพารักดีๆนะครับเขาก็ทําสงครามไปส่วนของเราผลกระทบต่อมาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องน้ํามันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องน้ํามันบางคนก็ถามมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็สรุปให้ฟังหลายครั้งแล้วนะครับว่าทําอย่างนี้ก็เพื่อทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นไงเห็นไหมเพราะเงินดอลลาร์ใช้อะไรได้มั่งใช้ไปซื้อน้ํามันไงเห็นไหมค่าเงินดอลลาร์ไปหาแลกเงินดอลลาร์มาเพื่อไปซื้อน้ํามันค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งขึ้นเห็นไหมแม้แต่อินเดียก็ยังห้ามซื้อทองใส่ประดับใส่ตัวเองเลยนะคิดไปเรื่อยๆก็แต่ความคิดไปเรื่อยวิชาตรรกะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะรู้เองไปที่ฟุตบอลโลก2026นะครับสงสัยเม็กซิโกปวดหัวตึบแล้วนี่ตอนเม็กซิโกจะติดฟุตบอลที่สนามใช่ไหมปรากฏว่าในคุณครูออกมาชุมนุมแล้วสภาพแรงงานครูแห่งชาติ CNTE ออกมาชุมนุมใหญ่ที่หน้าสนามฟุตบอลสนามกีฬาอัสเตกาเห็นไหมบอกว่าเธอจะเตะฉันไม่ให้เตะนะเธอต้องแก้ไขปัญหาฉันก่อนรัฐบาลก็เลยบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ฉันปราบนะจะปราบให้เกลี้ยงเลยปราบให้เกลี้ยงมันจะเปิดที่11นี่แล้วนี่วันพฤหัสศุกร์นี่แล้วนี่เธอจะมาขวางนี่นะแล้วก็เปิดที่นี่ด้วยเม็กซิโกด้วยใช่ไหมนี่ได้ยังไงจะอีได้ยังไงอ่ะมาดู7กฎหมายที่ใช้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับกติกาใหม่ล่าสุดออกมาประกาศเป๊ะๆทำให้คนผู้คนดูเราจะได้ดูไหมนี่เอาเป็นว่าผมมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันเกิดได้ดูขึ้นมาก็ดีใจแล้วกันนะเราจินตนาการตามไปก่อนแล้วกัน 1. การนับถอยหลังของการทุ่มบอลนะ5วินาทีเขาว่ายังไงหากผู้เล่นจงใจถ่วงเวลาในการทุ่มบอลกับเอาไปสู่ผู้เล่นผู้ตัดสินสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การทุ่มให้ทีมคู่แข่งได้ทันทีคือไปยืนทุ่มบอลแล้วเก้ๆกันอยากออกทีวียาวๆเกิน5วิเนี่ยเรียบร้อยไปตรงข้ามทุ่มทันทีเลย2นับถอยหลังการเล่นจากประตูอีก5วินาทีในกรณีที่ผู้เล่นจงใจถ่วงเวลาเช่นกันหากใช้เวลาเกินกำหนดอาจถูกลงโทษโดยการให้ทีมคู่แข่งได้ลูกเตะมุมเห็นไหมนะเนี่ยลูกเตะมุม3จำกัดเวลาการเปลี่ยนตัว10วินาทีการเปลี่ยนตัวเวลาเปลี่ยนตัวติดติดเบอร์11ออกเบอร์12เข้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเดินออกไปเปลี่ยนตัวต้องภายใน10วินาทีรีบวิ่งตับตับตับตับตับตับออกไปเข้าใจไหมแล้วเราออกแล้วใช้ทางออกใกล้ที่สุดไม่ใช่วิ่งรอบสนามออกรับไปไม่ได้ต้องใกล้ที่สุดนะและผู้เล่นเดินสลองหักไม่สามารถลงสนามได้ก็อย่างน้อย1นาทีและผู้เล่นก็10คนไปก่อนถ้าเกินนั้นนะเองเล่น10คนไปก่อนเลยจะช้าเกิน10นาทีในสนามก็เล่นไปก่อนเลย1นาทีเล่นแค่10คนเห็นไหมถูกทำโทษ4ผู้เล่นได้รับการรักษาอยู่นอกสนาม1นาทีนักเตะได้รับการปฐมพยาบาลจากทีมแพทย์จะต้องอยู่นอกสนามอย่างน้อย60วินาทีก่อนกลับเข้ามาเล่นได้ยกเว้นกรณีผู้รักษาประตูนะยกเว้นคือตังแหงเล่นแล้วเจ็บก็ออกไปอยู่60นาที1นาทีก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ได้อันนี้เข้าใจนะยกเว้นประตูว่าประตูก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งประตูอาจจะไปชุลมุนหน้าโกเนาะหน้าโกแล้วก็ถูกเตะถูกอัดหรือว่าถูกลูกบอลหนักมันไปบาดเจ็บว่ากันอีกทีหนึ่ง5ห้ามใช้มือหรือเสื้อปิดปากระหว่างเผชิญหน้านะเวลาเผชิญหน้ากันเอาทะเลาะกับกรรมการแล้วไม่อยากเจอหน้ากรรมการเอาผู้เล่นใช้มือแขนหรือเสื้อปิดปากขณะมีปากเสียงหรือเผชิญหน้ากับผู้แข่งหรือผู้ตัดสินจะลงโทษถึงขั้นใบแดงข้อหานี่ก็หนักเหมือนกัน6 VAR สามารถตรวจสอบให้ลูกเตะมุมได้ลูกเตะมุมตรวจสอบได้ลูกเตะมุมว่านั้นถูกต้องหรือไม่แต่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและก่อนที่เกมจะเริ่มเล่นต่อตัวลูกเตะมุมก็ต้องมาดูว่าเป็นอย่างเพิ่งเล่นนะสต็อปต่อไว้ก่อนถ้าเล่นแล้วก็เจ้ากันไป7ใบเหลืองที่2สามารถตรวจสอบไ
กรณีผู้เล่นถูกไล่ออกจากสนามจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบ VAR สามารถ VAR คือไปจับผิดนะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบเหลืองที่2ได้แต่จะไม่มีการรีวิวจังหวะที่อาจควรเป็นใบเหลืองที่2ก่อนที่ผู้ตัดสินในสนามจะตัดสินใจนี่คือ7ข้อใหม่ไล่กฎแต่ละกฎแม่ผมทำให้ผมนึกถึงสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะตั้งกฎตั้งศีลตั้งธรรมอะไรแต่ละข้อแต่ละข้อศีล220ข้อของพระเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยต้องผิดก่อนแล้วค่อยตั้งค่อยตั้งค่อยอันนี้มาใหม่7ข้อมา7ข้ออ้าวส่วน10อันดับตัวเต็งฟุตบอลโลกถ้าดูถ้ามีโอกาสดูฟุตบอลโลกเด้ออ่ามาฟุตบอลโลกเขาใช้ AI ใช้อะไรสังเคราะห์นะเอานักฟุตบอลมาสังเคราะห์นะเอาวิเคราะห์กันนะนักฟุตบอลที่ส่งไปอ่ะเอามาวิเคราะห์หมดเลยว่าใครเป็นไงใครเป็นไงเป็นไงสถิติเลยออกมาตู้มบอกว่าใครอ้าวเตรียมไปซื้อไปรษณียบัตรของไทยรัฐออนไลน์ไปที่ไปรษณีย์ออนไลน์ เพื่อชิงโชคได้ผิดถูกตามนี้อย่าว่าผมเรื่องผมลูกกลมๆสเปนที่หนึ่งสเปนผมอ่านจะเรียงระดับไปเลยนะครับสเปนที่สองฝรั่งเศสที่สามอังกฤษที่สี่อาร์เจนตินาตามด้วยโปรตุเกสบราซิลโอ้บราซิลไปนู่นเลยเหรอเยอรมนีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และเบลเยียมนะสถิติออกมาอย่างนี้ถ้าเป็นไปตามนี้แล้วก็รับรองเดี๋ยวจะมีสัตว์นำโชคอีกใช่ไหมสัตว์นำโชคที่กินนั่นกินนี่ใช่ไหมคอยดูต่อไปจะมีการเล่นอย่างนี้จะมีการเล่นมุกนี้ด้วยหรือเปล่ามุกนี้ด้วยป่ะเอ้าไปเตะที่ไหนบ้างสนามกีฬาเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเป็นการเตะระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้โดยสนามแห่งนี้จะกลายเป็นสนามแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นเจ้าภาพบนโลกถึง3ครั้งเปเล่ดีโก้มาราโดน่าในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล2ครั้งในปี1970และ1986ส่วนนัดชิงชนะเลิศชิงที่1เตะที่ไหนที่เมสไลฟ์สเตเดียมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในวันที่19กรกฎาคม2569แล้วนี่แหละมีความจุถึง82,500ที่นั่งโดยพิธีเปิดแมตช์แรกจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกากรุงเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกโดยมีศิลปินระดับโลกชักกีฬาร่วมเปิดการแข่งขันนะฟีฟ่าบอกว่าการเปิดจะเปิดถึง3ประเทศโดยเริ่มจากเปิดอย่างเป็นทางการที่เม็กซิโกก่อนตามด้วยสนามในแคนาดาและก็ที่สหรัฐอเมริกาพิธีเปิดที่เม็กซิโกจะใช้เวลาในการจัดเต็มที่ด้วยความบันเทิง90นาทีก่อนเริ่มการคิกออฟโดยมีซุปเปอร์สตาร์อย่างชากิล่าขึ้นโชว์เพลงประจำการแข่งขันพร้อมด้วยศิลปินละตินและศิลปินระดับโลกมากมายนะทันทีเม็กซิโกมีใครเจบัลวินชายล่าศิลปินจากแอฟริกาใต้และศิลปินอย่างลิซ่าน่าเห็นไหมที่ผมค้นคว้าเรื่องนี้ก็อยากพูดถึงชื่อน้องเขานี่แหละนะก็มีรายชื่อในการฟังแสดงในฝั่งของสหรัฐอเมริกาลิซ่าแซนเซียรัตเดิมอาจจะไปเม็กซิโกเดอร์เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแสงสีเสียงและการตึ้งระดับวูลว่าอย่างนั้นไหมใครดูไม่ออกไปดูแบดเอ็นเกิลของน้องลิซ่าไหมแบดเอ็นเกิลของลิซ่ามีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะแนะนำเลยถ้าดูแบดเอ็นเกิลที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจว่าเขาร้องว่ายังไงไปดูซะไอ้น้องเป็ดตัวนั้นไอ้น้องเป็ดนะแบดเอ็นเกิลเป็ดเนี่ยทำได้ดีมากแล้วจะรู้ว่าอ๋อฉันเป็นนางฟ้าแต่ฉันก็ใจร้ายเกินไปเห็นไหมล่ะเห็นไหมแม่ลิซ่าเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นนางฟ้าแต่ฉันก็ใจร้ายเกินไปฉันจะขยี้ใจพวกเธอให้หมดเลยเห็นไหมไปฟังทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องกับฟังไทยนี่แหละภาพเขาก็สื่อได้เต็มที่ฟังอันนี้เสร็จก็ไปเปิดดูภาษาอังกฤษจะได้รู้ว่าอ๋อมันเพราะอย่างนี้เองเขาถึงฮิตถึงอยากฟังไปดูภาษาอังกฤษที่แข่งที่โคเชล่าเนี่ยที่น้องเขากับทิตตินี่เนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย
เหาะเหินอากาศไปนางฟ้าสองคนอย่างบางอีกคนหนึ่งเป็นลิซ่าอีกคนเป็นโอ้โหเป็นภาพกราฟิกตัวใหญ่โตเลยอันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละอ้าวจะไม่รู้ว่าไปนั่นจะได้ฟังเพลงนี้หรือเปล่าเด้อนะอ้าวสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงศิลปินระดับโลกจัดแสดงที่สหรัฐอเมริกาเปิดที่ลอสแองเจลิสวันที่12มิถุนายนที่โซฟายสเตเดียมมีใครบ้างมีลิซ่าและลิสามโนบาลซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยจะขึ้นโชว์เป็นคนแรกร่วมกับเคทตี้เพอร์รี่ฟิวเจอร์อานิต้าเลม่าและเทล่าแล้วก็โชว์พลักขึ้นนัดชิงชนะเลิศฮาล์ฟไทม์โชว์ในวันที่19กรกฎาคมวันที่19คือวันสุดท้ายของการแข่งขันเด้อที่เมสไลสเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์นะเขาบอกว่ายังไงฟีฟ่าจะสร้างประวัติศาสตร์ในการจัดโชว์ครึ่งสไตล์ซูเปอร์โบว์ก็คืออเมริกันฟุตบอลโดยมีวง BTS มาโดน่าและชากิล่าเป็นไฮไลท์หลักภายใต้การกำกับภาพรวมโดยคริสมาร์ตินจากวงคลาวเพย์โคลด์เพย์พอดีครับส่วนที่ประเทศเม็กซิโกวิธีเปิดที่เม็กซิโกซิตี้ในวันที่11มิถุนาจะเป็นเวทีพิเศษของชากิล่าและบูน่าบอยที่จะขึ้นมาร้องเพลงประจำการแข่งขันอย่างเช่นเพลงไดไดร่วมเป็นครั้งแรกเพลงไดไดเนี่ยเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนไปคลิกไปเปิดดูวิดีโอเขาหน่อยว่าเขาเต้นมันขนาดไหนมันจะทำให้ภาพเพลงเวก้ามันผุดออกมาเลยผุดออกมาเลยว่าโอ้โหสีสันมันเป็นอย่างนั้นเอ้าไม่อยากจะเล่าให้ฟังขอให้ไปเต็มไตเติ้ลก็พอแล้วไปเปิดดูแล้วว่าโอ้โหมันจะมันสนุกอย่างนี้นะพร้อมด้วยเหล่าศิลปินทั้งละตินอย่างเช่นเจบาวินหลายคนอ่ะผ่านไปก่อนเลยประเทศแคนาดาเปิดที่โตรอนโต12มิถุนายนที่ BMO Fieldศิลปินเจ้าถิ่นและศิลปินระดับสากลอย่างเช่นมิเชลบับเบิลโอ้โหนี่เพลงเพราะใครเคยฟังบ้างอ่ะโฮมและอารานิสมอริสเชตร่วมด้วยอารานิสคาร่าอิรันยาเชสซี่โนล่าโอ้โหเยอะเยอะเยอะมีเงินไปดูไหมล่ะเขาบอกว่ายังไงนี่เป็นครั้งแรกที่มากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างฟุตบอลโลกเหมือนกับการแข่งขันซูเปอร์โบลรายได้ที่เกิดขึ้นเอาไปไหนเอาไปไหนอ่ะการจะลงโชว์ครั้งนี้จะเข้าสู่ FIFA Global Citizen Education Fund ก็คือกองทุนการศึกษาพลเมืองโลกของ FIFA ลงเงินทุนด้วยสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านกีฬาแก่เด็กๆที่อยู่ทั่วโลกโอ้เรียนรับแจกฟุตบอลนี่อยากได้ฟุตบอลโอ้สีสันสวยจังเลยผมต้องไปซื้อที่ลึกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาบอกว่าผมก็มีของที่ระลึกดิคันปากหรือตอนท้ายบอกอย่างไรกันของที่ระลึกของอครั้งเร็วๆคืออะไรบ้างอยากได้แต่ตอนนี้อยากได้ฟุตบอลโลกแต่อันอื่นมีแล้วโดยว่าไงบอกตลอดทัวร์นาเมนต์$1จากทุกตั๋วการแข่งขันที่ดีการซื้อเข้าชมจะรวมเข้าอยู่ในนี้กองทุนนี้มีเป้าหมายให้ได้ถึง$100 ล้านและก็บริจาคเข้ากองทุนปุ้มไปเลย100ล้านเอา35ไม่ถึง3อ่ะสักประมาณ35,000ล้านน่ะนั่นแหละขนาดนั้นแหละงามนี่อ่ะช่วยกันซื้อบัตรหน่อยโอ้โหดีท้ายจะเล่าบัตรราคาเท่าไหร่ส่วนลิสามโนบาลลิซ่าจะขึ้นร้องเพลงประกอบการแข่งขันซึ่งเป็นคนไทยคนแรกคนไทยคนแรกที่ได้ดูและได้เล่นดนไทยต้องได้ดูด้วยใช่ไหมเขาดูด้วยแล้วเล่นด้วยส่วนคนไทยอีก67ล้านคนไม่ได้ดูไม่ได้เล่นเพราะซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้แพงลิซ่าเตรียมตึ้งแสดงพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่โซฟาสเตเดียมนครลอสแองเจลิสในวันที่12มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นก่อนการแข่งขันของทีมชาติสหรัฐกับปากวัยเธอจะร่วมกันร้องเพลงโกลร้องเพลงโกลดู
มิวสิกวิดีโอแล้วใช่ไหมมิวสิกวิดีโอขึ้นไปตั้ง23 ล้านวิวแล้วนะตอนผมดูล่าสุดมากกว่าใดๆเนี่ยเรากว่าใดๆแต่ก็ยังมีบูลลี่อยู่อีกเนี่ยมีบูลลี่อีกใดๆก็ต้องมาเสียงนะอะไรทํานองนั้นอ้าวบัตรไปดูซิบัตรราคาเท่าไหร่มีตังไหมเก็บทันไหมเนี่ยหวยมันน่ะออกที่16โว้มันเปิดที่11ตัวดีมันไปทันแล้วราคาบัตรเข้าชมฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการราคาเริ่มต้นที่$140หรือประมาณ5,000 บาทโอ้โหโอเคราคาเริ่มต้นพอดูได้รอบแบ่งกลุ่มอาจสูงถึง $11,000หรือประมาณ390,000 บาทแหมทำไมอ่านเบาจังเลยของเนี้ยส่วนรอบชิงชนะเลิศราคาอาจผันผวนตามความต้องการและสนามแข่งขันนะราคาบัตรสำหรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกตามรอบต่างๆมีรายละเอียดดังนี้รอบแบ่งกลุ่มเริ่มต้นที่140ถึง864ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า5,000ถึง30,000 บาทต่อเม็ดขึ้นอยู่กับทำเลที่นั่งไปเดอร์สูงรอบน็อกเอาท์ยักทักน็อกเอาท์คือเตะคัดออกเตะนอกออกอ่ะเข้าใจไหมอันนั้นเขานับคะแนนกันก่อนไขว่นับคะแนนกันก่อนนับคะแนนเสร็จแล้วก็เตะออกในรอบที่สองราคาขยับขึ้นตามความสัมพันธ์ของรอบเช่นรอบส่งทีมและรอบรองชนะเลิศส่วนรอบชิงชนะเลิศจัดที่ MetLife Stadium ในนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ราคาหน้าบัตรทางการสูงสุดอยู่ที่11,000หรือประมาณ390,000 บาทในขณะที่ตัวประเภทที่นั่งแถวหน้าหรือแพ็กเกจ VIP พุ่งสูงกว่านี้ไม่บอกราคาเนื่องจากฟีฟ่านำระบบราคาผันผวนไดนามิกpricing มาใช้ประกอบกับกระแสความต้องการที่สูงขึ้นทำให้ราคาตั๋วในตลาดขายต่อหรือเขาเรียกว่ารีเซลบางส่วนอาจสูงกว่าหน้าบัตรหลายเท่าตัวหรืออาจมีราคาปรับลดตามช่วงเวลาใกล้การแข่งขันขายบัตรออกรีบขายถูกกันเนาะใช่ไหมอย่างเช่นรับมา30,000ใช่ไหม30,000เก็งไป50,000เก็งไป50,000ขายได้แล้วหลายใบใช่ไหมก็ใกล้เขาอุ้มไว้ทำไม50,000อาจจะลดเหลือ30,00020,000ก็ได้ไปซื้อตอนหลังนั้นก็ได้เด้อมันจะเหลือไหมเนี่ยแล้วยังไงบอกว่ายังไงสามารถตรวจสอบสานะตั๋วและราคาอัปเดตแบบเรียนทำได้ที่ FIFA Official Ticket นั่นอยากดูไหมล่ะอยากดูไหมล่ะส่วนประเทศไทยเป็นยังไงประเทศไทยความชัดเจนของการประเทศไทยยังไร้ข้อสรุปหลังจากทรูวิชั่นตัดสินใจยุติบทบาทการเจรจากับวีซ่าเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์สูงโพดเหลือแต่ JAS เดินหน้าต่อไปอีกในราคา1,300ล้านบาทหรือJJS คือ Jasmin International จำกัดมหาชนนะครับกำลังจะต่อรองกันอยู่ล่าสุดเมื่อวาน5มิถุนายนทรูวิชั่นรายงานว่าตัดสินใจยุติการเจรจากับ FIFA แล้วเหลือเพียง JAS นะ Jasmin International จำกัดมหาชนเท่านั้นนะโดยมีโน้มจะเป็นการได้ไงแบบค่าต้องเช่าดูแล้วนะตอนนี้ต้องเช่าดูแล้วอยากจะดูไม่ผมก็อยากจะดูวิธีเปิดผมอยากจะดูลิซ่าอยากดูการแสดงเขาอืมนี่หน้ามันถึงแพงบัตรแพงดูฟุตบอลด้วยดูคอนเสิร์ตด้วยเลยแพงนะอ่ะใครคนพูดนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนบอกว่ายังไงฟีฟ่ายังคงยืนราคาลิขสิทธิ์$40 ล้านหรือประมาณ1,300 ล้านบาทราคาดังกล่าวสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามค่าลิขสิทธิ์เพียง$15 ล้านแม่อยากจะได้ราคาใกล้เคียงกับเวียดนามได้ไหม$15 ล้านอันนี้ของเราต้อง40 ล้านโอ้ยเพราะหาซื้อราคาที่ฟีฟ่ากำหนดมีโอกาสขาดทุนสูงหาก JAS ไม่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมันจะทำให้กระเทือนกับอย่างอื่นไหมอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกอะไรเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยบอกว่าโอ้แหมทำไมถามกันนะครับคุณโซลัสก็บอกว่าไม่ส่งผลกระทบแน่นอนเพราะฐานสมาชิกของผู้ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมากนะเนื่องจากมีการหาช่องทางผู้ช
ชมทางธรรมชาติทางอื่นๆคือไม่ได้ชมทางนี่ก็คงจะไปชมทางอื่นแหละตีเครื่องบินไปจีนดีไหมเนี่ยเออดีเหมือนกันเนาะไปจีนดีกว่าเพื่อไปดูฟุตบอลไปดูฟุตบอลไปดูฟุตบอลว่าเออแข่งกันยังไงใช่ไหมแข่งกันยังไงแล้วเราจะได้ราคาตัวถูกกว่าด้วยเนี่ยโรงแรมมีให้ดูไหมนี่ไม่ดูไม่รู้เด้อเงินก็ต้องไปดูตัวเองอ้าวดูต่อไปข่าวต่อไปนะราคาลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลกเป็นไงต้องฟีฟ่าครั้งนี้ทำฟีฟ่าครั้งนี้เปรียบเทียบราคาประเทศไทยสูงถึง1,300 ล้านบาทหรือเกือบ1,700 ล้านบาททำให้ภาครัฐตั้งใจไม่ซื้อลิขสิทธิ์ตอนนี้มีความหวัง JAS จัสมินอย่างเดียวเวียดนามนะเวียดนามซื้อในระดับราคาประมาณ487 ล้านบาทไทยก็อยากได้487 ล้านบาทเหมือนเวียดนามเหมือนกันไม่ใช่ได้คุ้มทุนส่วนมาเลเซียมีฐานะหน่อยมาเลเซียว่ายังไงมาเลเซียซื้อไปไงตกอยู่ประมาณ200 ล้านริงกิตโอ้โหเยอะคันดีนี่ตกประมาณ1,800 ล้านบาทจึงถือว่าสูงมากแต่เขาแบ่งกันจ่ายระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเนาะส่วนอินโดนีเซียอยู่ที่510 ล้านบาทมีการสนับสนุนอย่างอื่นด้วยส่วนจีนและอินเดียก็ว่ากันไปแม้อินเดียนี่อินเดียกับจีนเนี่ยราคาต่ํากว่านี้อีกราคาต่ํากว่านี้อีกนะราคาต่ําก็น่าแปลกใจทำไมไปถึงราคาต่ําส่วนประเทศยุโรปเป็นช่วงเวลาการแข่งขันหลักทําให้สถานีเพชรฟอร์มจิงมิ่งขายโฆษณาได้อย่างมหาศาลอินเดียนี่เขาบอกว่าไงที่ราคาต่ําเพราะว่าฟุตบอลเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะโอ้เขาชอบคริกเก็ตมากกว่าชอบคริกเก็ตมากกว่าเป็นระดับหนึ่งมากกว่าส่วนฟุตบอลให้เขาชอบเมื่อบางประเทศก็เป็นอย่างนั้นเนาะเนี่ยฉะนั้นราคามันก็เปลี่ยนไปตามขนาดของตลาดและก็รายได้ของรายได้ของเอกชนที่จะมาประมูลเขาก็มาดูจำนวนประชากรด้วยสวัสดีครับบายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมประนอมของฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกัน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่า23%ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้ว50%อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่า30%งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า10%งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จ60%และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และกระบวนการค้ายาเส